0: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้นี่เราก็จะพาคุณฟังไปได้ความคิดเห็นที่น่าสนใจจากท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะแต่ก่อนจะไปพบอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินก็ขอทักทายคุณฟังนะคุณฟังน่ารักมากๆเลยส่งทั้ง Facebook ก็ไลน์นะให้กำลังใจดิฉันบอกสู้ๆๆๆนะคะน้องๆหายไปหมดใช้เดียวนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณฟังค่ะขอบคุณมากๆเลยที่ให้กำลังใจมานะคุณฟังค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณชัยยุทธเอ้ยเดี๋ยวนะเดนอ่านชื่ออยู่นะคุณอีกหลายๆคนเนี่ยนะคะคุณชนละทรนะคุณธเนศคุณธนยศคุณคณอนะขอโทษค่ะคุณคณอใบแต้แล้วก็อีกหลายๆคนนะทางไลน์เข้ามาก็มีนะอ๋อมีทั้งคุณหลานตาเต่าบอกโอ้อาจารย์ฉายเดียวเลยนะสู้ๆอะไรอย่างนี้นะวันนี้น้องๆหายหมดอาจารย์ทำหน้าที่คนเดียวเลยค่ะอันนี้คุณชนละทรพูดอย่างนั้นนะไม่เป็นไรค่ะอาจารย์แล้วก็คุณทาตรีอุดมอริยาบอกว่าใจเย็นๆครับอาจารย์ไม่ต้องรีบพูดอ๋อขอบคุณค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนนะคะไปที่ไลน์ก็เช่นกันนะคุณฟังค่ะไม่ว่าจะเป็นคนธีรพลเพชรช่วยคุณมณีรัตน์ชื่นชอบคุณเทียนชาติฉลอมนะก็ส่งคำกลอนมาเหมือนเช่นเคยให้กำลังใจมาน่ารักมากเลยเนาะนะเขาบอกก่อนอ่านนิดนึงนะคะสวัสดีวีรวรรณในวันนี้ให้โชคดีเปล่าเปลี่ยวอยู่เดียวได้กูดมอร์นิ่งยิ่งยงคงไม่หน่ายใจสบายกายดีมีผ่อนคลายนะช่วงที่สองไม่หมองหม่นนะนมมารดาสุขอุรานมแม่แลสบายเลี้ยงดีมีชีวิตจิตใจกายไม่มีหน่ายนมมารดาพาสมบูรณ์โอ้โหขอบคุณมากมากนะคุณเทียนท่าฉลอมมีดร.ดิเรกเรสมีคุณโดยมีคุณนัทรวานัทวราโอ้วันนี้มาเยอะเลยคุณนายหัวคมวิเลิศคุณสุภชัยที่เด่นนะอีกหลายหลายคนขอบคุณมากมากเลยนะคะเพื่อไม่เสียเวลาดิฉันจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ทนเงินกันเลยค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
1: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีรวรรณและอาจารย์ผู้ฝันชิลักทุกท่าน
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะสบายดีเช้านี้เนาะตื่นขึ้นมาแต่เช้าเลยนะอาจารย์ค่ะ
1: นอนต่อได้ไหม
0: อากาศมันน่านอนใช่ไหมล่ะ ค่ะ เรามาต่อกันเลยนะจากครั้งที่แล้วเนาะค
1: ่
0: ะ
1: กรณีพม่า เป็นกรณีซึ่งอยู่กับอาเซียนมาตั้งแต่วันที่พม่าเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกไม่จืดและไม่จางเลยแล้วก็เป็นปัญหาอยู่เช่นเดิม
0: คร
1: ับนะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีบางห่วงที่มันสงบแต่ห่วงที่สงบนั้นมันคือห่วงของการประนีประนอม
0: อ
1: ันตรายของการประนีประนอมก็คือเมื่อประนีประนอมกันแล้วเดินไปไม่ถึงจุดที่จะตกลงกันอย่างถาวรได
0: ้
1: นะครับตรงนั้นแหละมันก็เลยกลายเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมที่จะทำงานได้เสมอซึ่งกรณีของพม่านี่นะครับมันก็เป็นเรื่องนั้นจริง
0: ๆ
1: แต่ไม่ว่าประเทศไหนนะครับในอาเซียนถ้าเราจะสแกนไปทั้ง11ประเทศนะฮะไม่มีประเทศไหนที่ยืนอยู่ได้ด้วยลำแข้งตัวเอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะมันก็เลยทำให้วิสัยทัศน์ของอาเซียนทุกวันนี
0: ้
1: นะครับก็คือการที่จะอยู่ร่วมกันและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนั่นคือจุดมุ่งหมายปลายทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมความมั่นคงนะฮะแล้วก็การเจรจาในเวทีสากลในความเป็นประชาคมนานาชาติ แต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับในตลอดระยะเวลาจริงๆปีหน้าก็จะ60ปีแล้วนะอาเซียน
0: อาเซียนตั้งมาได้60ปีปีหน้าก็เซียนแล้วนะ
1: นะปีหน้าก็จะ60ปีแล้วนะครับคือการที่มีอายุขนาดนั้นนะครับแต่อาเซียนเนี่ยก็ยังคงหาจุดแข็งแกร่งของตัวเองไม่ได้
0: ค
1: ่ะต้องใช้คำนี้เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ไม่มีจุดไหนของอาเซียนที่เรียกว่ามีความแข็งแกร่งอยู่ในนั้น
0: ยังหาไม่ได้เลยเนาะยังไม่รู้ทิศทางหรอคะอาจารย์คะ
1: รู้ครับแต่ว่า มันมีอันหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางอยู่นะครับก็คือคำว่า national interest
0: อันนี้
1: นะครับคำว่า national interest เนี่ยมันใหญ่กว่าคำว่าอาเซียน
0: ผลประโยชน์แห่งชาตินะ national interest ค
1: ่
0: ะ
1: พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็กลไกของอาเซียนเองนะครับแม้ว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศนะมีซอมก็คือซีเนียร์นะเจ้าหน้าที่อาวุโสของแต่ละทุกกระทรวงกระบวงกรมที่มีอยู่แล้วก็เป็นความร่วมมือระหว่างกันแต่สิ่งที่กลไกที่อาเซียนเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือมีไว้เพื่อการประชุมนะครับประชุมแล้วค่อยตกลงกันว่าเราจะขับเคลื่อนอย่างไรเมื่อมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับความแข็งแกร่งเนี่ยมันก็เลยไม่มีเพราะว่ามันไม่มีเขาเรียกอะไรนะครับไม่มีสิ่งที่จะเดินไปร่วมกันที่แข็งแกร่งอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างกรณีของสหภาพยุโรปนะครับสหภาพยุโรปเนี่ยตอนที่ประเทศไหนนะครับจะเข้ามาเป็นสมาชิกจะต้องมีคุณสมบัติร่วมกันนะครับข้อแรกของคุณสมบัติร่วมกันก็คือการเมืองเสรีประชาธิปไตยนะครับอันที่สองเคารพสิทธิมนุษยชนเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละอัน
0: เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกันเลย
1: อันที่สามนะครับนอกจากเคารพสิทธิมนุษยชนแล้วนะครับอันที่สามนะครับก็คือrule of law
0: rule of law
1: นี่คือกฎสามอย่างสามอย่างแรกนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องอะไรฮะเรื่องของระบบเศรษฐกิจเสรี
0: ค่ะ
1: นี่คือสภาพยุโรปนะครับและอันที่ห้าที่ขาดไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของการกำจัดซึ่งความไม่เท่าเทียมทั้งหลาย
0: โอ้ค่ะ
1: นะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่เขามีอยู่ร่วมกันเศรษฐกิจเสรีการเมืองเสรีนะครับแล้วหลักของเขาเรียกว่านิติรัฐนะฮะ
0: ค่ะ
1: ต้องมีนิติรัฐนะครับแล้วไอ้สิ่งทั้ง4ทั้ง5ข้อที่ผมไล่เรียงมาเนี่ยเขาก็จะเอามากำหนดเป็นนโยบายนะครับพอเป็นนโยบายเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเขาก็จะกำหนดร่วมกันว่า action plan จะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีฉากทัศน์ขึ้นมาเลยนะครับว่าต่อปัญหานั้นต่อปัญหานี้เราจะวางตัวแบบไหนอะไรพวกนี้นะครับและที่สำคัญนะครับเขามีกลไกดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
0: ค
1: ือไม่เหมือนอาเซียนนะครับคืออย่างสหภาพยุโรปเนี่ยเวลาเขาขับเคลื่อนเห็นไหมครับเราก็จะเห็นคนที่เป็นประธานของสหภาพนะครับสามารถที่จะดำรงตนเสมือนหนึ่งเลยนะครับว
0: ่
1: าเป็นผู้แทนของทั้ง27ประเทศ
0: ใช่ค่ะเห็นเลยว่าแข็งขันมากเลย แล้วก็เสียงก็จะสอดรับกันเป็นเสียงเดียวกันเลยนะไม่แตกนะ
1: ใช่ครับเวลาไปประชุมเวลากำหนดท่าทีหรือเวลาไปไหนมาไหนก็แล้วแต่จะร่วมมือกับส่วนไหนของโลกนะครับเขาถึงมีเอกภาพกันนะฮะพอมันมีเอกภาพนี่แหละครับไอ้สิ่งที่เขามีร่วมกันเขามีเรียกตั้งเห็นนะครับเป็นสมาชิกรัฐสภายุโรปเห็นไหมครับคือทุกประเทศสามารถสมัครได้นะครับแล้วก็มีการลงขันกันนะฮะค่าบำรุงสมาชิกปีละเท่าไหร่แล้วเอามาขับเคลื่อนเป็นองค์กรนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็มีในเรื่องของกฎหมายร่วมกันเรื่องการต่างประเทศร่วมกันและความมั่นคงร่วมกัน
0: ค่ะ
1: นั่นแหละคือสิ่งที่เขามีทีนี้เรามาดูที่อาเซียนแล้ว
0: แต่ละข้อมีไหม
1: ก็หนึ่งนะครับเรามีคุณสมบัติร่วมกันตอนวันที่ตั้งอาเซียนเท่านั้นแต่ทุกวันนี้คุณสมบัติข้อนั้
0: น
1: มันไม่มีแล้วก็คืออะไรฮะข้อนั้นก็คือว่าไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ ไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์แต่ทีนี้พอสังคมโลกมันเปลี่ยนไปสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนไปแบบไหนล่ะเปลี่ยนก็คือจากคำว่าโควอร์ก็คือสงครามเย็นสงครามเย็นเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือการแย่งกันเป็นใหญ่ในโลกนี้ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตซึ่งก็คือรัสเซียในปัจจุบันแต่สถานะไม่เท่าเดิมนะครับรัสเซียก็ลองนึกดูว่าสหภาพโซเวียตใหญ่ขนาดไหนขนาดล่มสลายแล้วเนี่ยแยกออกมาได้15ประเทศไม่ธรรมดานะครับใหญ่มากแข่งกีฬาโอลิมปิกเมื่อไหร่สหภาพโซเวียตชนะอเมริกาตลอดนะครับไม่ว่าอะไรเพราะว่าเขาประเทศเขาใหญ่จริงๆนะครับขนาดยุโรปตะวันออกก็เป็นเครือข่ายของสหภาพโซเวียตนะครับนะฮะเบอร์ลินมันถึงมีเบอร์ลินตะวันออกกับตะวันตกนั่นแหละครับพอสงครามเย็นสิ้นสุดครับมันคือจุดเปลี่ยนของโลกจุดเปลี่ยนของโลกก็คืออะไรครับหน้าอำนาจเหลือหนึ่งเดียวเท่านั้นก็คือสหรัฐอเมริกาพอมหาอำนาจเหลือหนึ่งเดียวนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นยุคที่ต่อมาจากโควอร์เขาเรียกว่า globalization
0: ค่ะโลกาภิวัตน
1: ์ผมแปลให้ง่ายๆก็คือว่าอเมริกากินได้หมดไม่ว่าลัทธิการเมืองคุณจะเป็นแบบไหนฉันสามารถบริโภคได้ก็แล้วกันนะครับฉันก็จะรวยเป็นที่หนึ่งนะครับมันถึงเกิด WTO ขึ้นมา นะครับ World Trade Organization นี่แหละนะครับมันมีข้อปฏิบัติอยู่แค่3ข้อเองนะครับ World Trade Organization ก็คือการค้าเสรีนะครับปลอดภาษีหรือว่าภาษีการตอบแทนบริการเสรีนะครับและข้อที่3คือการเคารพทรัพย์สินทางปัญญาข้อ3นี่แหละที่ทำให้อเมริการ
0: วยแบบมหาศาลเลยมหาศาลเลยมาบังคับมันนะทั่วโลกต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของเขาค่ะ
1: จำภาพที่จีนเอาแผ่นซีดีเถื่อนนะฮะ
0: ใช่จำได
1: ้เอามาเลี้ยงเต็มท้องถนนแล้วก็
0: เอารถมาบด
1: รถบดนะครับดีนะเนี่ยผมเป็นลาวผมอยากซื้อมาได้เป็นกุลุกเนี่ย
0: ราคาจ้ะอ๋อถ้าข้ามชายแดนใช่จำได้เลยเข้าไปเนี่ยนะจากพรมแดนไทยไปที่เมียนมาที่พม่าโอ้ยมีเนี่ยซีดีเถื่อนเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะอาจารย์เนาะ
1: ไม่มีแล้วครับแต่ทุกประเทศอยู่ใน WTO แต่ว่าประเทศที่ยังไม่เข้าในห่วงเวลานั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่รองรับสินค้าพวกนี้ทะลักลองนึกดูนะครับ Godfather ครบทุกพาร์ทเลยนะครับอยู่ในกล่องที่สวยสดงดงามมาก
0: แล้วก็ราคาถูกนะไม่ถึงพันนะอาจารย
1: ์เป็นซีดีอย่างดีเลยนะ
0: อาจารย์ต้องเก็บเอาไว้เลยนะเพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยนะ
1: ไม่ได้เดี๋ยวอเมริกันตามมาจับใส่หายไปแล้วแหละลืมบอกแล้วนะครับซื้อมานานแล้วหมดอายุความ
0: ดิฉันจำได้ดิฉันไปซื้อของ BBC สารคดีอะค่ะเป็นชุดเหมือนกันดีทีเดียวค่ะ
1: ก็นั่นแหละครับก็คือยุคอเมริกาของโลกก็คือ globalization เราจะเบรกสักครู่ให้เจนนะคร
0: ับ ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ค่ะคุณฟังคะก่อนที่จะพูดคุยกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะและท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์นี่ก็เป็นหนึ่งในวิทยากรนะในหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะคุณฟังคะไม่ต้องลังเลเลยเนี่ยนะคะเพราะว่าหลักสูตรนี้เนี่ยเขาเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนแล้วก็ประเทศคู่เจรจาด้วยนะตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกับกูรูด้านอาเซียนมือหนึ่งของไทยเลยพร้อมทั้งมีการวิเคราะห์แนวโน้มสองตลาดนะสองตลาดมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐแล้วก็จีนนะแล้วก็วิทยากรที่โดดเด่นเลยเนี่ยที่เรียกว่าเป็นกูรูนะก็อย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินที่กำลังเนี่ยคุณฟังอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงงามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนเนี่ยนะโครงการนี้ก็จะเปิดอบรมตั้งแต่กันยายนจนทั้งถึงเดือนธันวาคมเนี่ยนะสมัครได้เลยนะคุณฟังคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25สิงหาคมเดือนนี้นี่เองต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดนะคะราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทนะคุณฟังคะก็รีบๆก็ดีนะคะเมื่องั้นเดี๋ยวก็จะหมดกันซะก่อนเนี่ยนะฉันเห็นแล้วเนี่ยเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยคุณฟังนอกจากจะได้คอนเนคชั่นแล้วคุณฟังยังได้มีโอกาสที่จะพบกับผู้ที่รู้จริงนะตัวจริงเสียงจริงเลยเนี่ยนะท่านจะต้องการจะทราบสิ่งใดเนี่ยถามได้เลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นรีบสมัครเลยนะคะ CEO อาเซียนรุ่นที่3ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์คะเรามาต่อกันเลยนะคะอาจารย์ให้ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างสหภาพยุโรปกับอาเซียนเนี่ยนะเอามาเนี่ยทั้งหมดแล้ว5ข้อใหญ่ๆเลยอย่างเช่นใหญ่ๆเลยอย่างเช่นการเมืองเสรีประชาธิปไตยแค่ข้อแรกนี่ก็เรียกว่ามันไม่มีนะนะหรือว่าอาจจะมีแต่น้อยมากในอาเซียนใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ก็เรากำหนดคุณสมบัติข้อเดียวไงฮะ
0: ตอนนั้นที
1: ่จุดเริ่มของอาเซียนก็คือไม่เป็น
0: คอมมิวนิสต์ใช่ค่ะ
1: แล้วคนที่คิดให้ไม่เป็นคอมมิวนิสต์ก็คืออเมริกา
0: ค
1: นที่มาแบ็กอาเซียนก็คืออเมริกา
0: ช่วงนั้นนะคะ
1: ก็นั่นแหละครับจึงมีฐานทงฐานทัพมาตั้งอยู่เพื่อที่ป้องกันไม่ให้เป็นคอมมิวนิสต
0: ์นะ
1: ฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บแต่ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งนะครับคู่แข่งที่จะครองโลกก็ล่มสลายไป
0: ค่ะ
1: สหภาพโซเวียตจะล่มสลายนะครับจุดเริ่มสลายของสหภาพโซเวียตเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนครับ
0: คอ
1: รัปชัน
0: โอ้นี่แหละ
1: จะรัฐที่ไหนก็แล้วแต่จะประกันเหล็กก้งเหล็กก้าอะไรก็แล้วแต่นะครับ
0: เจอคอรัปชันเข้าจอดเลย
1: คอรัปชันนี่เขาเรียกว่าฟันเพชร
0: ค่ะ
1: จับอะไรก็กลั่นได้หมดเลย
0: โอ้โห
1: ไม่ใช่ฟันเหล็กนะฮะ
0: ฟันเพชรเลยไดมอนด์ทีส
1: จับอะไรก็กลั่นได้หมดเลยนะครับพอสหภาพโซเวียตล่มนั่นแหละครับ globalization ฉันยิ่งใหญ
0: ่อันนี้ล่ะฉันครองโลกอยู่เทียงแต่ประเทศเดียวค่ะ
1: ฉันยิ่งใหญ่อยู่คนเดียวลองนึกภาพดูนะครับปี1992
0: คน
1: จีนที่ปักกิ่งยังขี่จักรยานอยู่เลย
0: ค่ะ
1: จะมีผู้นำคนไหนของอเมริกามองไปที่จีนแล้วว่าจีนเนี่ยน่ากลัวน่าเกรงขามไม่มีนะครับ
0: ไม่มีตอนนั้นไม่มี
1: มีแต่ว่าเป็นอาหารของฉันแล้วพอเป็นอาหารของฉันแล้วนั่นแหละครับพื้นที่ต่างๆของจีนก็ต้องรองรับการลงทุนของฉัน
0: อ
1: เมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนมากที่สุดแล้วก็ได้ใช้แรงงานที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกในราคา
0: ในราคาที่ถูกมากๆค่ะ
1: นั่นแหละครับแล้วใครจะไปคิดครับว่าอยู่มาวันหนึ่งภายใต้การนำของผู้นำจีนท่านนับจากท่านเติ้งมากี่คนนะฮะ ท่านเติ้งท่านเจียงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเจียงเจอเม้น
1: เติ้งท่านเจียงหูจินเทา
0: เนี่ย
1: ก็มาถึงท่านสีเนี่ยก็คือคนที่สี่
0: คน
1: คนที่สี่นะครับนะพอเป็นคนที่สี่เนี่ยแต่มันไม่ใช่สั้นนะครับมัน40 ปี40 กว่าปีนะครับก็ลองนึกดูนะครับ1978

0: ไหมนะที่เติ้งเสี่ยวผิงนำมาใช้ค่ะ
1: ใช่ครับก็นั่นแหละครับถึงมีมหาเศรษฐีใหญ่ของโลกก็รวยจากการใช้ค่าแรงราคาถูก
0: นะ
1: พื้นที่เช่าราคาถูก
0: ค่ะ
1: แล้วต้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของฉันนั่นแหละครับมันก็เลยทำไมอย่างไมเคิลแจ็คสันไอ้ชุดไอ้ไอ้อะไรเขาเรียกมูนวอล์ก
0: มูนวอล์กใช่ค่ะเดินตัวเปลวเลยมูนวอล์ก
1: ถ้าเป็นเฉพาะแผ่นซีดีเฉยๆไม่มีภาพเนี่ยนะครับสมัยนั้นเนี่ยเซตหนึ่งนะครับ12ดอลลาร์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าเป็น VCD มีภาพด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าเป็น VCD เนี่ยก็17ถึง18ดอลลาร์ต่อแผ่นในขณะที่ต้นทุนการผลิตเนี่ยอย่างขนาดไหนเอาเป็นว่าเวลามันมาอยู่ใต้ดินเนี่ยมัน4แผ่นร้อย
0: เพราะฉะนั้นมันถูกมากเลย4แผ่นร้อยแต่นี่
1: นั่นแหละครับ
0: แผ่นประมาณเกือบพันค
1: ่
0: ะ
1: ผลิตถูกแต่ขายแพงกำไรมัน
0: กำไรแค่ไหนมหาศาลเลยค
1: ่ะก็เลยเป็นยุคที่จีนยอมทุกอย่างครับยอมทุกอย่างก็คือมาเทสมาลงทุนแล้วก็พอลงทุนเสร็จแล้วก็กำไรมันมหาศาลมากก็แห่กันมาลงครับพอแห่กันมาลงเนี่ยจีนก็ฉันก็เป็นลูกน้องอ่ะเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ลูกน้องแต่ละคนของจีนเนี่ย
0: ก็เรียนรู้เทคโนโลยีใช่ไหมอาจารย์
1: เขาเป็นนักวิจัย
0: ค่ะ
1: เขาเรียกว่า research and copy
0: and copy R and C แทนที่จะเป็น R and D ค่ะ
1: เป็นนักวิจัยที่ดีมากก็งัดแงะดูทุก
0: อย่าง
1: ทุกอะไรนี่แหละครับแล้วก็ทำเป็นก
0: ็
1: ทำเป็นก็กลายมาเป็นว่าอยู่มาวันหนึ่งนะครับนานวันเข้าก็ลองนึกดูนะครับทอดเวลา1978จนถึงปลายปี2013นะครับ2013นี่คือ9ย่างที่จีนได้ประกาศตนแล้วว่าฉันไม่ใช่นักวิจัยที่เอามาลอกเรียนแล้วแต่ฉันเป็น research and develop เรียบร้อยมันก็เลยนั่นแหละครับโลกทุกวันนี้มันจึงมาปั่นป่วนเพราะว่าอเมริกานอนภูมิกลางมานาน
0: ใช่
1: นะครับนอนภูมิกลางมานานแล้วก็เอ้าฉันบริโภคหนักที่สุดในโลกแล้วเนี่ยนะครับแล้วใครอยากจะซื้อของอยากจะได้น้ำมันก็ยังต้องให้ฉันพิมพ์ดอลลาร์มาให
0: ้
1: แต่ใครอยากจะได้ดอลลาร์ก็ต้องเอาอาหารการกินมาส่งฉันนะแล้วฉันพิมพ์กระดาษให้แล้วก็ไปซื้อน้ำมันกับซาอุดิอาระเบียเห็นไหมครับน
0: ี่
1: แหละคือกลไกที่มันวางไว้ในโลกนี้แต่ทีนี้พอมีคำว่าวันเบลวันโรดออกมาแรกๆเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแรกๆมันยังมองไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่แต่อยู่มาวันหนึ่งอ้าวท่อส่งน้ำมันท่อส่งแก๊สมันพาดผ่านจากมหาสมุทรหนึ่งมาทะลุอีกมหาสมุทรหนึ่งนะครับอ้าวมันพาดผ่านทะเลทรายถนนก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับซิ้วรถทุกวันนี้นะครับเป็นรถไฟซิ้วรถทุกวันนี้เป็นมอเตอร์เวย
0: ์
1: นะครับทะเลทรายที่มองโกเลียไนมันเป็นพลังงานแล้วเนี่ยมันโซลาร์เซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
0: นี
1: ่นะครับแล้วก็ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ก็เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับสนามบินปักกิ่งเห็นไหมครับที่สร้างใหม่เป็นเหมือนเขาเรียกฟีนิกซ์ใช่ไหมฮะเหมือนนกฟีนิกซ
0: ์สวย
1: ก็ทันสมัยที่สุดในโลกโอ้ไม่ธรรมดาแล้วอ
0: ย่างนี้ทำให้อเมริกาตอนนี้เพิ่งจะตกกระจายเลยสิอย่างนี้เข้า
1: ในขณะที่ลาว
0: ทางปิดกั้นแล้วนะครับ
1: เราเป็นแลนด์ล็อกก็คือไม่มีทางออกสู่ทะเลนะครับแต่ตอนนี้เราเป็นแลนด์ลิงถ
0: ึ
1: งฉ
0: ัน
1: ไม่มีทะเลแต่ฉันมีรถไฟ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วฉันมีมอเตอร์เวย์ฉันมีทางด่วนฉันมีถนนเชื่อมโยงระหว่างภูมิภา
0: ค
1: นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวนั่งดูเฉยๆไม่ได้แล้วนี่แหละครับมันก็เลยเป็นที่มาของ Make America Great Again
0: ใช่ครับ มาก้า M A

0: GA Make American Great Again
1: มันก็เลยเป็นที่มาของมาก้า นะครับเดี๋ยวมาก้าก็จะไม่อยู่แล้วนะ เพราะว่ามาก้าผู้ก่อตั้งมาก้าเนี่ยได้รับการฉายาใหม่แล้วนะครับขยะอวกาศนะ อันนี้คนอเมริกันตั้ง
0: เองนะตั้งให้นะขยะอวกาศ
1: มันก็เลยมาถึงโลกยุคนี้และทีนี้อาเซียนจากที่เคยมีคนที่เรียกว่ามาสเตอร์มายด์ให้นะครับทุกวันนี้อาเซียนไม่มีหัวหน้าแล้วนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วมาบวกกับคำว่า national interest the first นะครับผลประโยชน์แห่งชาติฉันต้องเป็นใหญ่กว่านะครับมาก่อนนั่นยกตัวอย่างเช่นก็คือว่าในปัญหาหรือในผลประโยชน์ไหนก็แล้วแต่ถ้าทำแล้วมันส่งผลกระทบต่อประเทศของตัวเองฉันก็ไม่ทำ
0: ฉันก็ไม่ทำ
1: ไม่ทำก็ไม่ว่านะแต่ว่ายีบไปดัดแข้งดัดขา
0: ดัดขาก็อีก
1: เดี๋ยวนะครับ
0: อ
1: ันไหนที่ฉันมองดูแล้วมันเกิดผลประโยชน์แม้ว่ามันจะเป็นข้อขัดแย้งนะครับฉันก็จะไม่ยอมแต่ครับกรณีนี้ชัดเจนมากคือเรื่องของทะเลจีนใต
0: ้
1: นะครับความซับซ้อนจริงๆมันไม่ซับซ้อนหรอกครับเพียงแต่ว่าเมื่อจุดเริ่มต้นของอาเซียนมันไม่มีเอกภาพตั้งแต่ต้นหรือพูดอย่างเงี้ยอย่างหนึ่งก็คือว่าถึงจะมีข้อตกลงอันใดก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าข้อตกลงนั้นมันส่งผลกับผลประโยชน์แห่งชาติของใครของมัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับคำว่าอาเซียนมันก็จะเดินไม่ได
0: ้
1: อย่างเรื่องพม่าเนี่ยเห็นไหมครับตั้งแต่มินดองหลายยึดอำนาจเนี่ยยังไม่ไปไหนมาไหน
0: ใช่ค่ะไม่ไปไหนเลยจริงๆไม่มีความคืบหน้าเลยสักอย่างเลยอาจารย์ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องลุ้นกันวันที่เนี่ยวันที่6นี่แหละ
0: อ๋อค่ะ
1: นะครับประเทศไทยเรากำลังทำหน้าที่นั้นนะครับแล้วมันจะไปถึงตรงไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้
0: เรามาต่อกันในวันพรุ่งนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็พบกันวันพรุ่งนี
1: ้
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็ดิฉันก็เช่นกันนะคะก็ต้องขอลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วก็พบกับดิฉันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกับคุณวิรัติศรีพงษ์ด้วยสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็วันนี้ขอให้ทุกคนนะที่ซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกรางวัลนะคะตามาค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับและคุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ได้ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆแล้วล่ะครับสำหรับวันนี้ครับวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพจนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์ค่ะวันนี้นะคะขอเริ่มต้นกันนะคะที่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News เลยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะคะส่วนพาดหัวข่าวค่ะปัญญาสมวานบำเพ็ญพระราชกุศลในโอกาสครบ50วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะ
0: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะครับมีพาดหัวข่าวในประเด็นนี้แล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเช่นไทยรัฐนะอีกฉบับหนึ่งนะครับที่ขอหยิบยกมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมวาน50วันพระราชทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเช้าวันที่31กรกฎาคมในการนี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยนะครับส่วนประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในทุกฉบับแล้วก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เป็นเรื่องของการเมืองนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีมีการตอบข้อสักถามของสื่อมวลชนกับกระแสข่าวเรื่องของการจะปรับครม.ครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าประเด็นนี้ยังไม่มีมูลนะครับนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ทรงสิทธิ์ปรับได้ทุกเมื่อแต่เวลานี้ยังไม่ใช่นะครับโดยหยิบยกประเด็นนี้นะครับมาจากข้อมูลของเว็บไซต์สำนักข่าวไทยนะครับนายกรัฐมนตรีได้มีการอธิบายถึงเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับโดยบอกว่านะครับยังไม่มีพร้อมถามสื่อมวลชนกลับว่าเอามาจากไหนเอามาจากรายการทีวีแต่ยังไม่มีครับยังไม่มีเพราะขณะนี้เพิ่งจะ4เดือนและทุกคนก็พยายามทำงานที่ตรงกับแนวทางที่ตนกำหนดให้ส่วนห้วงที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นนายกบอกว่าของแบบนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จะพูดไปเดี๋ยวจะไปผูกมัดเอาเป็นว่านายกรัฐมนตรีทรงสิทธิ์เรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นใครที่ทำแล้วประเทศชาติไม่เกิดประโยชน์ประเทศชาติเสียหายก็ไม่จำเป็นต้องรอว่าถึงเวลาปรับครม.แล้วค่อยปรับเมื่อถามว่ามองกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีอย่างไรนายกรัฐมนตรีบอกว่าตนไม่รู้จะมองยังไงแล้วเพราะทุกคนเดาหมดเลยรายการต่างๆตนพูดได้เลยว่าไม่เข้าถึงแหล่งข่าวและไม่รู้จริงพยายามใช้ประสบการณ์ของตนเองประเมินกันไปทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีข้อมูลใดๆเลยแม้แต่น้อยไม่ไหวแล้วต้องไปแก้อย่างไรแก้ไม่ไหวเมื่อถามย้ำว่าเมื่อมีกระแสข่าวลักษณะนี้นายกรัฐมนตรีให้คำมั่นกับครม.อย่างไรเพื่อไม่ให้เสียสมาธิในการทำงานนายอนุทินก็บอกว่าตนไม่ต้องให้คำมั่นอะไรกับใครนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลถ้าถึงเวลาปรับก็ต้องปรับถ้าใครไม่ได้ทำผิดก็ไม่ปรับถ้าใครไม่ทำอะไรที่เสียหายกับบ้านเมืองและมีผลงานก็ไม่ปรับส่วนตำแหน่งที่ยังเหลืออีกหนึ่งตำแหน่งนั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่าอาจจะมีพรรคการเมืองอื่นมาร่วมรัฐบาลในการปรับครม.ครั้งหน้านายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ยังเป็นไปไม่ได้นะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยแหละครับไทยรัฐพาดหัวข่าววันนี้บอกว่า ซัดรายการข่าวมั่วไร้ข้อมูลอนุทินยันยังไม่ปรับครม.ชัยชนกให้รอครบ1ปีไอติมลุยแฉแชทไลน์โพยสลิปกลุ่มหัวสว.สุภชัยโต้กลับนันทนาโกหกประชุมลงขันกันเองอนุทินตัดจบลั่นยังไม่ปรับครม.ปิดประตูไม่มีพรรคอื่นเข้าร่วมรัฐบาลครับ
1: ในขณะที่นายชัยชนกชิดชอบนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงดีอีก็พูดถึงเรื่องของการปรับครม.บอกว่าการปรับครม.ถ้าตัดเรื่องรัฐมนตรีลูกเทพออกไปคิดว่าต้องมีการพิจารณาผลงานของทุกคนอยู่แล้วค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะลูกเทพและตนก็เป็นหนึ่งคนที่ต้องถูกประเมินผลงานเช่นเดียวกันเพื่อให้ครม.ชุดนี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีที่สุดเพื่อประเทศชาติและประชาชนส่วนการประเมินผลงานควรจะพิจารณา6เดือนหรือ1ปีนายชัยชนกบอกว่าควรจะให้เวลาทำงานหน่อยค่ะแม้ว่าเกือบ4เดือนที่ผ่านมาตนก็มองว่าครม.มีผลงานเยอะมากมีประเด็นอะไรมาก็จัดการแก้ไข

0: ไม่ใช่แค่ผิวไม่ใช่แค่ผิวเผินแต่เป็นในเชิงโครงสร้างด้วยหลากหลายประเด็นที่กำลังแก้ไขกันอยู่แต่ก็ควรจะให้เวลามากกว่านี้พร้อมกับยกตัวอย่างนะคะการแก้ไขปัญหาอย่างเช่นเรื่องของโครงสร้างพลังงานที่ก็มีการแก้ไขปัญหาด้วยค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะมีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะซึ่งก็รวมไปถึงเมื่อวานนี้มีการประชุมสมช.กันหลังจากการประชุมสมช.ค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะเพราะว่าจะมีผู้นำประเทศอย่างพลเอกมินอองไลค่ะของเมียนมาเดินทางมาประเทศไทยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศก็ระบุว่าการเดินทางมาในครั้งนี้จะเป็นการพูดคุยกันในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหายาเสพติดปัญหาสแกมเมอร์แล้วก็จะนำเรื่องของสถานการณ์ในบริเวณพื้นที่ของเมียนมาการสู้รบกับชนกลุ่มน้อยนำมาพูดคุยด้วยเช่นเดียวกันนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนยันไม่ดึงพรรคอื่นเติมเสียงรัฐบาลอนุทินปัดปรับครม.ชัยชนกขอรัฐมนตรีทำงาน1ปีชี้รัฐบาล4เดือนผลงานอื้อ2 สว.อำนาจเจริญแจ้งตำรวจยิ่งชีพหมิ่นปมคุณสมบัติมิงออนไลน์มาไทย 6-7 สิงหาคมหารือแม่กบสแกมเมอร์อนุทินโต้ข่าวลือปรับครม.ชัยชนกชี้หากปรับครม.1 ปีกำลังสวยมีผลงานเยอะมากภูมิใจไทยเย้ยดิวลับแดงเขียวไล่นับเลขเก้าอี้ส.ส.ภูมิใจไทยดูก่อนค่ะ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของสว.ก็ยังพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์อยู่นะครับประเด็นเรื่องของการสวนกลับนะฮะกรณีที่มากล่าวหาเรื่องของภูมิใจไทยหัวสว.นั้นนะครับในส่วนของภูมิใจไทยก็สวนกลับพรรคประชาชนหรือว่าพรรคส้มด้วยก็เข้าข่ายลักษณะเดียวกันนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับนายสุภชัยใจสมุทรสช.บัญชีรายชื่อแล้วก็ประธานคณะทำงานด้านกฎหมายภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ออกมาตั้งคำถามถึงมาตรฐานในการตรวจสอบการเลือกตั้งสว.ว่าโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอคณะก้าวหน้ามีการจะทำแคมเปญนะครับแล้วก็เปิดตลาดนัดสว.รณรงค์ให้ประชาชนสมัครสว.ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดโดยข้อเท็จจริงกติกาการเลือกตั้งสว.มีความซับซ้อนตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดถึงระดับประเทศจึงทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้สมัครสิ่งที่ท่านกล่าวหากลุ่มที่ท่านเรียกว่าสว.สีน้ำเงินมีพฤติการต่างๆผมถามว่าทั้งสองกลุ่มก็ทำวิธีเดียวกันแล้วความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนคุณบอกว่าทำแบบสีน้ำเงินมันหัวมันผิดแต่พอของคุณก็ทำเหมือนกันกลับบอกว่าหัวแต่ไม่โกงอันนี้นายสุภชัยอธิบายไว้นะครับแล้วก็บอกว่าตนมีข้อมูลและหลักฐานซึ่งชี้ให้เห็นว่ากลุ่มที่อ้างว่าเป็นสว.ประชาชนหรือสว.สีส้มมีกระบวนการจัดตั้งกันแบบเปิดเผยหลายจังหวัดรวมถึงกทม.เช่นการนัดพบกันที่หอศิลป์จิมทอมสันเบื้องหลังมีการแอบตั้งกลุ่มไลน์กำหนดเบอร์เป้าหมายเพื่อบล็อกโหวตและการแบ่งบทบาทให้ผู้สมัครบางคนเป็นเพียงโหวตเตอร์เพื่อให้บุคคลเป้าหมายได้รับเลือกเป็นสว.สิ่งที่ท่านทำตรงนั้นคิดว่าผมไม่มีข้อมูลหรือผมคิดว่ามีแต่คนรักพวกคุณกันไม่คิดว่าคนจะรักผมแล้วเอาข้อมูลมาให้คุณไม่คิดว่าจะมีคลิปเสียงมีโพยที่คุณเขียนกันว่าจะต้องเลือกใครหรือผมมาตรวจดูและพบว่ามีคนบอกให้เลือกกทม.40คนคุณได้มากี่คนผมรู้หมดเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอย่ากล่าวหาคนอื่นและบอกว่าตัวเองกลุ่มเดียวรักประชาธิปไตยคุณจะตั้งให้เลือกเบอร์อะไรผมรู้หมดในที่สุดท่านก็ได้เป็นสว.อย่าดัดจริตอย่าทำตัวเป็นคนดีผมไม่ได้บอกว่าทำกันทุกกลุ่มที่จริงสีอื่นก็มีแต่ด้วยเหตุผลว่ากติกามันซับซ้อนเขาจึงต้องรวมกลุ่มกันมาและสิ่งที่ผมขีดเส้นใต้ก็คือบางคนก็เพียงแต่มาเป็นเพียงโหวตเตอร์ซึ่งเขาก็ไม่ได้ห้ามนะครับประเด็นนี้ครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์บอกอย่างนี้เลยครับสาวไส้ฆ่าชั่วเองก็เลวน้ำเงินส้มฟัดดุปมหัวแดงสมภารฟ้องยิ่งชีพหมิ่นน้ำเงินส้มยังเดือดสุภชัยเดินหน้าแฉหัวสว.ส้มนันทนาซัดนันทนาพูดเท็จลงขันจ่ายค่าเช่าห้องจัดเลี้ยงยันมีใบเสร็จฟ้าเดียวกันทั้งจองทั้งจ่ายให้หมดแล้วนำไปยื่นหักภาษีสว.ธนาสวนอย่าแถเลยกอลัม หลักฐานซัดสวแดงสวสมพานขึ้นโรงพักเมืองอำนาจเจริญแจ้งจักยิ้มชีพมินด้อยค่าแม่ค้าขายหมูแนะลดอัตราเลิกจมไม่ลงผอ.ไอลอว์ข้องใจใครเขียนข่าวให้สองสวเน็บค้าขาย10ปีเข้าสภา2ปีก็พัฒนาทักษะได้ดีทีเดียวครับ
0: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของคดีกงสอบกันค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องคดีกงสอบท้องถิ่นค่ะเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเองก็มีภาพค่ะเป็นภาพที่นายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาทั้ง13คนที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนนะคะเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีนายอัศวินโชติพนังหรือว่าดร.วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้การซัดทอดว่าเป็นคนประสานให้นายเรืองเดชนำข้อสอบและฝ่ายข้อสอบของผู้สมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นไปให้กลุ่ม11คนที่บ้านในจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปตรวจสอบและพบว่ามีการแก้ไขกระดาษคำตอบค่ะโดยนายเรืองเดชแอบเข้าด้านหลังตึกศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อหลบสื่อนะคะมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้หลักฐานส่วนหนึ่งจากที่เคยเรียกนายเรืองเดชเข้ามาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้นำมาประกอบหลักฐานค่ะแล้วก็หากว่าสอบปากคำแล้วเสร็จนะคะพนักงานสอบสวนจะปล่อยตัวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เนื่องจากว่าเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนอกจากทางท่านนี้แล้วก็ยังพบว่ามีกลุ่มคนในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีประมาณ 3-4 คนก็เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็พบว่ามีอีกจำนวนหนึ่งที่ขอเลื่อนเบื้องต้นค่ะทางเจ้าหน้าที่ระบุด้วยนะคะว่าโดนข้อหาไปทั้งหมดรวม7ข้อหาด้วยกันค่ะก็คือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานรับรองข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารราชการร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือเอกสารของผู้อื่นร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อลุ่งรู้ข้อความและร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะเรื่องเดชโยนใบสั่งทีรุธกงสอบสอทอซุกแฟลตไดส่งดร.วินโดนตำรวจเค้นหนัก6ชั่วโมงสุดทนรับสารภาพอ้างเป็นแค่ลูกจ้างเค้นสอบเรื่องเดชผอ.สำนักทดสอบมสว.นานกว่า6ชั่วโมงเจ้าตัวยอมรับเป็นผู้นำแฟลตไดส์ไปส่งให้กับนายวินที่บ้านพักจริงแต่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอ้างทำตามคำสั่งในฐานะลูกจ้างตาม TOR โยนตำรวจกองปราบแจ้ง7ข้อหาหนักก่อนปล่อยตัวกลับขณะที่รุธอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งหนังสือขอเลื่อนมาพบพนักงานสอบสวน6สิงหาคมด้านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ลั่นคนโกงต้องได้รับโทษกำชับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นสัปดาห์หน้าต้องรู้ผลย้ำไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบไม่ให้เรื่องยืดเยื้อค่ะ
1: ซึ่งประเด็นนี้เองนะครับจนถึงณวันนี้เป็นเพียงแค่เรื่องของการออกหมายเรียกเท่านั้นนี่นะครับทางพรรคประชาชนบอกว่านะฮะเรื่องของการโกงสอบก็ชวนย้อนไทม์ไลน์นะครับ ว่าทำไมการเดินหน้าทำคดีจึงช้าขนาดนี้นะครับโดยนางสาวพกมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับบอกว่านับตั้งแต่วันแรกที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปยังอาคารแห่งหนึ่งที่นนทบุรีจนถึงขณะนี้ผ่านมาแล้วกว่า40วันแต่มหากาพย์ทุจริตสอบท้องถิ่นมูลค่าทุจริต 5,000 ล้านบาทที่ควรจะมีความคืบหน้ามากกว่านี้ครับแต่ว่าจนถึงวันนี้กลับยังไม่มีอะไรไปมากกว่าข่าวการจ่อจะออกหมายเรียกหรือว่าจ่อจะออกหมายจับโดยยังไม่มีท่าทีว่าจะขยายผลไปตรวจเส้นทางการเงินของใคร

0: ลยแม้แต่รายเดียวทั้งที่มีข้อมูลหลายจุดที่ทำให้น่าสงสัยว่าขบวนการโกงสอบท้องถิ่นนั้นมีการเตรียมการหัวกันตั้งแต่เริ่มแรกในระดับ TOR จากการติดตามซักถามในคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและก็การมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าทำถูกต้องทุกขั้นตอนขณะที่มสวก็ยืนยันว่าดำเนินการตามข้อตกลงและขอบเขตของ TOR อย่างเคร่งครัดนางสาวพักขมลบอกว่าตนในฐานะประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองตั้งข้อสังเกตตั้งแต่แรกว่าการทุจริตสอบท้องถิ่น68ไม่มีทางสั่งวันนี้เสร็จไปเมื่อวานแน่ๆแต่เป็นการสั่งไว้ตั้งแต่เมื่อวานมากกว่ามีการวางแผนทำกันเป็นขบวนการซึ่งจะเห็นชัดหากย้อนไทม์ไลน์กระบวนการทั้งหมดว่ามีร่องรอยความไม่ชอบมาพากลตั้งแต่ปี2566นะฮะจุดเริ่มต้นของการรู้เห็นเป็นใจระหว่างสถและมสวจนไปสู่ความเสียหายมากมายขณะนี้ไม่ใช่เรื่องของการแอบทุจริตกันกลางทางแต่มีข้อสังเกตว่าเป็นการจัดวางและวางแผนกันมาตั้งแต่แรกนะครับพาดหัวข่าวไทยรัฐครับแจ้ง7ข้อหาหนักผอ.มสว.โกงสอบเจ้าตัวปฏิเสธอ้างถึง TOR ต้องทำตามสั่งของอธิบดีสถ.เรืองเดชสิริกิจผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษามสว.เข้ามอบตัวกองปราบปรามตามนัดแจ้งความผิด7ข้อหาเค้นสอบ6ชั่วโมงรวดให้การปฏิเสธยันไม่เกี่ยวข้องการทุจริตอ้างทำตามคำสั่งของอธิบดีสถ.ในฐานะลูกจ้างเท่านั้นขณะที่ผู้ต้องหากลุ่มแก้กระดาษคำตอบที่ถูกล็อกตัวคาหนังคาเขาที่บ้านจ่าพิชิตทั้งพรมเข้ามอบตัว4คนแยกสอบเครียดกว่า5ชั่วโมงให้ความร่วมมือดีรับในข้อเท็จจริงวันถูกจับแต่ปฏิเสธ5ข้อหาที่ตำรวจแจ้งดำเนินคดีส่วนผู้ต้องหาที่เหลือนัดมอบตัววันที่10สิงหาคมลิซ่าโฆษกพรรคประชาชนโพสต์เย้ยการสืบสวนคลี่คลายคดีโกงสอบหลังผ่านไป36วันไม่คืบไล่ไทม์ไลน์ด้านเมฆเปลี่ยนผู้ชนะการประมูลจากมบุรพาไปเป็นมสว.จนถูกร้องเรียนตั้งข้อสงสัยทำไมเมินสอบเส้นทางการเงินผู้เกี่ยวข้องครับ
1: ส่วนเรื่องของ2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปแล้วก็ระดมกำลังตามหากันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะไปตามจับตัว2ฆาตกรค่ะเพราะว่าพี่น้องทั้ง2คนเสียชีวิตแล้วนะคะโดยทั้ง2คนค่ะเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวได้ก็คือนายธงกับนายป๋องจับได้ที่สวนลำไยในอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วค่ะโดยทั้ง2คนก็มีการขับขี่รถจักรยานยนต์แต่งกายเลียนแบบตำรวจแล้วก็แหกด่านตรวจร่วมบ้านเขาแหลมอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเมื่อเช้ามืดของเมื่อวานนี้ทิ้งหมวกเอาไว้บนถนนแล้วก็ขี่รถมาถึงที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วค่ะจากนั้นก็กบดานอยู่ที่สวนลำไยตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งใจว่าจะรอให้มืดค่ำเพื่อที่จะข้ามไปยังฝั่งกัมพูชาทั้ง2คนเปิดปากสารภาพนะคะว่าลงมือก่อเหตุฆาตกรรมทั้ง2พี่น้องชาวรัสเซียค่ะเพราะต้องการปล้นรถจักรยานยนต์ขุดหลุมฝังอำพรางเอาไว้ในพื้นที่ป่าใกล้เคียงกับเขาชีจันอำเภอสัตหีบค่ะมีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นภาพนะคะเป็นภาพตำรวจปิดล้อมนายธนาหรือว่าป๋องเกิดทองอายุ43ปีหนึ่งในคนร้ายร่วมกับนายธงชัยหรือว่าธงศรีนินอายุ39ปีฆ่าชิงทรัพย์รถจักรยานยนต์2พี่น้องชาวรัสเซียที่เขาชีจันชลบุรีค่ะ
0: ซึ่งเมื่อเวลา 21:40 นาทีเมื่อคืนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายป๋องผู้ต้องหาในคดีครับเข้าไปยังพื้นที่ซากป่าแง้วหมู่ที่10ตำบลห้วยใหญ่เพื่อชี้จุดที่อ้างว่าได้นำศพของ2พี่น้องชาวรัสเซียมาฝังอำพรางไว้ครับจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบกองฟางวางคลุมอยู่ใต้ต้นไม้มีลักษณะเป็นร่องรอยใหม่จึงปิดกั้นพื้นที่แล้วก็เริ่มขุดค้นไม่นานครับก็ได้กลิ่นคล้ายซากศพโชยขึ้นมาจากใต้ดินต่อมาเมื่อ 22:30 นาทีหลังขุดลึกลงไปประมาณ1เมตรเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิต2รายครับเป็นชายและหญิงชาวต่างชาติถูกฝังอยู่ในหลุมเดียวกันเบื้องต้นเชื่อว่าเป็นร่างของ2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปโดยเจ้าหน้าที่จะนำร่างส่งชันสูตรเพื่อยืนยันอัตลักษณ์และหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากข้อมูลเบื้องต้นชุดสืบสวนพบว่าผู้เสียชีวิตหญิงมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงส่วนผู้เสียชีวิตเป็นชายถูกยิง2นัดบริเวณช่องท้องและศีรษะอย่างไรก็ตามรายละเอียดทั้งหมดจะต้องรอผลชันสูตรจากแพทย์นิติเวชเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดด้วยครับรวบป๋องและธงฆ่าสองรัสเซียหลบหนีไปจนมุมที่สระแก้วอ้างแค่ชิงจักรยานยนต์แต่เหยื่อขัดขืนรวบได้แล้วไอ้ธงไอ้ป๋องสองโฉดหลังตำรวจตาม

0: ล่าตัวไปจนมุมที่สระแก้วพร้อมปืนและระเบิดมือเบื้องต้นเปิดปากรับสารภาพฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียนะครับด้วยการจ่อยิงน้องชายจนตายต่อหน้าและต่อยพี่สาวจนหลดหมดลมจากนั้นนำร่างของทั้งสองไปฝังที่เขาชีจันแค่อ้างอยากได้มอเตอร์ไซค์แต่เหยื่อขัดขืนลอยลงมือผู้บัญชาการภาค2รุดสอบปากคำด้วยตัวเองครับ
1: พักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าไปติดตามเรื่องของฮารุนโซโลกันค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของน้องฮารุนโซโลค่ะที่เสียชีวิตอยู่ในจอร์เจียเมื่อวานนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศรวมไปถึงสถานเอกอัครราชทูตในกรุงอังการาในตุรกีก็มีการถามกลับไปยังจอร์เจียนะคะว่าเหตุใดถึงมีการแจ้งการเสียชีวิตของน้องฮารุนล่าช้าทางที่ทราบว่าเสียชีวิตตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่าทางการไทยได้สอบถามไปตั้งแต่28กรกฎาคมแต่ได้คำตอบว่าเสียชีวิตแล้ววันที่29กรกฎาคมนะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพคุณย่าค่ะรวมไปถึงนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์นำสิ่งของไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวฮารุนโซโลยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เสียชีวิตในจอร์เจียที่บ้านพักในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะนายกเหล่ากาชาดก็ไปสวมกอดคุณย่าเพื่อเป็นกำลังใจเพราะว่าตอนนี้คุณย่าอยู่ในอาการอ่อนเพลียเพราะติดตามข่าวและตามหาหลานมาหลายวันค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะลุ้นผ่าใหม่ฮารุนโซโลยันลิขสิทธิ์เป็นมรดกครอบครัวฮารุนโซโลยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังรอฟังผลชันสูตรจากประเทศจอร์เจียหากผลเสียชีวิตไม่ชัดอาจขอให้ผ่าชันสูตรซ้ำเร่งทำเอกสารรับศพน้องชายกลับแผ่นดินเกิดประกาศลั่นยังไม่เปิดรับบริจาคด้านผู้ว่ากาฬสินธุ์พร้อมช่วยดูแลทรัพย์สินทางปัญญาสถานทูตณกรุงอังการาชี้แจงปมเสียชีวิตฮารุนโซโลที่จอร์เจียยันเร่งติดตามคดีใกล้ชิดพบตำรวจส่งเรื่องให้กระทรวงต่างประเทศจอร์เจียตั้งแต่14กรกฎาคมขณะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาแจงกรณีฮารุนโซโลลิขสิทธิ์รายได้ YouTube ตกเป็นมรดกทางญาติค่ะ
0: เมื่อวานนี้นะครับโฆษกของสำนักงานปปส.นะครับได้ออกมาอธิบายนะครับถึงคดีสาวไทยขนไอซ์เข้าญี่ปุ่นว่าอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องแล้วนะครับและเจ้าตัวปฏิเสธไม่รู้เรื่องยาเสพติดให้การเป็นประโยชน์จึงไม่ฟ้องในคดีนี้แล้วก็คาดว่าสาวจะถูกส่งตัวกลับประเทศไทยหรือว่าถูกผลักดันกลับประเทศไทยในวันนี้แหละครับสำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับญี่ปุ่นไม่ฟ้องสาวไทยขนกาแฟซองยัดไอซ์เตรียมส่งตัวกลับประเทศสาวนักคิ้วสินค้าเข้าญี่ปุ่นสุดเฮงหลังปปส.และตำรวจนครบาลส่งข้อมูลการตรวจสอบพฤติกรรมการรับจ้างขนกาแฟซองไปญี่ปุ่นเป็นความจริงได้รับโอนเงินค่าจ้างแค่ 3,600 บาทอัยการประเทศญี่ปุ่นเอาไปประมวลกับคำให้การและพยานหลักฐานเชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดพิจารณาสั่งไม่ฟ้องคดีรอดคุกบุดวิดโฆษกปปส.เผยขั้นตอนต่อไปรอประสานส่งตัวกลับประเทศไทยแต่ไม่แน่ชัดว่าจะถูกขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเข้าประเทศด้วยหรือไม่แต่ที่ผ่านมานักหิ้วสินค้าซุกซ่อนยาเสพติดมีทั้งถูกสั่งฟ้องและสั่งไม่ฟ้องตามข้อเท็จจริงส่วนการขยายผลหาตัวขบวนการฝากส่งยาเสพติดตำรวจกำลังเร่งดำเนินการออกหมายจับอยู่ครับ
1: ส่วนเรื่องของหมอพร้อมนะคะจากที่มีประชาชนพบประวัติการรักษาของตัวเองในแอปพลิเคชันหมอพร้อมแล้วก็มีการรายการการรับบริการทางการแพทย์ทั้งที่ไม่เคยไปรับบริการจริงเมื่อวานนี้ค่ะรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับคณะก็มาแถลงข่าวยืนยันนะคะว่าตัดประเด็นเรื่องการทุจริตออกไปเพราะว่าเกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลที่ต้องดำเนินการแก้ไขพร้อมขอโทษผู้รับบริการที่ทำให้ประวัติไม่ถูกต้องและจะต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกนะคะอยู่ในมติชนค่ะสาธารณสุขแจงปมแอปหมอพร้อมชี้พบข้อมูลคลาดเคลื่อนจริงสาธารณสุข

0: ประชาชนร้องปมแอปหมอพร้อมยอมรับพบข้อมูลรับบริการสุขภาพไม่ตรงความจริงอ้างข้อมูลคลาดเคลื่อนจากหน่วยบริการยันไม่ได้มีการเบิกจ่ายยาค่ะ
1: วันนี้ดีเดย์แล้วนะครับค้างชำระใบสั่งจะไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงครับเพราะว่าตำรวจและกรมการขนส่งทางบกเขาเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรหากค้างชำระยังสามารถต่อภาษีรถประจำปีได้แต่ว่าจะไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงเริ่มมีผลวันนี้ครับพาดหัวข่าวในข่าวสดครับไม่จ่ายใบสั่งต่อภาษีรถไม่ได้ป้ายวงกลมตำรวจและขนส่งบังคับใช้แล้วยกประโยชน์16ล้านใบเก่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจับมือกรมการขนส่งทางบกยกระดับกฎหมายจราจรหากค้างชำระค่าปรับตามใบสั่งจะไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะจ่ายครบด้านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกแจ้งชัดมาตรการนี้เริ่มนับเฉพาะผู้กระทำผิดตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปและมีระยะเวลาดำเนินการตามขั้นตอน90วันยืนยันไม่นำยอดใบสั่งค้างชำระเก่า16ล้านใบมารวมย้อนหลังครับ
0: ส่วนเรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสก็มีพาดหัวข่าวมติชนค่ะไทยเที่ยวไทยพลัส 500,000 สิทธิ์ลุ้นกันยายนอุดหนุนสูงสุดคนละ3,000สุรศักดิ์ของงบ 2.4 พันล้านนิธีชูนิวทัวริซึมส่งคุณค่าคลังปลื้มออมพลัดเกลี้ยงพอพระปกเกล้าชี้ประชาชนอยากให้บัตรคนจนเดินหน้าต่อแต่กว่าครึ่งไม่เห็นด้วยกับจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ลดลง 31.7% ชงเพิ่มวงเงินรัฐบาลเผยกว่า 2.1 แสนล้านรายอุทธรณ์ครอบครองรถเก่าเร่งเดินหน้าแก้กฎหมายกว่า100ฉบับค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของ CEO of ASEAN ด้วยนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ประเด็นนี้ปิดท้ายเลยนะครับเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญสินค้าของไทยนะครับอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจครับสหรัฐและจีนเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตชลัดก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับในการเปิดตลาดในอาเซียนจะเริ่มอบรมกันกันยายนนี้ถึงธันวาคม2569นะครับสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง25สิงหาคมนี้ครับราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทรับจำนวนจำกัดครับโทรได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0944803076 0944803034และ0943966649ครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครืออธิการบดีจุฬาชูบทบาทมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ประดิษฐ์ปัญญาประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตชี้คนตั้งคำถามรับทุนการศึกษาแต่ทำงานไม่ตรงสายเป็นการมองที่แคบศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงกรณี

0: มีคนตั้งคำถามรับทุนการศึกษาแต่ทำงานไม่ตรงสายโดยระบุว่าไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษาการเรียนรู้ในห้องเรียนแต่เป็นการเชื่อมโยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทใหม่ของโลกเราจะปรับตัวอย่างไรศาสตราจารย์ดร.วิเลิศกล่าวว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นเรื่องของการศึกษาที่เป็นการให้ความรู้เพียงอย่างเดียวเพราะความรู้ล้าสมัยไปตามกาลเวลาแต่ความฉลาดทักษะที่บ่มเพาะในระหว่างการเรียนทำให้ผู้เรียนที่จบเต็มไปด้วยทักษะในการแก้ไขปัญหาชีวิตและผลงานทั้งหมดของนิสิตจุฬาสามารถเข้าร่วมประกวดแข่งขันต่างชาติได้ด้วยดังนั้นความหมายของมหาวิทยาลัยวันนี้จึงไม่ใช่แค่ให้ความรู้แต่เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้เป็นประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตทั้งในเรื่องของการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างคุณภาพชีวิตของนิสิตทั้งหมดนี้คือหัวใจของการศึกษายุคใหม่ในส่วนของจุฬามีทุนการศึกษาให้กับนิสิตทุกรูปแบบเช่นนายบวรทัศน์เปงสุขหรือหรุณโซโล่ที่ได้รับไม่ได้เป็นทุนการศึกษาแต่เราให้ทุนชีวิตให้บัณฑิตที่จบออกไปมีทุนในการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับตัวเองและครอบครัวได้ส่วนกรณีที่มีผู้ตั้งคำถามในโซเชียลมีเดียถึงทุนที่นายบวรทัศน์ได้รับขณะศึกษาในคณะรัฐศาสตร์อาจไม่ได้สอดคล้องกับสายอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ที่นายบวรทัศน์ทำศาสตราจารย์ดร.วิเลิศกล่าวว่าต้องเข้าใจก่อนว่าทุนการศึกษาไม่ได้มีความหมายแคบในเรื่องของความรู้เราอาจได้รับความรู้ด้านรัฐศาสตร์แต่สิ่งที่ติดตัวไปมากกว่านั้นคือทักษะการแก้ไขปัญหาชีวิตดังนั้นถ้ามองว่าตรงสายหรือไม่นั่นคือมองบทบาททุนในความหมายที่แคบแต่ความหมายกว้างคือความฉลาดในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติบทบาทของเราในการสร้างให้คนชนะปัญญาประดิษฐ์ให้อยู่ในฐานะผู้สร้างผู้พัฒนาและเป็นผู้ใช้งานเพราะบทบาทของมหาวิทยาลัยคือสถานที่สำหรับการประดิษฐ์ปัญญาต่อยอดให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นสร้างครอบครัวสร้างอาชีพได้ดีขึ้นด้วยรัฐบาลเพิ่มมาตรการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทอุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยเป็นนอมินีเริ่ม1สิงหาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ออกคำสั่งขยายการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและกรรมการภายหลังจากการจดทะเบียนปิดช่องโหว่การจัดสร้างโครงสร้างให้ผ่านการคัดกรองในช่วงเริ่มต้นก่อนเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามในภายหลังโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1สิงหาคม2569รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการใหม่นี้กำหนดกรณีที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนของผู้ลงทุนชาวไทยที่ชำระเงินลงทุนและของผู้แทนหรือนิติบุคคลผู้ชำระเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงเพิ่มความโปร่งใสในการจดทะเบียนธุรกิจและป้องกันการใช้บุคคลอื่นถือหุ้นแทนโดยมิชอบจุดสำคัญของมาตรการนี้คือการขยายการตรวจสอบให้ครอบคลุมตลอดวงจรนิติบุคคลไม่ใช่เฉพาะวันจัดตั้งบริษัทแต่รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามซึ่งเป็นช่องทางที่อาจถูกใช้หลีกเลี่ยงมาตรการเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกอย่างกัน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทค

0: โนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คิดถึงยัง
2: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
1: ้คิดถึงยัง
2: บอกก็ได้คิดถึง
1: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: ไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
1: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
3: ฮะ
1: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
4: ทำที่เพื่อรถทำร้ายเพื่อคุณ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ทักทายคุณฟังนะคะเริ่มต้นเช้าวันใหม่เดือนใหม่อีกแล้วค่ะคุณฟังเร็วนะคะก็ส่งต่อเรื่องราวตรงนี้วันเสาร์ที่1สิงหาคม2569นะคะทักทายกันยามเช้าเริ่มต้นช่วงเวลาดีๆเริ่มต้นเดือนใหม่ต้อนรับเดือนสิงหาคมเดือนแห่งวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะส่งต่อความสุขผ่านทางกนกพรออนแอร์ดีเจพี่นุ่นนะคะกนกพรราชโยธารับฟังพร้อมกันแชร์ความสุขเลือกงานเพลงของงานเพลงได้เหมือนเดิมนะคะที่อสมทชุมพรค่ะ

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: พรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
1: ปอข่าวเล่าเรื่องนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นคดีที่สุดโหดมากๆเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะก็ได้จับกุมนะคะในส่วนของคนที่ฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้ตามหากันนะคะแล้วก็ลุ้นตลอดว่าน้องนะคะน่าจะมีชีวิตรอดอยู่นะคะล่าสุดค่ะป๋องและทงนะคะรับสารภาพฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียนำศพไปฝังอำพรางใกล้เขานะคะหลบซ่อนตัวกลางวันเตรียมหนีข้ามกัมพูชาค่ะช่วงเย็นของเมื่อวานนี้31กรกฎาคมค่ะมีรายงานด่วนที่สุดนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ค่ะส่วนที่กำลังร่วมกันจับกุมนะคะผู้ต้องหานะคะแล้วก็ปิดล้อมจับกุมนายธนาเกิดทองหรือว่าป๋องอายุ43ปีและนายธงชัยศรีนินนะคะอายุ39ปี2ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยาได้สำเร็จนะคะขณะกบดานอยู่ภายในสวนลำไยแห่งหนึ่งที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วค่ะเขตรอยต่อจังหวัดจันทบุรีนะคะจนมุมสภาพในอ่อนล้ารับสารภาพซุ่มรอความมืดหนีข้ามชายแดนค่ะจากการตรวจสอบเข้าค้นนะคะจับกลุ่มเจ้าหน้าที่พบผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยอยู่ในสภาพอิดโรยหมดแรงอ่อนล้านะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะนะคะทั้งคู่เปิดสารภาพโหดฆ่าฝังศพเปลือยสองพี่น้องรัสเซียจากการเค้นสอบปากคำเครียดในจุดจับกลุ่มค่ะเปิดปากรับสารภาพว่าได้ลงมือฆ่าเหตุนะคะก่อเหตุฆาตกรรมนะคะมิสเดียนาอายุ22ปีแล้วก็มิสเตอร์โรแมนนะคะอายุ17ปีซึ่งเป็น2พี่น้องชาวรัสเซียค่ะที่หายตัวไปปริศนาตั้งแต่26กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ต้องหารับสารภาพค่ะคุณผู้ฟังคะว่าหลังลงมือก่อเหตุเนี่ยได้นำร่างของ2พี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยในสภาพเปลือยกายไปขุดหลุมฝังอำพรางศพไว้ในพื้นที่ป่านะคะใกล้เคียงกับบริเวณหน้าสวนนะคะแถวอำเภอสัตหีบเชื่อมต่อพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่นะคะภายหลังจากการจับกุมนะคะแล้วก็มีการสอบเครียดก็ได้สั่งการให้คุม2ตัวผู้ต้องหาเนี่ยเดินทางไปยังกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค2นั่นเองนะคะเขาก็ถามในส่วนของรายละเอียดการขยายผลค่ะถึงสาเหตุและมูลเหตุจูงใจในการลงมือฆาตกรรมพร้อมประสานงานเจ้าหน้าที่นะคะในส่วนตรงนี้เพื่อทำการขุดค้นหาร่างของสองพี่น้องชาวรัสเซียต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมากๆพวกเราก็ลุ้นกันนะคะอยากให้หาน้องให้เจอนะคะในสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวต้องสูญเสียลูกพ่อแม่ที่ต้องสูญเสียลูกค่ะถึง2คนเลยนะคะหนึ่งเรื่องราวตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นภัยสังคมที่เราเจอกันได้นะคะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะคะก็นำมาในช่วงของบอกข่าวเล่าเรื่องค่ะ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แต่แรกทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: กนกพรกนกพร
4: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

เดือนใหม่นะคะวันนี้ก็ต้องมุ่งเน้นเรื่องของตัวเลขกันใช่ไหมคะว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวไหนที่จะเป็นที่แบบน่าลุ้นบ้างเดี๋ยวนำมาอัปเดตกันไหมคะคุณผู้ฟังหลายๆคนก็อาจจะมองหาว่าเอ๊จะซื้อเลขไหนดีนะจ๊ะเผื่อว่าจะถูกหวยรวยลอตเตอรี่กับเขาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนะประจำวันที่1สิงหาคมมีเลขอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวนำมาฝากแล้วก็อัปเดตให้กับคุณฟังได้ทราบกันด้วยในช่วงของรายการออนแอร์แชร์ทุกๆเรื่องเลยนะคะเพราะเราก็เป็นเขาเรียกความสุขความสุขทางด้านเสียงเพลงแบ่งปันเรื่องราวนะเพราะนั้นก็อัปเดตกันค่ะคุณฟังคะเหมือนเดิม

ราวดีๆนะคะที่ส่งมอบนะคะแล้วก็อยากจะบอกคนฟังกันนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นหรือว่าเสี่ยงทั้งขโมยอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนไม่ดีก็มีเยอะคนดีก็มีแยะค่ะปัญหาที่เหล่านี้ที่เราเจอน่ะจะหมดไปบางจุดนะคะที่เราอยากจะติดตั้งไฟเพิ่มเนินสายต่างๆอะไรเราก็ไม่ต้องวุ่นวายนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยก็แค่นะคะมีสิ่งดีๆอันนี้นะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟนะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะคุณฟังขานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องค่าไฟขึ้นด้วยนะลดได้เลยนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงนะเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะให้มาแบบจุๆเลย500มิลลิแอมป์ค่ะขออภัย 50,000 ไม่ใช่500ตาลาย 50,000 มิลลิแอมป์นะคะให้กันมาจุกๆเลยค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายไฟยาวนะคะมีสายยาวๆเลยพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งซื้อได้เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์นะคะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้รับเลยค่ะนะยังไม่พอนะคะรับ1ไปยังไม่พอฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันค่ะแล้วก็แว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะในช่วง

เอาละค่ะมาอัปเดตเรื่องราวเลขดังเลขเด็ดกันหน่อยนะคะสำหรับลอตเตอรี่ที่ขายดีส่วนใหญ่เป็นเลขดังและเลขมงคลค่ะคุณผู้ฟังค่ะงวดนี้วันนี้เลขอะไรจะเข้าเป้าบ้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องบอกว่าลอตเตอรี่ที่ขายดีส่วนใหญ่นะคะก็จากการสำรวจแล้วส่วนมากก็อยู่ในหมวดของเลขมงคลประจำงวดค่ะอย่างเช่น28อย่างนี้นะคะ728อย่างนี้วันเกิดของในหลวงใช่ไหมคะแล้วก็มีเลขธูปค่ะพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมามีเลข58 85 25 52 258อะไรประมาณนี้ส่วนหวย AI ค่ะก็มีนะคะหวย AI หลายตัวมากเลยบอกไว้ถูกเหมือนกันค่ะมาดูหวยไทยรัฐค่ะ58642เขาให้มาประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการเขาเรียกว่าสรุปรวมขายดิบขายดีสำหรับเลขลอตเตอรี่นะคะส่วนเกลี้ยงแผงเลยเขาบอกว่าหลวงปู่สวงงวด1สิงหาคมค่ะนะหลวงปู่สวงให้อะไรบ้างจ๊ะมีการถอดรหัสตัวเลขเด่นออกมาได้ทั้งหมด5ตัวก็คือมี1มี5มี3มี8นะคะนะเลขท้าย2ตัวก็อยู่ในหมวดของ8038อะไรอย่างนี้ไปดูของที่อื่นบ้างนะคะว่าจะประมาณไหนมาดูหวย AI ส่งเลขงวดนี้กันหน่อยสถิติเขาบอกว่าพอ AI วิเคราะห์ออกมาแล้วนะคะสรุปเลขเด่นที่น่าสนใจเลขเด่นหลักวิ่งรูดคือ278อันนี้ก็ไม่ค่อยเป็นกับเขานะคะเลข2ตัวท้ายบนล่างมี27มี72มี87มี78อันนี้เขาวิเคราะห์ AI วิเคราะห์มานะจ๊ะส่วนชุดเลข3ตัวเน้นๆ เลยมี387 972 865 298ซื้อไม่ไหวมันเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นดูเลขใกล้ๆตัวเลขที่เราชอบเลขป้ายทะเบียนรถเลขที่เราเฝ้าหรือชอบเลขไหนก็ตามสะดวกเลยนะคะคุณผู้ฟังขาถูกผิดอย่าว่ากันนะคะช่วงเวลาตรงนี้เดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel
1: Greater Together สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจแถลงพบร่าง2พี่น้องรัสเซียถูกฝังหลุมเดียวกันจับเพิ่มผู้ร่วมก่อเหตุอีก2รายขยายผลเชื่อมโยงคดีฆ่ายกครัว3ศพภายหลังจากเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวในป๋องและในทงชี้จุดฝังศพ2พี่น้องชาวรัสเซียแล้วและได้นำตัวทั้ง2คนไปชี้จุดที่ฝังศพ3พ่อแม่ลูกที่อยู่บริเวณป่ามะพร้าวหมู่10ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรจากการขุดหลุมที่ทั้ง2คนได้ชี้และพบผู้เสียชีวิตทั้ง3คนพ่อแม่ลูกตำรวจได้ติดตามจับกุมคนร้ายอีก2คนที่ร่วมก่อเหตุคือนายชัชนันท์แป้นเอี่ยมหรือฟลุ๊กและนายอัศดางชูวงหรือบอลที่ร่วมกันปล้นฆ่า3พ่อแม่ลูกจากการสืบสวนทราบว่าหลังปลอมเป็นตำรวจตรวจค้นที่บ้านของผู้เสียชีวิตทั้ง3คนได้นำตัวทั้ง3คนมาฆ่าทิ้งที่ป่ามะพร้าวดังกล่าวโดยในป๋องยิงแม่ในบอลยิงพ่อและในฟลุ๊กยิงลูกขณะที่เจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตชาวรัสเซีย2รายถูกฝังอยู่ในหลุมเดียวกันภายในพื้นที่ป่าซากแง้วตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตหญิงมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายส่วนผู้เสียชีวิตชายพบบาดแผลจากกระสุนปืน2นัดบริเวณช่องท้องและศีรษะศพทั้ง2ถูกวางไว้กับพื้นดินโดยไม่มีการห่ออำพรางทั้งยังสวมเสื้อผ้าสภาพศพเปลี่ยนแปลงไม่มากเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่เสียชีวิตเบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานว่าผู้เสียชีวิตหญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศขณะที่คำให้การของผู้ต้องหาสอดคล้องกับพยานหลักฐานหลายประเด็นโดยผู้ต้องหาอ้างว่ามีเจตนาเพียงชิงรถจักรยานยนต์ไม่ได้รู้จักผู้เสียชีวิตมาก่อนและพบกันโดยบังเอิญระหว่างทางเบื้องต้นตำรวจระบุว่าทั้ง2คดีมีผู้เกี่ยวข้องรวม4คนขณะนี้สามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้แล้วบางส่วนและอยู่ระหว่างติดตามผู้ร่วมก่อเหตุอีก2รายซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่ายังอยู่ในพื้นที่และอยู่ในสายตาของตำรวจเริ่ม1สิงหาคมนี้เพิ่มสิทธิ์ให้ข้าราชการได้รับยารักษากระดูก

0: ดูกพรุนกรณีเสี่ยงสูงมากนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์ใหม่ให้สิทธิข้าราชการสามารถเบิกค่ายาสำหรับรักษาโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคกระดูกโดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปทั้งนี้ตามกรมบัญชีกลางได้มีการกำหนดให้รายการรักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาและยาประเภทอื่นที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งเป็นทะเบียนยาใหม่ทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งแต่วันที่1มกราคม2561เป็นต้นไปจะไม่สามารถเบิกจ่ายทางราชการได้จนกว่าจะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบ PA หรือกรอบรายการยาแล้วแต่กรณีปัจจุบันยาที่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักดังนั้นเพื่อให้ผู้ได้สิทธิ์และบุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัติภายใต้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงบประมาณจึงเห็นสมควรให้ใช้ยานี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์โบกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานถึง12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
7: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
8: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบี
9: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
8: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

0: แพ็คทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ต่อเนื่องกันในช่วงของเบรกที่2นะคะพร้อมแชร์ความสุขพร้อมอัปเดตเรื่องราวดีๆในช่วงรายการนะคะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะมีเรื่องราวดีๆพร้อมทั้งสุขภาพที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะต้องบอกว่าทุกอย่างล้วนอยู่ที่ใจถ้าเรามองข้ามความทุกข์เราจะเห็นความสุขที่อยู่รอบตัวค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราตื่นเช้ามาโอ้โหขอบคุณแสงยามเช้าขอบคุณโชคดีที่เราได้ตื่นขึ้นมาขอบคุณกาแฟยามเช้าสายลมเย็นๆต้นไม้เขียวๆนะคะเพราะฉะนั้นโลกยังมีอะไรให้เราได้ยิ้มได้ค่ะบางครั้งความทุกข์มันก็เข้ามาแต่เราก็ต้องรู้จักที่จะปล่อยวางให้เป็นนะคะช่วงเวลาตรงนี้อยู่กับนุ่นค่ะกนกพรราชโยธาพร้อมแชร์ความสุขดีๆให้กับคุณผู้ฟังทุกคนนะคะ

ก็อยากจะบอกคุณฟังกันนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นหรือว่าเสี่ยงทั้งขโมยอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนไม่ดีก็มีเยอะคนดีก็มีแยะค่ะปัญหาที่เหล่านี้ที่เราเจอน่ะจะหมดไปบางจุดนะคะที่เราอยากจะติดตั้งไฟเพิ่มเนินสายต่างๆอะไรเราก็ไม่ต้องวุ่นวายนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยก็แค่นะคะมีสิ่งดีๆอันนี้นะคะเมกะสปอตไลท์โซล่าเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟนะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะคุณฟังขานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องค่าไฟขึ้นด้วยนะลดได้เลยนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงนะเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะให้มาแบบจุๆเลย500มิลลิแอมป์ค่ะขออภัย 50,000 ไม่ใช่500ตาลาย 50,000 มิลลิแอมป์นะคะให้กันมาจุกๆเลยค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายไฟยาวนะคะมีสายยาวๆเลยพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งซื้อได้เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้รับเลยค่ะนะยังไม่พอนะคะรับ1ไปยังไม่พอฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันค่ะแล้วก็แว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะในช่วง

หมวดตัวเลขก็ยังคงมีอยู่นะคะคมัดรวมโค้งสุดท้ายเลขคนดังค่ะที่คอหวยแห่เหมาเกลี้ยงแผงเลยเลขดังเพียบเลยค่ะนะคะมีเลขของใครบ้างเอามาดูกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันในพิธีไหว้ครูประจำปีได้เลขธูปมงคลคือ787สวยนะคะเลข7กับเลข2นี่เลขเดียวกันหรือเปล่าคุณผู้ฟังอ่ะจ๊ะนงพนีทำพิธีทำบุญร้อยวันจากการจากไปของคุณพ่อประดิษฐ์นะคะได้เลขธูปเหมือนกัน732ส่วนเลขพระนิมนต์20รูปนะคะเดินทางมาจริง21รูปนะคะก็ได้แก่เลข20และ21เอาเขาคิดตีเป็นหวยไปหมดเลยเนาะอ่ะบอลเชิญยิ้มค่ะก็บอกว่าหลังจากที่จัดโต๊ะไหว้เจ้าที่ชุดใหญ่หลังงวดก่อนให้โชคจุดประทัดได้เลข78และก็549อุ้ยมีความละไม้คล้ายกันนะคะหาซื้อได้ไหมเนี่ย7887เนี่ย78287อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเลขมงคลนะคะเลขมงคลอ่ะทีนี้มาดูเลขที่เขาให้กันเลขต้นข้าวสุปรียาเจอมือเปิดดวงโอ้โหนะคะมี347680อะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวนะขอดูนั่นแหละค่ะนะหมวดตัวเลขที่เรารู้สึกว่าอ่ะมันดูแล้วโดดเด่นนะคะก็นำมาแชร์กันค่ะคุณผู้ฟังข่าวเหมือนเดิมนะชื่นชอบอันไหนเราจะไม่เยอะนะจ๊ะเพราะว่าตอนเช้าเราคึกคักพอตอนเย็นเรานั่งเหงาหงอยไม่ได้นะจ๊ะต้องคึกคักตลอดเวลาบางครั้งก็อาจจะเหมาะกับการทำงานเขาบอกว่านุ่นแอบไปดูดวงออนไลน์มาเขาบอกว่าอย่างนุ่นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าทำงานเท่านั้นถึงจะได้ตังค์ค่ะเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะคะนำมาฝากกันในช่วงเวลาตรงนี้ค่ะ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเป็นรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง1,290บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: หนกพอดออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
1: ช่วงสุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะคะนำมาฝากกันค่ะวันนี้นำเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นภัยสังคมที่อยู่รอบตัวโดยเฉพาะความห่วงใยของพ่อแม่ผู้ปกครองที่เรามีลูกมีหลานนะคะเยาวชนที่ต้องบอกว่าทุกหย่อมหญ้าเราพบว่ายาเสพติดเนี่ยมันเป็นภัยใกล้ตัวเหลือเกินค่ะรู้ทันยาเสพติดยุคใหม่ก่อนตกเป็นเหยื่อนะคะยาเสพติดในปัจจุบันเนี่ยปรับเปลี่ยนรูปแบบให้แนบเนียนแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นทั้งการแฝงในรูปแบบของขนมลูกอมเยลลี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าค่ะการรู้เท่าทันกลลวงแล้วก็สังเกตความผิดปกติก่อนรับสิ่งของหรือบริโภคเนี่ยจำเป็นค่ะว่าก้าวแรกของการป้องกันภัยที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามปัจจุบันค่ะยาเสพติดถูกดัดแปลงให้แฝงอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ดูไม่น่าสงสัยมากขึ้นเช่นขนมเอ่ยลูกอมเยลลี่บุหรี่ไฟฟ้านะคะ

การได้รับสารเสพติดอาจจะส่งผลต่อร่างกายอย่างรุนแรงได้อย่างเช่นทำลายระบบประสาทส่งผลต่อความคิดอารมณ์และการรับรู้เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเนื่องจากสารเสพติดอาจจะกระตุ้นการกดการทำงานหัวใจรุนแรงค่ะเพราะนั้นฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆคนนะคะเน้นย้ำกับน้องๆดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดนะคะเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าภัยใกล้ตัวเราอยู่รอบข้างจริงๆนำมาฝากกันอัปเดตในช่วงของสุขภาพชวนรู้ค่ะ

อย่าลืมกาแฟค่ะกาแฟ3 in 1 Dra Coffee Farm กาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงนะคะ3 in 1อร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้ 100% กาแฟใต้นะคะมีให้เลือก4รสชาติค่ะ Coffee Farm ซองสีดำแก้วสีทองสูตรดั้งเดิมเป็นการคิดค้นการผลิตเป็นตัวแรกของจังหวัดชุมพรโดยคณะกรรมการนะคะสมาคมชาวสวนกาแฟไทยค่ะส่วนซองสีม่วงสูตรต้นตำรับนะคะเพื่อความลงตัวรสชาติเข้มข้นหอมกลมกล่อมคอกาแฟที่นิยมดื่มที่ลงตัวนะคะซองสีทองพรีเมียมโกค่ะสูตรปานกลางรสชาติที่นุ่ม

หอมกลมกล่อมอย่างลงตัวเหมาะสำหรับคอกาแฟที่มีรสนิยมนุ่มลึกอย่างมีสไตล์และสุดท้ายค่ะซองสีเขียวสูตรเข้มพิเศษสำหรับคอกาแฟที่มีรสนิยมแบบเข้มดั่งไฟนรกนะคะใครสนใจสามารถนะคะสอบถามได้เป็นของฝากได้เป็นตัวแทนจำหน่ายได้ผลิตโดยบริษัท Coffee Farmer ประเทศไทยจำกัดอำเภอทุ่งตะโกสนใจโทรสอบถามนะคะ07 536 400นั่นเองค่ะ

ช่วงเวลาของความสุขนะคะช่วงท้ายของรายการแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะในช่วงของกระดกพรออนแอร์ค่ะคุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะเทคแคร์ดูแลตัวเองค่ะมองให้เจอแง่ดีในแง่ร้ายคิดบวกให้ได้ในวันที่ทุกข์แล้วใจเราก็จะทุกข์น้อยลงค่ะส่งต่อเรื่องราวดีๆในช่วงรายการนะคะใครเดินทางขับรถขับขี่ด้วยความปลอดภัยเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะลาต่อเนื่องยาวเลยนะคะ9วันคุณผู้ฟังเอาละค่ะก็ส่งต่อเรื่องราวดีๆตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปพักเบรกกันสักครู่ช่วงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกลับมาเจอกันค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
2: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
3: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
1: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
4: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุรเดชห่วงรัฐบาลดึงบางพรรคเข้าร่วมยิ่งซ้ำเติมภาพลักษณ์แนะนายกกล้าเปลี่ยนรัฐมนตรีคนนอกนายสุรเดชยะสวัสดิ์อดีตส.ส.และอดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกระแสข่าวปรับคณะรัฐมนตรีว่าสิ่งที่ตนกังวลคือหากมีการปรับครม.จะมีการไปเอาพรรคการเมืองบางพรรคเข้ามาร่วมรัฐบาลมองว่าจะยิ่งหนักกว่าเดิมซ้ำเติมสถานการณ์และภาพลักษณ์รัฐบาลให้ยิ่งแย่อย่างไรก็ตามหากนายกรัฐมนตรีจะปรับครม.จริงอยากให้ดูในส่วนของรัฐมนตรีคนนอกด้วยเพราะรัฐมนตรีคนนอกที่เข้ามาควรต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นเป็นผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆหากเชิญเข้ามาช่วยงานรัฐบาลแล้วยังมีปัญหาก็ต้องเปลี่ยนรัฐมนตรีคนนอกคนอื่นได้ไม่ควรสร้างข้อจำกัดในตัวเองว่าเมื่อเลือกมาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ยกตัวอย่าง3รัฐมนตรีที่เป็นคนนอกในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีอศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในช่วงที่เป็นรัฐมนตรีในครม.อนุทิน1มีระยะเวลา4เดือนขณะนั้นเอามาแก้ปัญหาเฉพาะกิจแต่เมื่อเป็นครม.อนุทิน2ซึ่งมีระยะเวลายาวนานกว่านั้นนายกจะต้องดูว่ามีความรู้ความสามารถระดับไหนเพราะหากทำแล้วไม่เกิดผลย่อมสามารถเปลี่ยนคนใหม่ได้ชุดเฉพาะกิจราชมนูรวบ33เมียนมาลักลอบข้ามแดนแม่สอดยึดกระบะปริศนาพร้อมสัมภาระเมื่อคืนที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยหมวดเคลื่อนที่เร็วกองกำลังนเรศวรจัดกำลังพลออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่หมู่6บ้านดอนชัยตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจนกระทั่งตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบจากการตรวจสอบพบบุคคลสัญชาติเมียนมาจำนวน33คนแบ่งเป็นชาย14คนหญิง17คนผู้ติดตามอีก2คนนอกจากนี้บริเวณเดียวกันยังพบรถยนต์ต้องสงสัยพร้อมกระเป๋าสัมภาระวางอยู่บริเวณหลังกระบะจากการสอบสวนเบื้องต้นบุคคลทั้งหมดให้การยอมรับลักลอบเดินทางมายังฝั่งประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดดำเนินคดีตามกฎหมายในส่วนของรถยนต์ต้องสงสัยเป็นกระบะ4ประตูยี่ห้อโตโยต้าวีโก้สีขาวภายในกระบะท้ายรถพบสัมภาระจำนวนหนึ่งจากการสอบถามไม่ปรากฏผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของรถเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สอดเข้าทำการตรวจยึดรถกระบะคันดังกล่าวเพื่อตรวจสอบและ

0: ขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องต่อไปแผ่นดินไหวที่อิตาลีเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.7 บริเวณพื้นที่กัมปีเฟรลเกอิทางตะวันตกของเมืองเนเปิลส์ของอิตาลีเมื่อช่วงค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระดับความลึกประมาณ3กิโลเมตรส่งผลให้ก้อนหินขนาดใหญ่ร่วงหล่นทับรถยนต์พังเสียหายอาคารบางแห่งได้รับความเสียหายเล็กน้อยเกิดไฟฟ้าดับและต้องระงับการให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นการชั่วคราวขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ขอความช่วยเหลือหรือกู้ภัยในทันทีขณะที่สื่อท้องถิ่นชี้ว่าเป็นหนึ่งในแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกได้ในพื้นที่ดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

แบ่งปันความสุขนะคะผ่านทาง 90.5 และ 104.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะเริ่มต้นในช่วงของเบรกที่3นะคะก็ต้องบอกว่าสิ่งต่างๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เสมอแค่เราอดทนรอค่ะเพราะความพิเศษของในแต่ละการใช้ชีวิตในแต่ละวันในแต่ละผู้คนที่เราพบเจอเนี่ยนะคะบางคนเราก็เจอคนดีบางคนเราก็เจอคนไม่ดี

ิ่งดีๆก็มีอยู่รอบข้างค่ะแต่ว่าสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีเราก็แค่ก้าวข้ามมองข้ามปล่อยวางละวางกันไปนะคะช่วงเวลาตรงนี้ในช่วงของรายการค่ะพร้อมดูแลแล้วก็แชร์สิ่งดีๆเพลงเพราะๆผ่านทาง 90.5 และ 104.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่ะประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

สำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะใช่ไหมคะหายใจก็ไม่ค่อยโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเพราะว่าเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ค่ะอีกทางเลือกนะคะที่จะช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะคุณฟังช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบาจะกลางหรือจะแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็โหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้กระทั่งเวลานอนนะคะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองนะคะระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสนใจสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยราคาโปรโมชั่นต้อนรับนะคะต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะคุณผู้ฟังแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วน

0: นะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทนะสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ช่วงท้ายตรงนี้นะคะก็อัปเดตเรื่องราวนะคะที่หลายๆคนก็รักแล้วก็ติด

มีการชันสูตรอย่างเป็นทางการนะคะขณะที่ทรัพย์สินมือถือกล้องโน้ตบุ๊กกระเป๋าสตางค์สัมภาระเสื้อผ้าต่างๆและเงินเนี่ยยังอยู่ครบค่ะไม่มีการรื้อค้นนะคะโดยกล้องโน้ตบุ๊กและโทรศัพท์มือถือเนี่ยทางโน้นจำเป็นจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานดำเนินคดีก่อนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยทุกอย่างก็สามารถนำกลับมาได้ตามปกตินั่นเองค่ะนะคะนี่ก็คือหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนนะคะนุ่นเชื่อว่าคนไทยทุกๆคนนะคะที่ติดตามผลงานและมีน้องเป็นแรงบันดาลใจก็นะคะก็กำลังส่งพลังใจนะคะไปถึงครอบครัวด้วยแล้วก็ส่งพลังนะคะให้เรื่องราวตรงนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะเพื่อที่จะให้ได้รับรู้นะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะที่ประเทศจอร์เจียนั่นเองค่ะเอาละค่ะหนึ่งเรื่องราวตรงนี้นำมาฝากกันค่ะคุณฟังคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงของกระดับคอนออนแอร์ค่ะก็ 90.75 และ 104.75 ยังคงแชร์เรื่องราวต่างๆนะคะในสังคมที่เกิดขึ้นนะคะมีเรื่องราวทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องอันตรายเรื่องนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวส่งไปต่อให้กับช่วงเวลาดีๆของทางสถานีค่ะวันนี้ลากันไปก่อนขอทุกคนโชคดีมีความสุขอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยแล้วเจอกันใหม่นะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะขอทุกคนถูกหวยรวยเบอร์นะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เนสกาแฟเรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
3: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี
6: ่ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหเหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
8: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฝดอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกันกับรายการเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะที่ได้มาพบกันวันจันทร์ถึงศุกร์แต่ว่าวันนี้ก็เป็นการจัดชดเชยนะคะเมื่อวานนี้ที่ไม่ได้มาจัดเพราะว่ามีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานการทำบุญครบ50วันค่ะก็เพื่อเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะของพระองค์ภาของเรานั่นเองนะคะก็เลยมาจัดชดเชยวันนี้หัวหน้าให้มาจัดชดเชยค่ะขอบคุณคุณฟังนะคะที่ติดตามรับฟังด้วยดีเสมอมาจันทร์ถึงศุกร์ต่อจากกนกพรออนแอร์นะคะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์กนกพรออนแอร์ก็อยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าเชอรี่ก็หยุดแต่วันนี้มาชดเชยบอกแล้วนะคะกับแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจอ่ะก็น้ำใจยังไงล่ะก็เพราะว่าปะมาแล้วมันหอมสดชื่นนะคะเป็นความหอมที่มีกลิ่นหอมยั่วยวนเร้าอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินค่ะไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนซะด้วยนะคะแป้งเย็นเพศัตว์สีชมพูมาดามหอมแบบยั่วยวนเร้าใจแป้งเย็นเพศัตว์สีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาแล้วก็แป้งเย็นเพศัตว์สีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนนะคะลองใช้ดูนะคะหาซื้อได้ร้านค้าทั่วไปแล้วก็ห้างสรรพสินค้าทั่วไปค่ะคุณฟังฝากไว้ด้วยอยากตัวหอมเช้ายันเย็นความหอมระดับตัวแม่เนี่ยต้องแป้งเย็นเพศัตว์เท่านั้นนะคะมีงานเพลงนะคะที่เปิดลงไปเดี๋ยวอ่านโพยก่อนไม่ใช่โพยอะไรอ๋อวันนี้มีโพยไม่ใช่ซื้อลอตเตอรี่แล้วนะคะก็ถามว่าเลขอะไรมันเยอะอะคะก็เลยบอกไม่ได้เลขสำคัญต่างๆก็แล้วกันนะคะที่จะอ่านนี่งานเพลงค่ะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้อยู่ลึกเพราะว่าลายเยอะเพลงแรกแวะมาทักทายกันหน่อยค่ะก็มอบให้คุณฟังทุกท่านเพราะว่าวันนี้จัดชดเชยนะคะ

สายสัมพันธ์แล้วก็มีหนุนดวงมาด้วยหนุ่มบางลึกนะคะคอยฟังค่ะก๊อตอะไรคะก๊อตจิรายุเปล่าบอกก๊อตมาเฉยๆแล้วก็มีเพลงเอามาฝากด้วยนะคะของคุณนิกค่ะนะจากที่ปากน้ำนะคะป้าลองก็ฟังร่วมกับน้องลูกปลาก็แล้วกันนะเอามาฝากค่ะเดี๋ยวไปรับฟังกันหนึ่งงานเพลงก่อน

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใช่เลยหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซฟก็เป็นคำกล่าวที่ไม่เกินจริงเพราะว่ามันมีลมบ้างแหละข้างบ้านนะคะสาวๆอ่ะเขาอาบน้ำนานนะคะก็บ้านไหนล่ะอาบนานยกมือขึ้นเชื่อว่าหลายคนคงมีความสุขที่ได้ใช้เวลาดูแลตัวเองนะคะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆมาดูแลความสะอาดผิวอย่างสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปอาบเพลินไปเลยค่ะเพราะสบู่เพสัตเขาหอมมากใครไม่ลองก็ต้องรีบหามาลองแล้วรับรองก็จะติดใจนะทั้งสองกลิ่นมีสองกลิ่นนะคะสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นสดชื่นนะกลิ่นฟรุตตี้นะก่อนฝนจะตกก็อาบน้ำหลายคนก็บอกร้อนร้อนนะส่วนมากจะร้อนใช่แล้วก็อาบบ่อยขึ้นกลัวว่าผิวจะแห้งนะก็สบายใจได้นะคะผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงค่ะผิวหอมสดชื่นนะสบู่เพสัตยังช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะในช่วงนี้ก็ยังมีฝนประปรายอยู่นะคะถึงจะมีพายุใหญ่แต่ก็ไม่ได้เข้าของเรานะซุปเปอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยไปนู่นไปญี่ปุ่นนะคะแต่ก็ทำให้อากาศเป็นแบบนี้ละค่ะก่อนที่ฝนจะตกมันร้อนต้องใช้แป้งและสบู่เพสัตด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวไปฟังงานเพลงกันสักสองงานเพลงก่อนค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการเพลงรักจากเพศัตว์ซึ่งเป็นการจัดชดเชยนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะวันที่1กรกฎาคมสิงหาคมต้องขอไปแหมอินกับกรกฎาคมนะคะเพราะว่าเป็นเดือนมงคลเหมือนกันนะวันแม่แห่งชาติเดือนแห่งวันแม่นะคะซึ่งเราก็ทราบกันดีว่ามันแม่แห่งชาติในตรงวันที่12สิงหาคมของทุกปีนี่เดือนสิงหาคมแล้วเดี๋ยวเตือนตัวเองก่อนตบหน้าเบาๆดอกไม้ประจำวันแม่ก็คือดอกมะลินี่นะคะแล้วของขวัญประจำวันแม่นี่เราต้องซื้อทั้งเดือนเลยยกให้นะคะซื้อได้ให้ทั้งเดือนคือแป้งเย็นเพศัตว์นี่แหละค่ะกลิ่นหอมเกินห้ามใจของเรา3สี3กลิ่นชมพูมะดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร้นรับหน้าค้นหาสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยกับของขวัญวันแม่แล้วก็พ่วง

0: นี้เวลา 11:00 น. Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเตรียมบินด่วนชลบุรียกเลิกงานสุพรรณบุรีตามเคสฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียซัดอัปมงคลการกระทำฆ่าคนไทยทั้งประเทศทำระบบกระทบเชื่อมั่นประเทศเสียชื่อเสียงดาวีชัยคีรีรายงานค่ะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางไปจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามคดีฆ่าพี่น้องชาวรัสเซียและฆ่ายกครัว3ศพโดยมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีจะไปร่วมแถลงข่าวสรุปคดีและลงไปสร้างความมั่นใจเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศทางนี้ระหว่างลงพื้นที่พบปะประชาชนที่จังหวัดสุพรรณบุรีนายอนุทินได้กล่าวตอนหนึ่งถึงเหตุฆาตกรรมชาวรัสเซียว่าวันนี้แม้มีเรื่องมงคลแต่ก็มีเรื่องอัปมงคลที่คนไทย2คนทำเรื่องเสื่อมทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงตนต้องไปดูกับตาตัวเองว่ามันทำไมช่างโหดร้ายได้ขนาดนี้ไม่ได้ฆ่าแค่ชาวต่างชาติหรือฆาตกรรมคนไทยด้วยกันเอง3ศพเท่านั้นแต่ฆ่าคนไทยทั้งประเทศทำให้สิ่งที่เราจะสร้างความไว้วางใจเชื่อมั่นกับชาวต่างชาติถูกทำลายด้วยคนที่ดูแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะเพิ่งออกจากคุกติดยาและก่อคดีแล้วก่อคดีอีกช่วงบ่ายวันนี้ตั้งใจจะพบปะส.ส.สุพรรณบุรีและพาไปดูพื้นที่ต่างๆแต่สุดท้ายไม่ได้ไปต้องไปที่ชลบุรีเพื่อสร้างความมั่นใจกลับมานายกรัฐมนตรีระบุว่าคนที่ทำลายประเทศได้ขนาดนี้ต้องรับโทษสถานหนักให้สะสมกับเวรกรรมที่ก่อไว้กับผู้เคราะห์ร้ายและประเทศไทยต้องทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีการอำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือใดๆรวมถึงหาทางให้ได้รับโทษสถานหนักโดยเร็วจึงขอกราบอภัยที่ไม่ได้อยู่สุพรรณบุรีต่อในช่วงบ่ายดาวีชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: สภาสมาค

0: กรมสตรีแห่งชาติร่วมกับพม.จัดงานวันสตรีไทยประจำปี69นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมแสดงความยินดีและเป็นประธานร่วมมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับสตรีไทยและเยาวสตรีไทยที่ดีเด่นเนื่องในวันสตรีไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยซึ่งวันนี้เวลา 16:00 นโดยประมาณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ศรีลังกาสั่งประหารอดีตผบ.ตร.นายปูจิตชยสุนทรอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติศรีลังกาและเฮมซิริฟอร์นันโดอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงกลาโหมถูกศาลพิเศษตัดสินประหารชีวิตในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าจากการที่ไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุวันอีสเตอร์ปี2562ที่คร่าชีวิตผู้คน279คนบาดเจ็บราว500คนแม้จะได้รับการแจ้งเตือนข่าวกรองล่วงหน้าก็ตามทั้งสองเคยได้รับการให้ตัดสินพ้นผิดเมื่อปี65ก่อนที่ศาลฎีกาจะสั่งให้เริ่มการพิจารณาคดีใหม่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ศรีลังกาจะยังคงโทษประหารชีวิตไว้ในกฎหมายแต่แนวปฏิบัติทางธรรมเนียมที่ชะลอการประหารจริงโดยมักจะเปลี่ยนเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตแทน F-15B ตกที่แคลิฟอร์เนียเครื่องบินรบ F-15B ของนาวิกโยธินสหรัฐประสบอุบัติเหตุตกใกล้รันเวย์ฐานทัพอากาศนาวิกโยธินมิรามาในเมืองซานดิเอโกของรัฐแคลิฟอร์เนียส่งผลให้เกิดไฟไหม้ที่บริเวณทุ่งหญ้าใกล้เคียงจนพื้นที่รอบๆกลายเป็นสีดำถูกเผาไหม้เหตุเกิดเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโฆษกกองทัพสหรัฐแถลงว่านักบินดีดตัวออกจากเครื่องและได้รับการช่วยเหลือแล้วโดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือเปิดเผยอาการของนักบินแต่ได้เรียกเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ว่าเป็นอุบัติเหตุและจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อสถานการณ์มีความคืบหน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหว

0: จนครัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: Mcot Radio Network ช่วงร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน
3: รายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีเวทเผาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร่องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3

0: บริการคุณภาพ
1: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
0: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
1: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
0: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
1: ตัดผมปะ
0: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
1: ตัดผมปะ
0: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
1: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
0: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
1: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ับ
1: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
2: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
1: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
2: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
1: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
2: ศูนย์บริการคุณภาพ
1: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
2: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
2: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
1: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
2: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
1: ตัดผมปะ
2: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
1: ตัดผมปะ
2: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
1: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
2: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
1: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอนสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดสัก1คันต้องนี่เลย Honda Wave 110 i สตาร์ทมือออกรถ0บาทแล้วถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพ.ร.บ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟแบบปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
2: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
3: หลุนโซโล่โพสต์เร่งเตรียมเอกสารนำร่างกลับไทยส่วนสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอผลชันสูตรเกิดแผ่นดินไหวระดับปานกลางขนาด 4.7 ใกล้เมืองเนเปิลทางตอนใต้ของอิตาลีแรงสั่นสะเทือนก่อให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับเสาร์ที่1สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพชนาธนัทนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไปดูเรื่องของคดีใหญ่คดีสะเทือนขวัญคนไทยกันก่อนเลยนะครับเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่คุมตัวป๋องและธงไปชี้จุดฝังร่าง2พี่น้องชาวรัสเซียถูกฝังดินลึกในป่าชากแง้วก่อนคุมตัวชี้จุดฝังเหยื่ออีก3รายก็คือพ่อแม่และลูกสาววัย18ปีโดยความคืบหน้าคดี2คดีพี่น้องชาว2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปจากบ้านพักในตำบลห้วยใหญ่อำเภอบาลามุงจังหวัดชลบุรีตั้งแต่เช้ามืดช่วงตีเสียของ26กรกฎาคมที่ผ่านมาครับตอนนี้สามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้ทราบชื่อก็คือนายธนาเกิดทองหรือว่าป๋องและก็นายธงชัยศรีนินหรือว่าธงครับโดยผู้ต้องหาเปิดปากสารภาพว่านำศพ2พี่น้องไปฝังอำพรางในพื้นที่ซากแง้วหมู่10ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบาลามุงชลบุรีตลอดทั้งคืนครับตำรวจฝ่ายปกครองกู้ภัยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนำกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายทันทีเพื่อหาจุดที่ฝังร่างของ2พี่น้องชาวรัสเซียโดยช่วงค่ำครับ19:20 น.ตำรวจนำตัวในป๋องแล้วก็ในธงผู้ต้องหาเดินทางจากสระแก้วมาสอบปากคำที่สภ.ห้วยใหญ่ชลบุรีใช้เวลาสอบปากคำนาน1ชั่วโมงครับก่อนคุมตัวไปชี้จุดทิ้งศพบริเวณป่าชากแง้ว21:40 น.ตำรวจคุมตัวในป๋องและในธงเข้าไปในป่าจุดที่พบกองฟางต้องสงสัยใต้ต้นไม้ซึ่งเป็นรอยใหม่หลังจากเจ้าหน้าที่ขุดตรงจุดดังกล่าวเพื่อตรวจสอบได้สักระยะก็ได้กลิ่นโชยขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยครับ22:30 น.เจ้าหน้าที่ขุดลงไปลึกประมาณ1เมตรจึงพบร่างผู้เสียชีวิต2รายเป็นชายหญิงชาวต่างชาติลักษณะโดยร่างหญิงนั้นอยู่ด้านล่างส่วนร่างผู้ชายอยู่ด้านบนทั้ง2คนถูกมัดมือไพร่

0: ังผู้ชายมีรอยกระสุนปืนเข้าที่ขมับ1นัดหน้าท้อง1นัดส่วนผู้หญิงมีรอยฟกช้ำตามร่างกายครับพลตำรวจโทชัดชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เปิดเผยภายหลังจากตรวจสอบจุดดังกล่าวว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าศพที่พบในหลุมดังกล่าวน่าจะเป็น2พี่น้องชาวรัสเซียจริงสภาพศพของทั้ง2คนยังเปลี่ยนแปลงไม่มากครับเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่เสียชีวิตยังคงสวมเสื้อผ้าร่างถูกวางบนพื้นดินโดยไม่มีการห่อน้องชายถูกยิง2นัดที่ช่องท้องและศีรษะส่วนพี่สาวมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายแต่เบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดซึ่งตรงกับคำให้การของนายป๋องว่าประสงค์ต่อทรัพย์เท่านั้นและไม่รู้จักผู้เสียชีวิตทั้ง2คนมาก่อนเป็นการพบกันระหว่างทางจากการสอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุผู้ต้องหายังไม่ได้แต่งกายเรียนแบบตำรวจแต่ว่ามีเอกสารบางอย่างเช่นบัตรประจำตัวที่ใช้แอบอ้างว่าเป็นตำรวจเรียกเหยื่อขอตรวจค้นส่วนรถจักรยานยนต์ของเหยื่อที่แรกตั้งใจจะนำไปขายโดยแยกชิ้นส่วนรอไว้แล้วครับแต่เมื่อเริ่มเป็นข่าวและถูกสงสัยจึงนำไปฝังเพื่อทำลายหลักฐานขณะเดียวกันตำรวจได้ขยายผลเชื่อมโยงไปถึงคดีฆ่ายกครัว3ศพพ่อแม่ลูกชาวไทยโดยเจ้าหน้าที่คุมตัวนายป๋องกับนายธงไปชี้จุดฝังศพในป่ามะพร้าวซึ่งอยู่ห่างจากจุดฝัง2พี่น้องชาวรัสเซียประมาณ2กิโลเมตรครับเจ้าหน้าที่เองก็พบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง3ร่างตามจุดที่ผู้ต้องหาได้ชี้รวมทั้งยังติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาอีก2รายครับก็คือนายชัดชันนันหรือว่าแป้นเอี่ยมหรือว่าฟลุ๊กแล้วก็นายอัศดางชูวงหรือว่าบอนผู้ต้องหาร่วมกันปล้นทรัพย์และฆ่าครอบครัวดังกล่าวได้จากแนวทางการสืบสวนพบว่าญาติของครอบครัวดังกล่าวมาแจ้งความกับตำรวจสภ.ห้วยใหญ่เมื่อ7กรกฎาคมว่าเมื่อ27มิถุนายนเวลา 15:39 นครอบครัวพ่อแม่ลูก3คนหายตัวไปพร้อมรถเชฟโรเลตเมื่อสอบสวนขยายผลก็พบว่านายป๋องกับพวกรวม4คนแอบอ้างเป็นตำรวจครับบุกเข้าไปตรวจคนในบ้านพักของเหยื่อก่อนจะจับพ่อแม่ใส่กุญแจมือแล้วก็ขู่เอาทรัพย์สินเมื่อลูกสาวของเหยื่อกลับมาจากที่ทำงานร้านสะดวกซื้อมาพบเข้าจึงจับตัวลูกสาวไปด้วยแล้วก็พาทั้ง3คนขึ้นรถนำตัวมาที่ป่าทำร้ายแล้วก็ยิงแล้วก็ฝังทั้ง3คนไว้ในหลุมเดียวกันส่วนจะมีการล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวเหยื่อหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับสำหรับทั้ง2คดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด4รายซึ่งบางรายเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำก็คือในป๋องที่พ้นโทษมาได้แค่2เดือนเจ้าหน้าที่จะสอบปากคำขยายผลเพิ่มเติมด้านนางตุ๊กตาญาติของผู้เสียชีวิตในคดีฆ่ายกครัวเดินทางมาติดตามความคืบหน้าของคดีก็เปิดเผยทั้งน้ำตาว่าครอบครัวพยายามติดตามหาความจริงมาตลอดระยะเวลากว่า1เดือนหลังจากนางสาวนันทนาอายุ50ปีพี่สาวนายวิเชียรอายุ53ปีพี่เขยแล้วก็นางสาวนิชาภาอายุ18ปีหลานสาวหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแม้จะพยายามโทรศัพท์แล้วก็ประสานหน่วยงานต่างๆแต่ก็ไม่มีเบาะแสครับก็ทั้งได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าพบศพทั้งหมดแล้วซึ่งหากไม่มีคดีของ2พี่น้องชาวรัสเซียที่นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาและขยายผลจนจุดพบฝังศพครอบครัวก็จะมีเหมือนทราบเลยนะครับว่าชะตากรรมของทั้ง3คนเป็นอย่างไรก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายด้วยที่ช่วยคลี่คลายคดีให้ครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนไปสอบปากคำต่อที่สภ.ห้วยใหญ่คาดว่าจะสอบต่อตลอดทั้งคืนก่อนจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมขณะนี้ในป๋องและในธงมีข้อหาตามหมายจับก็คือร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะหรือรับของโจรข้อหาแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ส่วนข้อหาเกี่ยวกับคดีฆ่า2พี่น้องรัสเซียรวมทั้งคดีปล้นฆ่ายกครัวเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปคาดว่าเจ้าหน้าที่จะแถลงสรุปรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ซึ่งทั้ง4คนนี้นะคะก็คือทั้งในป๋องในธงในฟลุ๊กและในบอนค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินเรื่องเกี่ยวกับการฝากขังต่อศาลนะคะโดยตลอดทั้งคืนทำประวัติลายนิ้วมือเตรียมเอกสารประกอบคำร้องขอฝากขังทั้งหมดก็ยังมีสีหน้าเคร่งเครียดปฏิเสธตอบคำถามกับสื่อมวลชนก่อนจะถูกคุมตัวไปศาลป้าของในป๋องซึ่งเป็นคนเลี้ยงดูมาตั้งแต่วัยเด็กก็นำอาหารน้ำดื่มมาเยี่ยมพร้อมบอกว่าแม้จะรักหลานในฐานะคนในครอบครัวแต่ก็ยอมรับไม่ได้กับการกระทำหากว่าศาลพิพากษาลงโทษก็พร้อมยอมรับตามกระบวนการยุติธรรมค่ะในป๋องหลังจากพ้นโทษเคยตั้งใจจะกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่หาเงินเลี้ยงดูครอบครัวแต่ก็กลับมาก่อเหตุร้ายรุนแรงในเวลาไม่ถึง2เดือนสร้างความเสียใจและความผิดหวังให้กับครอบครัวนะคะและยืนยันว่าไม่เคยทราบเรื่องของการแต่งเครื่องแบบตำรวจหรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ไม่พบว่าอยู่ภายในบ้านค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีเองนะคะวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปมีภารกิจอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเดิมทีจะมีภารกิจตลอดทั้งวันแต่ว่าล่าสุดค่ะนายกรัฐมนตรียกเลิกงานในช่วงบ่ายนะคะโดยจะเดินทางมาติดตามคดีที่จังหวัดชลบุรีด้วยตัวเอง

0: โดยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้เตรียมเดินทางมาที่จังหวัดชลบุรีติดตามคดีฆ่าพี่น้องชาวรัสเซียและฆ่ายกครัว3ศพมีรายงานว่านายกจะไปร่วมแถลงข่าวสรุปคดีและก็ไปสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคดีสะเทือนขวัญนี้เพราะกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งระหว่างการลงพื้นที่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนายกรัฐมนตรีระบุว่าแม้มีเรื่องมงคลแต่ก็มีเรื่องอัปมงคลที่2คนไทยทำเรื่องเสื่อมเสียทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงจะไปดูกับตาค่ะว่าทำไมถึงทำได้โหดร้ายขนาดนี้ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้จะไปพบส.ส.สุพรรณบุรีและจะพาไปดูพื้นที่ต่างๆแต่สุดท้ายไม่ได้แล้วค่ะก็ต้องไปที่จังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างความมั่นใจกลับมาคนที่ทำลายประเทศได้ขนาดนี้ต้องรับโทษสถานหนักให้สะสมกับเวรกรรมที่ก่อไว้กับผู้เคราะห์ร้ายและประเทศไทยต้องทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีการอำนวยความสะดวกหรือการช่วยเหลือใดๆรวมไปถึงหาทางให้ได้รับโทษสถานหนักโดยเร็วค่ะ
1: 12นาฬิกา10นาทีครับเดี๋ยวขอพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ายังมีภารกิจของนายกรัฐมนตรีช่วงเช้าอีกหลายประเด็นครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนกลับมา

0: งฝั่งทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลนะคะว่าเมื่อเร็วๆนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือว่าสลค.ได้ทำหนังสือส่งถึงหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานดำเนินตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่สั่งในการประชุมครม.เมื่อ21กรกฎาคมที่ผ่านมาสืบเนื่องจากการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ได้เดินทางเยือนอย่างเป็นทางการ17-20กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะได้พบหารือกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลีเฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนเพื่อผลักดันความร่วมมือของทั้งสองประเทศในหลายมิติทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วนความร่วมมืออย่างรอบด้านระหว่างไทยจีนให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานการค้าการลงทุนความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการท่องเที่ยวตลอดจนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งอนาคตก็คือ AI และ EV ค่ะในการนี้ร่วมลงนามความตกลงบันทึกความเข้าใจต่างๆระหว่างกัน15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านอุดมศึกษาการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการศึกษาและวิจัยด้าน AI การสำรวจอวกาศการส่งออกสัตว์น้ำการบริหารจัดการน้ำการสาธารณสุขและอีกหลายสาขาเป็นการสร้างโอกาสมาให้กับประชาชนและภาคธุรกิจของทั้ง2ประเทศค่ะได้มีการหารือกับผู้ประกอบการชั้นนำของจีนเชิญชวนมาลงทุนในไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นศูนย์ข้อมูลData Center โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์และ AI การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคตและก็มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงพลังงานกระทรวงพาณิชย์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรม DOI รวมไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำแอคชั่นแพลนรองรับการหารือข้อตกลงต่างๆพร้อมกำหนดกรอบเวลาการดำเนินการให้ชัดเจนเพื่อผลักดันผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบเป็นระยะค่ะ
2: พี่ชายของหลุนโซโล่นะครับโพสต์ว่าจะเตรียมเอกสารเพื่อจะนำ

0: างน้องชายกลับประเทศไทยครับความคืบหน้าการเสียชีวิตของหลุนโซโล่นะครับพี่ชายหลุนโพสต์อัปเดตผ่าน Facebook ระบุ การนำร่างกลับไทยอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารส่วนสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอผลชันสูตรและยืนยันจากเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการครับ Facebook ของพี่ชายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าหลุนโซโล่หนุ่มยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังซึ่งพบว่าเสียชีวิตที่จอร์เจียได้โพสต์ความคืบหน้าว่าทางครอบครัวได้รับข้อมูลจากทางสถานทูตและตำรวจเจ้าของคดีว่าขณะนี้เรื่องนำร่างน้องกลับประเทศไทยอยู่ในขั้นตอนของเอกสารมอบอำนาจจากประเทศไทยครับส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่มีการชันสูตรอย่างเป็นทางการเรื่องทรัพย์สินของน้องเบื้องต้นทางตำรวจแจ้งว่าพบกล้องโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์เงินหนังสือเดินทางเสื้อผ้าและสัมภาระต่างๆยังอยู่ครบไม่พบร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินสำหรับกล้องโน้ตบุ๊กและก็โทรศัพท์มือถือทางตำรวจต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อจึงยังไม่สามารถส่งกลับประเทศไทยได้ตอนนี้ทางครอบครัวจะติดตามข้อมูลจากทางสถานทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักเพื่อป้องกันความสับสนและก็ไม่ให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนส่วนกำหนดนำร่างกลับประเทศไทยตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเมื่อมีกำหนดวันเดินทางและวันถึงประเทศไทยแน่นอนทางสถานทูตจะแจ้งครอบครัวทราบทันทีทางครอบครัวขอบคุณทางสถานทูตตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงทุกคนที่ช่วยติดตามและให้กำลังใจครอบครัวมาตลอดครับศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ก็กล่าวถึงกรณีที่ตำรวจนายหนึ่งโพสต์ข้อความถึงทุนที่หลุนโซโล่ได้รับขณะศึกษาในคณะรัฐศาสตร์อาจไม่ได้สอดคล้องกับสายอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ที่หลุนโซโล่ทำหลังจากเรียนจบโดยระบุข้อความว่าเสียดายทุนเรียนที่เขาให้เรียนฟรีเต็มจำนวนแทนที่จะจบมาควรทำงานให้ตรงสายการเรียนตามทุนพร้อมกับแฮชแท็กกลับสำแดงโอหังอวดว่าอยากรู้เรื่องรอบโลกนะครับซึ่งประเด็นนี้แหละครับศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์บอกว่าต้องเข้าใจก่อนว่าทุนการศึกษาไม่ได้มีความหมายแค่ในเรื่องของความรู้เราอาจได้รับความรู้ด้านรัฐศาสตร์แต่สิ่งที่ตัวไปมากกว่านั้นก็คือทักษะในการแก้ไขปัญหาชีวิตดังนั้นถ้ามองแค่ว่าตรงสายหรือไม่นั่นคือมองบทบาทของทุนในความหมายที่แคบแต่ความหมายกว้างก็คือความฉลาดในการแก้ไขปัญหาทักษะชีวิตและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติบทบาทของเราจึงเป็นการสร้างให้คนชนะปัญญาประดิษฐ์ให้อยู่ในฐานะผู้สร้างผู้พัฒนาและเป็นผู้ใช้งานเพราะบทบาทของมหาวิทยาลัยคือสถานที่สำหรับการประดิษฐ์ปัญญาเพื่อต่อยอดให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นสร้างครอบครัวสร้างอาชีพได้ดีขึ้นอธิการบดีจุฬาบอกด้วยครับว่ามหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าในการพัฒนาทุนมนุษย์ก็จะต้องมีการสนับสนุนและให้โอกาสเป็นการสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติชาติจึงจะถูกพัฒนาโดยคนที่มีคุณภาพสำหรับนิสิตจุฬาไม่ได้เป็นการให้ทุนการศึกษาแต่เราให้ทุนชีวิตให้บัณฑิตที่จบออกไปมีทุนในการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับตัวเองและครอบครัวได้ครับ
1: วันนี้ค่ะมีเรื่องของการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่3เป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยมีผู้สมัครเดินทางมายื่นเอกสารการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครพร้อมกับกองเชียร์ค่ะก็ที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งผลการลงทะเบียนการเลือกหมายเลขผู้สมัครช่วงเช้ามีผู้ชิงชัย2รายด้วยการหมายเลข1นายขจิตชัยนิคมผู้สมัครจากพรรคประชาธิปไตยใหม่และหมายเลข2นายอธิการแก้วสี่ผู้สมัครจากภูมิใจไทยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งสองฝ่ายผู้สมัครก็จับมือแสดงความยินดีลงเดินหน้าหาเสียงนำเสนอนโยบายในการชิงคะแนนเสียงโดยกำหนดมีการเลือกตั้ง30สิงหาคมนี้ค่ะโดยนายขจิตชัยนิคมเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปไตยใหม่เปิดเผยว่าอยู่การเมืองมาหลายสิบปีมารับสมัครเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการคืนบัตรคนจนให้กับทุกคนที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลมีปัญหาหลายเรื่องขอเป็นตัวแทนและมั่นใจว่าจะคว้าชัยในการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่3แห่งนี้ได้ขณะที่นายอธิการค่ะลูกเขยของนายรังธุรพลเปิดเผยว่าทำงานเบื้องหลังกับนายรังสุรพลมานานค่ะรู้เรื่องการเมืองดีตัดสินใจสานงานต่อจากพ่อตาที่ทำมาก่อนก็หวังว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการเลือกพรรคภูมิใจไทยขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีก็เดินทางมาสังเกตการการรับสมัครเมื่อเห็นนายขจิตชัยนิคมค่ะอดีตส.ส.คนเก่าคนแก่ของอุดรธานีก็เดินมาทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสกอดกันตบมือตบไม้ตบไหล่นะคะก็โดยนายขจิตก็แซวนายทรงศักดิ์ว่าอย่าทำกันแรงหลายเด้อนายทรงศักดิ์ก็บอกว่า

0: อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ก็เย็นสบายดีค่ะการเมืองเป็นเรื่องปกตินะคะเมื่อตำแหน่งว่างในฐานะพรรคภูมิใจไทยเจ้าของพื้นที่ก็ส่งลูกเขยนายรังลงสมัครแทนค่ะก็ถือว่าเป็นไก่ชนพันเดียวกันลงสมัครก็ลงสมัครก็มั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนจากนั้นค่ะก็ได้ไปที่หอประชุมนะคะให้กำลังใจกับนายอธิการผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยค่ะ
1: โนดิวลับมีแต่ดิวกับลูกนะครับอิงโพสต์ทิวต่างแดนสยบข่าวลือดิวโมดาโคนะครับนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครับได้โพสต์ภาพตัวเองนั่งดื่มเครื่องดื่มบนเก้าอี้ด้วยอิริยาบถที่ผ่อนคลายซึ่งฉากหลังน่าจะอยู่ต่างประเทศพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่ามาเที่ยวครับพักผ่อนครับโนดิวลับครับดิวเดี่ยวที่มีคือดิวกับลูกครับหลังจากก่อนหน้านี้ครับมีกระแสข่าวดิวลับโมนาโกระหว่างสีแดงกับสีเขียวซึ่งมีการตีความว่าเป็นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมพบกันที่โมนาโกซึ่งร้อยเอกธรรมนัสเองก็ออกมาปฏิเสธข่าวนี้แล้วว่าไม่เป็นความจริงครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้

0: การเพิ่มมาตรการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทอุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยเป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาติเริ่มต้นใช้ในวันนี้ค่ะ1สิงหาคมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอัมพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจค่ะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางขยายการตรวจสอบจากเดิมเน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการภายหลังการจดทะเบียนเพื่อปิดช่องโหว่การจัดโครงสร้างให้ผ่านการคัดกรองในช่วงเริ่มต้นก่อนเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามในภายหลังโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1สิงหาคมมาตรการใหม่นี้กำหนดให้กรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดิมบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนของผู้ลงทุนชาวไทยที่ชำระเงินลงทุนและของผู้แทนหรือนิติบุคคลผู้รับชำระเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงเพื่อความโปร่งใสค่ะจุดสำคัญของมาตรการนี้ก็คือการขยายการตรวจสอบให้ครอบคลุมตลอดวงเงินของนิติบุคคลไม่ใช่เฉพาะวันจัดตั้งบริษัทแต่รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามซึ่งเป็นช่องทางอาจถูกใช้หลีกเลี่ยงมาตรการเดิมโดยรัฐบาลมุ่งสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันการธุรกิจค่ะคุ้มครองผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจที่ไม่สุจริตไม่ใช่การจำกัดการลงทุนของชาวต่างชาติที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
1: ชุดเฉพาะกิจราชมนูครับรวบ33เมียนมาลักลอบข้ามแดนแม่สอดยึดกระบะปริศนาพร้อมสัมภาระเป็นหลักฐานเร่งสอบหาเจ้าของครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยหมวดเคลื่อนที่เร็วกองกำลังในเลสวนจัดกำลังพลออกลาดตระเวนและก็เฝ้าบริเวณพื้นที่หมู่6บ้านดอนชัยตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกระทั่งตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงได้แสดงตนเข้าตรวจสอบจากการตรวจสอบพบบุคคลสัญชาติเมียนมา33คนแบ่งเป็นชาย14คนหญิง17คนและผู้ติดตามอีก2คนครับนอกจากนี้ในบริเวณเดียวกันยังพบรถยนต์ต้องสงสัยพร้อมกระเป๋าสัมภาระวางอยู่บริเวณกระบะหลังจากการสอบสวนเบื้องต้นบุคคลทั้งหมดให้การยอมรับว่าได้ลักลอบเดินทางข้ามมายังฝั่งประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติและเป็นบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนรถยนต์ต้องสงสัยเป็นรถกระบะ4ประตูยี่ห้อโตโยต้าวีโก้สีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่ตเต่า8107ภายในกระบะท้ายพบสัมภาระจำนวนหนึ่งจากการสอบถามไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของรถเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สอดเข้าทำการตรวจยึดรถ

0: ระบะคันดังกล่าวไว้เพื่อตรวจสอบแล้วก็ขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
1: ตำรวจคอมมานโดรวบหนุ่มลักเบียร์ร้านสะดวกซื้อซ้ำซากหลายครั้งอ้างว่าติดแอลกอฮอล์หนักจนมุมกล้องวงจรปิดสุดท้ายค่ะแหกโรงพักตีเนียนขอเข้าห้องน้ำก่อนหลบหนีไปแต่

0: ค่ะโดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรสืบเนื่องจากเมื่อ18-19 ธันวาคมปี67เคยก่อเหตุลักทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อแถวเมืองทองธานีโดยใช้วิธีการอำพรางหลีกเลี่ยงการสังเกตของพนักงานทำทีเป็นลูกค้ามาเลือกซื้อสินค้าแล้วก็เอากระเป๋าเป้สะพายหลังใส่ในตะกร้าของร้านหยิบเบียร์ใส่กระเป๋าแล้วก็หยิบน้ำแข็งไปชำระเงินก่อนจะเดินออกจากร้านไปพอพนักงานตรวจสอบกล้องวงจรปิดจึงเห็นพฤติการซึ่งผู้ก่อเหตุใช้วิธีเดียวกันทุกครั้งจนกระทั่ง20ธันวาคมเมื่อปี67ผู้ต้องหากลับมาที่ร้านก็ก่อเหตุซ้ำค่ะโดยพนักงานของร้านเข้าไปสอบถามว่าก่อเหตุลักทรัพย์ไปก่อนหน้านี้หรือไม่ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าก่อเหตุจริงจึงนำตัวพบพนักงานสอบสวนดำเนินคดีจากการสอบสวนยังพบว่าผู้ต้องหาเคยก่อเหตุที่ร้านสะดวกซื้อแถวถนนบอนสตรีทเมืองทองธานีเมื่อ14และ16ธันวาคมปี67ลักษณะเดียวกันจึงแจ้งข้อหาลักทรัพย์และลักทรัพย์ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะโดยระหว่างการที่ควบคุมตัวพิมพ์ลายนิ้วมือค่ะปรากฏว่าผู้ต้องหาขอเข้าห้องน้ำก่อนอาศัยจังหวะหลบหนีออกจากการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามตัวดำเนินคดีซึ่งต่อมาค่ะจนพบว่าผู้ต้องหาหลบไปอยู่พื้นที่ภาคใต้กำลังเดินทางกลับเข้ากรุงเทพจึงได้ดักตัวสามารถจับกุมตัวไว้ได้ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรซึ่งขณะเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาพยายามใช้ลูกไม้เดิมอ้างว่าขอเข้าห้องน้ำเจ้าหน้าที่จึงไม่อนุญาตค่ะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะโดยอ้างว่าเปิดร้านขายส้มตำอยู่แถวเมืองทองธานีขายไม่ดีขาดรายได้และติดแอลกอฮอล์อย่างหนักจึงตัดสินใจขโมยค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับเกิดแผ่นดินไหวระดับปานกลางขนาด 4.7 ใกล้เมืองเนเปิลทางตอนใต้ของอิตาลีแรงสั่นสะเทือนก่อความเสียหายเล็กน้อยมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนส่วนที่ญี่ปุ่นครับยอดผู้เสียชีวิตสะสมจากแผ่นดินไหวเพิ่มเป็น36คนแล้วสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของอิตาลีเปิดเผยบอกว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.7 ในพื้นที่เมืองกัมปีเฟเกลใกล้กับเมืองเนเปิลหรือว่านาโปลีริมชายฝั่งทะเลทางตอนใต้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10คนระหว่างเกิดเหตุชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขณะที่บางคนเตรียมตัวใช้เวลาค้างคืนกลางแจ้งเนื่องจากความหวาดกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวต่อเนื่องหรือว่า after shock ตามมาอีกสถาบันธรณีฟิสิกส์และภูเขาไฟวิทยาแห่งชาติของอิตาลีบอกว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อ 19:46 นของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ระหว่างเมืองปอสซูโลอีและก็กวาโตซึ่งมีความลึกประมาณ3กิโลเมตรและก็บอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแผ่นดินไหวที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีการบันทึกแรงสั่นสะเทือนได้10ครั้งภายในเวลา 20:25 ของวันเดียวกันรวมทั้งแผ่นดินไหวขนาด 4.7 แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวครับสามารถรับรู้ได้ทั่วทั้งเมืองเนเปิลและก็บนเกาะอิสเกียและไกลไปจนถึงคาบสมุทรซอเรนโตมีรายงานความเสียหายเล็กน้อยต่ออาคารบ้านเรือนและรถยนต์ทั้งในและรอบๆเมืองเนเปิลครับส่วนในของญี่ปุ่นที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับตอนนี้ยังต้องเผชิญเส้นทางนะครับที่ความเสียหายเกิดขึ้นต้องได้รับการฟื้นฟูในเวลาอันยาวนานเลยครับจากกรณีแผ่นดินไหว 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะตั้งแต่วันอังคารยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น36คนรวมถึงผู้เสียชีวิตที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวโยงกับภัยพิบัติครั้งนี้ด้วยหรือไม่โดยยังมีบ้านเรือนเสียหาย 1,500 หลังคาเรือนมีผู้พยพกว่า 9,500 คนขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยหลักยังอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าอีออนที่เกิดระเบิดแล้วก็พังถล่มและโรงงานกระดาษของนิปปอนPaper Industry ที่ปล่องไฟโรงงานพังทลายจากแรงสั่นสะเทือนขณะที่รถไฟหัวกระสุนชินคันเซ็นสายคิวชูบางส่วนตอนนี้กลับมาให้บริการแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ
0: เมื่อวานนี้กลุ่มผู้อพยพชาวโมร็อกโกที่เดินทางกลับจากประเทศโดยสมัครใจเปิดเผยว่าความหิวโหยความรุนแรงและไม่มีที่พักพิงคือสาเหตุหลักที่ทำให้ต้องยอมล้มเลิกความพยายามลี้ภัยในเมืองเซตอูตาดินแดนแยกส่วนในแอฟริกาเหนือของสเปนขณะที่ทางการสเปนค่ะได้เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถคุมสถานการณ์คลื่นผู้อพยพจำนวนมหาศาลได้แล้วส่วนใหญ่จากกว่า 50,000 คนข้ามพรมแดนมาทางบกและทางทะเลในช่วง2วันได้เดินทางกลับโดยสมัครใจแล้วเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมืองเซอูตาเปิดเผยด้วยว่าพบร่างผู้เสียชีวิต57คนและอาจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมในฝั่งโมร็อกโกทั้งจากการจมน้ำและการเบียดเสียดอัดกันตายขณะพยายามปีนเขื่อนกันคลื่นบริเวณรั้วพรมแดนค่ะ
1: ศาลศรีลังกาสั่งประหาร

0: อดีตผบตรคดีระเบิดครับปูจิตชยสุนทรอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติศรีลังกาและเหมสิริเฟอร์นันโดอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงกลาโหมถูกศาลพิเศษตัดสินประหารชีวิตในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าจากการที่ไม่สามารถป้องกันเหตุระเบิดวันอีสเตอร์เมื่อปี62ที่ฆ่าชีวิตผู้คนไป279คนบาดเจ็บราวๆ500คนแม้ได้รับการแจ้งเตือนข่าวกลองล่วงหน้าก็ตามครับทั้ง2คนเคยได้รับการตัดสินให้พ้นผิดเมื่อปี65ก่อนที่ศาลฎีกาจะสั่งให้เริ่มพิจารณาคดีใหม่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ศรีลังกาจะยังคงโทษประหารชีวิตไว้ในกฎหมายแต่ก็มีแนวปฏิบัติทางธรรมเนียมที่ชะลอการประหารชีวิตจริงโดยมักจะเปลี่ยนโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตแทนครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณณรงค์จันทองดิฉันพจนาถ ธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เสนอรายการบอกข่าวเยาวรุ่นโดยอสมทระนอง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะซึ่งสัปดาห์นี้ก็จะเจอกับเจ้าป้าเหมือนเดิมค่ะซึ่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่กับเจ้าป้าอสมทระนองในรายการปักใต้บ้านเราเล่าเรื่องราวข่าวสารในภาคใต้ให้ได้รับฟังกันตลอดทั้งอาทิตย์แล้ววันนี้วันเสาร์รายการบอกข่าวเยาวรุ่นกับรายการแดนดินถิ่นใต้ก็ยังอยู่กับเจ้าป้าอีก1วันนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้แน่นอนว่าเมื่อถึงคิวของระนองแล้วเนี่ยก็มีเรื่องราวดีๆของจังหวัดระนองมาเล่าสู่กันฟังรวมถึงเยาวชนคนเก่งของเมืองระนองมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังหรือว่าน้องๆท่านใดที่รับฟังอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วมีความประสงค์อยากจะขอรับรางวัลพระราชทานนะคะหรือว่าทุนการศึกษาพระราชทานเนี่ยวันนี้เชื่อว่าถ้าได้พูดคุยกับน้องมิงหรือคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ก็จะเป็นพลังที่ดีในการที่จะขับเคลื่อนตัวเองให้ไปสู่จุดหมายให้สำเร็จเหมือนที่น้องมิงน้องหนึ่งหรือไทยเซโคก็ได้ประสบความสำเร็จในการตั้งใจไปขอรับรางวัลพระราชทานน้องก็ได้รับรางวัลมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเราก็เคยพูดคุยกันมาครั้งหนึ่งละซึ่งตอนนั้นที่คุยกับน้องมิงเนี่ยน้องมิงก็อยู่ในช่วงระหว่างของการเตรียมตัวอยู่ในช่วงระหว่างของการขอรับรางวัลพระราชทานนะคะวันนี้เมื่อน้องได้รับรางวัลแล้วเจ้าป้าก็เลยมาพูดคุยกับน้องกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและส่งกำลังใจกันต่อนั่นเองนะคะสวัสดีจ้าน้องมิง
2: สวัสดีค่ะป้านา
1: จ้าน้องมิงน้องหนึ่งหรือไทยเซ่โคนะคะเป็นยังไงบ้างลูกตอนนี้
2: ค่ะตอนนี้ก็วันนี้เขารู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้ก็มาออกรายการบอกข่าวเยาวรุ่นของป้านาอีกครั้งหนึ่งค่ะจากครั้งที่แล้วเนี่ยได้อยู่ในช่วงของการประกวดนักเรียนรางวัลพระราชทานค่ะก็ได้มีการพูดเกริ่นในรายการไปนะคะว่าขอให้เราได้รับรางวัลนี้นะคะแล้วก็ในปีที่แล้วค่ะช่วงเดือนตุลาก็ประกาศผลเรียบร้อยแล้วค่ะก็ไปรับรางวัลมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: นั่นไงพอรู้ว่าน้องไม่ได้รับรางวัลโอ้โหดีใจเพราะตอนที่เราคุยกันข่าวที่แล้วเนี่ยจำได้นะคะว่าเราก็ส่งต่อพลังซึ่งกันและกันว่ายังไงเราก็ต้องได้และเราก็ได้มาจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาคุยกันก่อนดีกว่าว่าเขาเรียกว่าลื้อฟื้นความหลังนิดหนึ่งก่อนที่หนูจะได้รับรางวัลพระราชทานเนี่ยก่อนนั้นอ่ะเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างในการที่จะไปขอรับรางวัล
2: ค่ะในช่วงก่อนที่เราจะขอรับรางวัลพระราชทานนะคะซึ่งก็ได้รับความเมตตาค่ะเล็งเห็นความสามารถจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยค่ะผอ.กัญจนาของเราค่ะก็เห็นว่าหนูเนี่ยน้องมิ้งเนี่ยได้ทำกิจกรรมต่างๆของในจังหวัดเนี่ยทุกเกือบทุกหน่วยงานเลยค่ะแล้วก็แทบจะทุกด้านด้วยท
1: ่
2: านก็เลยเห็นว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีความสามารถแล้วก็ตรงตามคุณสมบัติของนักเรียนรางวัลพระราชทานก็คือสามารถส่งได้นะคะซึ่งก็ครั้งแรกที่ท่านส่งเนี่ยก็คือตอนที่หนูอยู่ม.2ค่ะเป็นช่วงระดับชั้นม.ต้นค่ะซึ่งก็จะต้องแข่งขันในระดับเขตเนี่ยผ่านแล้วก็ไปในระดับกลุ่มจังหวัดเนี่ยค่ะไม่ผ่านเพราะว่าตอนนั้นต้องยอมรับว่าคนที่เราไปแข่งด้วยเนี่ยเขาอยู่ม.3 แต่ว่าตอนนั้นนะคะหนูอยู่แค่ม
1: .2
2: เราก็แพ้ในครั้งนั้นซึ่งก็ยอมรับว่ามีความเสียใจแล้วก็ท้อนิดนึงเพราะว่าคุณครูทุกท่านนะคะช่วยเราเต็มที่มากแล้วก็เราก็ทำเต็มที่มากนะคะแต่ว่าตอนนั้นด้วยความที่ไปเจอรุ่นพี่ก็อาจจะมีผลงานการนำเสนออาจจะดีกว่าเรานะคะซึ่งก็ทุกท่านนะคะคุณยายรวมถึงคุณยายทางบ้านทางโรงเรียนแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะหน่วยงานต่างๆก็ให้กำลังใจว่าต้องฮึดสู้ต่อนะลูกเราจะท้อแค่นี้ไม่ได้ต่อให้เรารับความพ่ายแพ้มาแล้วเราก็ต้องสู้จนกว่าเราจะได้มาเรายังมีโอกาสอีกทีนึงทีนี้ท่านผอ.ก็ส่งต่อค่ะตอนม.3
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ซึ่งก็พอส่งแล้วเนี่ยทุกท่านก็มาให้กำลังใจเต็มที่เต็มเปี่ยมรวมถึงเจ้าป้าด้วยมาออกรายการนั้นนะคะในช่วงที่กำลังประเมินอยู่เลยค่ะพอประเมินเสร็จแล้วเนี่ยประกาศผลตอนตุลาปรากฏว่าโอ้โหดีใจมากๆค่ะคือถ้าสมมติแพ้วันในวันนั้นนะคะแล้วหนูยอมแพ้ไปแล้วอ่ะ หนูก็จะไม่ได้มีความสุขไม่ได้รับรางวัลเหมือนในวันนี้เพราะฉะนั้นก็คือเราได้สู้แล้วแล้วก็ได้รับรางวัลมาแล้วค่ะ
1: อืมเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่สู้ต่อก็จะไม่มีวันนี้เกิดขึ้นได้ฟังเราก็แหมมันมีพลังอ่ะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะเคยผิดหวังเหมือนน้องมิ้งมาบ้างแล้วเหมือนกันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการขอรับรางวัลพระราชทานจากในหลวงอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆที่เราไปแข่งขันมาแล้วและเราแพ้แต่ถ้าเกิดเรามีโอกาสในการที่จะเข้าสู่การแข่งขันใหม่เนี่ยก็อย่ายอมแพ้เนาะซึ่งพอหลังจากน้องมิ้งไปครั้งแรกแล้วไม่ผ่านเนี่ยหนูกลับมาเตรียมตัวยังไงอีกในการที่จะฉันต้องฮึดสู้เนี่ยเตรียมตัวยังไงเพิ่มเติมคะ
2: ค่ะอันดับแรกเลยก็ต้องเรียบเรียงค่ะว่าครั้งที่แล้วที่เรานำเสนอที่เราใส่ผลงานไปเนี่ยเราผิดพลาดตรงไหนบ้างแล้วเราก็กลับไปแก้ไขที่จุดนั้นค่ะซึ่งก็ที่หนูผิดพลาดก็คือจะเป็นในส่วนของเกี่ยวกับเกรดของตัวเองเพราะหนูยอมรับเลยว่าตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะหนูเรียนไม่เคยได้เกรด4เลยคือจะอยู่แค่3จนถึง 3.5 ค่ะแต่ก็คือมาพัฒนาตรงส่วนนั้นขึ้นก็จากที่เกรดแค่2 3.2 ค่ะก็พัฒนาขึ้นมาเป็น 3.8 3.7 แล้วก็ตรงในครั้งนั้นรวมถึงคณะครูทุกท่านนะคะก็มาช่วยในการเตรียมความพร้อมมีการพัฒนาในการนำเสนอก็คือจะมีการทำบูธในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในผลงานด้านจิตอาสาบูธแรกเป็นผลงานจิตอาสาบูธที่2เป็นผลงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มิสทอรี่บูธที่3เป็นผลงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็บูธที่4เป็นผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาในชุมชนเนี่ยค่ะจะแบ่งเป็นบูธเป็นล็อกแบบน่าสนใจมากยิ่งขึ้นคณะกรรมการก็ชื่นชมค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือรอบล่าสุดที่ประเมินนะคะก็ได้มีการพาท่านคณะกรรมการนะคะไปเรียนรู้ผลงานเชิงประจักษ์ของหนูที่บ้านร้อยจีเทียนสือ ก็ได้รับความเมตตาจากคุณลุงสุภาตาสุภพรพงชัยพรคงซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ผลักการสนับสนุนหนูมาตั้งแต่เด็กๆค่
1: ะ
2: ก็พาคณะกรรมการไปตาสุดก็ให้ข้อมูลสนับสนุนว่าอุดเด็กคนนี้นะมาอยู่กับผมตั้งแต่ป.3 10ปีแล้วที่เขาทำผลงานนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะท่านเราไปเกี่ยวกับชีวิตหนูจนคณะกรรมการเห็นว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วเกณฑ์ของรางวัลพระราชทานเนี่ยค่ะก็คือจะต้องเป็นเด็กที่ประพฤติดีเรียบร้อยมีคุณธรรมจริยธรรมมีความเสียสละมีอาสารวมถึงจะต้องมีผลงานด้านวิชาการที่โดดเด่นด้วยค่ะแล้วก็ท่านคณะกรรมการไปเห็นก็จากที่เราอยู่แค่ในห้องประชุมธรรมดาพูดว่าตัวเองทำอะไรมาบ้างแต่คณะกรรมการก็ไม่เห็นภาพถูกไหมคะแต่พอท่านได้ลงไปพื้นที่เชิงประจักษ์ที่บ้านเทียนสีจริงๆแล้วเนี่ยแล้วก็เห็นว่าเด็กคนนี้เนี่ยทำประโยชน์เพื่อจังหวัดระนองจริงๆท่านก็ได้เห็นในส่วนนั้นด้วยแล้วก็ประเมินก็ปรากฏว่าเข้ารอบแล้วก็ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานค่ะแล้วก็รวมถึงหลังจากที่เขาประกาศว่าได้รับแล้วท่านผอ.ค่ะก็ส่งอีกรางวัลหนึ่งก็คือเป็นในส่วนของนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือว่ามทส.ค่
1: ะ
2: ซึ่งรุ่นหนูเนี่ยเป็นรุ่นที่17ค่ะในส่วนนี้ก็จะเขาก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดีเรียนดีแต่ว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายเนี่ยที่บ้านก็คืออาจจะอยู่ประมาณกลางๆไม่ได้สูงมากนักเพราะว่าตัวหนูเองเนี่ยค่ะก็คือตั้งแต่เกิดมาก็คือคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะแยกทางกันตั้งแต่เด็ก
1: ๆ
2: คุณแม่ก็ต้องไปทำงานหาเงินแล้วก็หนูโตมากับคุณยายค่ะจะอยู่กับคุณยาย 100% เลยค่ะตั้งแต่เกิดมาตอนเล็กๆเลยค่ะใช่ค่ะก็ได้คุณผอ.ก็ได้ส่งเกี่ยวกับเป็นนักเรียนทุนมทส.นี่แหละค่ะปรากฏว่าก็ผ่านค่ะในส่วนของเกรดหนูก็ตอนนั้นเกรดดีขึ้นมากจากที่ว่าพอเรารู้ว่าเกรดเราไม่ดีเนี่ยแล้ว

0: ก็ตีขยันเรียนขยันตอบให้ได้คะแนนเยอะมากยิ่งขึ้นก็ปรากฏว่าได้รับทุนการศึกษาพระราชทานด้วยค่ะแล้วก็ตอนที่ไปรับรางวัลเนี่ยค่ะก็จะไปรับช่วงใกล้เคียงกันในส่วนของนักเรียนรางวัลพระราชทานค่ะจะไปรับตอนต้นธันวาค่ะหนูได้ตอนนั้นหนูตื่นเต้นมากค่ะตอนที่เขาส่งหนังสือมาว่าจะต้องไปรับที่พระราชวังค่ะตรงสวนจิตรลดาแล้วหนูได้เข้าวันครั้งแรกรู้สึกดีใจมากมาก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนั้นเป็นคุณครูประทีปชูแก้วค่ะพาไปแล้วก็มีคุณยายกับคุณแม่แล้วก็คุณตาแล้วก็มีน้องเขาน้องของหนูไปด้วยค่ะตอนนั้นแค่ประมาณ9เดือนค่ะเดินทางไปด้วยค่ะแล้วก็หนูกับคุณยายก็เข้าไปรับที่ในวังค่ะตอนนั้นในสวนจิตรลดาคุณยายนั่งน้ำตาคลอตลอดเวลาเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณยายดีใจมากๆค่ะตอนนั้นไปรับกับพลเอกดาวพงศ์ค่ะซึ่งท่านก็เป็นองคมนตรีค่ะ
1: ค่ะฟังแล้วก็เนาะนี่มันต้องไม่ต้องมีปลาขนลุกเลยนะเนี่ยฟังหนูเล่าคือมองเห็นภาพออกเลยว่าคุณยายเนี่ยภูมิใจในตัวหนูมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าหนูอยู่กับคุณยายต้องบอกว่า 100% ทีนี้ถามนิดนึงพอหลังจากที่หนูได้รับรางวัลแล้วเนี่ยทีเนี้ยเราเห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงความไม่ย่อท้อของหนูมิ้งแล้วเนี่ยณวันนี้หลังจากที่หนูได้รับรางวัลพระราชทานแล้วหนูต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างเพื่อให้เป็นสมกับคำว่านักเรียนรางวัลพระราชทาน
0: ค่ะนักเรียนรางวัลพระราชทานเนี่ยเป็นรางวัลที่เป็นเกียรติประวัติสูงสุดของชีวิตเราทุกคนเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็เป็นรางวัลตอนนั้นนะคะเป็นรางวัลในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อหนูได้รางวัลนี้มาแล้วค่ะสิ่งที่เราจะต้องประพฤติและคิดไว้ในใจเลยเสมอนะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยดีหรือไม่ดีเราทำแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้างเพราะว่าในตอนนี้ค่ะเราเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานแล้วทุกสายตาก็คือจะจับจ้องถ้าสมมติว่าเราทำอะไรไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อตัวเราเองว่าเอ้านี่นักเรียนพระราชทานทำไมทำแบบนี
1: ้
0: นะคะประมาณนี้ซึ่งก็เราจะต้องตระหนักอยู่ในใจเสมอเลยว่าเราคือนักเรียนพระราชทานเป็นพระราชดำรัสพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
1: จ้ะ
0: ซึ่งเราได้มันมาแล้วเราก็อย่าทำพลาดอย่าทำให้มันไม่เหมาะสมกับรางวัลนี้ค่ะก็คือตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นค่ะเหมือนหนูค่ะเริ่มทำกิจกรรมมาตั้งแต่ป.3 อย่างที่บอกเขาเป็นแบบว่าเกิดคือหนูไม่ได้ตั้งใจว่าจะในอนาคตตอนเด็กๆนะเราไม่ได้นึกภาพว่าในอนาคตเราจะต้องได้รางวัลนู้นรางวัลนี้มากมาย
1: ค
0: ือหนูก็เป็นเด็กคนนึงค่ะที่เวลาคุณยายไปไหนก็จะติดต่อให้ตามคุณยายไปด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นของหนูเลยคือการที่คุณยายค่ะไปขายของที่หน้าบ้านเชียนสีตอนนั้นแล้วก็วิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเล่นอยู่ในบ้านเชียนสีแล้วก็ตาสุกก็ให้โอกาสมาสอนนี่หน้าต่างอันนี้หมายความอย่างนี้นะพื้นมีความลักษณะแบบนี้คือหมายความอย่างนี้คือตาสุดก็คือสอนทุกอย่างในบ้านจนวันหนึ่งเราลุกขึ้นมาเป็นนักเล่าเรื่องเองแล้วก็ชื่นชอบในการที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของเมืองระนองสิ่งต่างๆอันดีงามของจังหวัดระนองให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงหลายๆท่านที่มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงเสือค่ะเรารู้สึกภาคภูมิใจมาก
1: ๆ
0: แล้วก็นะคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็คือทำกิจกรรมมาเรื่อยๆจนมาได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานเราก็ยังปฏิบัติตัวอย่างนั้นต่อไม่ใช่ว่าพอเราได้รางวัลมาแล้วเราจะสต็อปอยู่แค่นั้นจะไม่ใช่อย่างนั้นต้องดำเนินต่อดำเนินตามพระราชดำรัสของรัชกาลที่9อีกด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็ยังส่งต่อความดีต่างๆให้กับน้องๆในชุมชนค่ะตอนนี้หนูก็มาทำกิจกรรมกับคุณยายนี่แหละค่ะเกี่ยวกับโครงการทูบีนัมเบอร์วันพาเด็กๆสนับสนุนเด็กๆในชุมชนซึ่งทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยก็เป็นโครงการของทุนกระหม่อมนะคะก็พาเด็กๆไปเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็พาเด็กๆเนี่ยค่ะมาทำจิตอาสาเป็นนักเล่าเรื่องน้อยที่บ้านเชียงศรีเราได้รับมาแล้วเราจะไม่หยุดแค่เราก็จะต้องส่งต่อให้กับคนอื่นอีกค่ะ
1: น่ารักที่สุดฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าน้องมิ้งทำจิตอาสาด้วยหัวใจจริงๆนะคะซึ่งการทำเนี่ยไม่ได้หวังเลยว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องได้อะไรบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่หนูทำมาโดยตลอดก็คือหัวใจของหนูมีจิตอาสาอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะแล้วก็เป็นจิตอาสาที่ไม่ได้มีแค่ตัวเรายังส่งต่อให้กับรุ่นน้องอีกด้วยนะคะฟังแล้วก็ชื่นใจทีนี้ในส่วนของกิจกรรมเนี่ยที่หนูได้รับรางวัลพระราชทานนะเป็นนักเรียนทุนการศึกษาแล้วเราจะต้องไปทำกิจกรรมต้องฝึกอบรมด้วยอะไรไหมลูก
0: ใช่ค่ะในส่วนของนักเรียนทุนคือมีกิจกรรมอีกเยอะแยะ

0: มากมายเลยค่ะซ
1: ึ
0: ่งก็ตอนที่เราไปรับทานนะคะเราจะไปรับช่วงปลายตุลาในส่วนของนักเรียนทุนนะคะไปรับพระราชทานเงินทุนจากพระหัตถ์ของในหลวงเลยค่ะแล้วก็มีพระราชินีนั่งอยู่ด้านข้างคือหนูน้ำตาไหลตลอดเวลาตลอด3ชั่วโมงที่ท่านเสด็จมาพระราชทานทุนนะคะนั่งร้องไห้ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็ตั้งแต่ที่รับมาแล้วเนี่ยชื่นใจแล้วก็แบบว่าเป็นกำลังใจสูงสุดให้กับเราแล้วก็ครอบครัวรวมถึงผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่เขาสนับสนุนเรามาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะ
1: ค่ะแล้วหนูได้ไปเข้าค่ายอบรมอะไรบ้างไหมลูก
0: มีค่ะก็ในส่วนของนักเรียนทุนนะคะจะมีการกิจกรรมการเข้าค่ายในแต่ละปีจะมี2ครั้งค่ะในช่วงปิดเทอมก็คือตอนเมษากับตุลาซึ่งหนูก็ได้ไปเข้าค่ายตอนเมษามาแล้วค่ะ
1: ที
0: ่กิจกรรมว่ามันจะเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนมทส.ค
1: ่
0: ะก็จะมีกิจกรรมการอบรมต่างๆเพราะว่าตัวหนูเนี่ยอยู่ในช่วงม.ปลายกำลังจะเข้ามหาลัยทางทุนก็จะมีติวเตอร์นะคะในการมาติววิชาวิทย์คณิตอังกฤษเคมีภาษาไทยต่างๆมาติวให
1: ้
0: แล้วก็มีการให้เราสอนในการทำเกี่ยวกับระบบทีแคสเพื่อที่จะสมัครเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาลัย
1: ค่ะ
0: แล้วก็นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่ให้เราไปเข้าค่ายจิตอาสา904ค่ะก
1: ็
0: หนูได้ไปที่โรงเรียนฝึกจิตอาสา904ตอนเมษาไปฝึกเกี่ยวกับการทำนาเลี้ยงวัวปลูกผักแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่จะคล้ายๆกับทหารเลยค่ะแล้วก
1: ็
0: ในส่วนของตุลาที่จะถึงนี้ก็จะเป็นค่ายเช่นเดียวกันค่ะจะเป็นรอบจะไปที่โรงเรียนนายร้อยจปรค่ะจะไปอยู่ที่นั่นเลยแล้วก็จะไม่ได้ใช้โทรศัพท์ทั้งหมด5วันประมาณ4-5วันค่ะก็คือจะไปฝึกแบบว่าตื่นเช้าแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆของทางทุนให้โดดหอให้อะไรนะคะก
1: ็
0: เป็นการฝึกให้เราเนี่ยตระหนักรู้อยู่เสมอว่าเราคือนักเรียนของในหลวงแล้วก็ฝึกให้เรามีความอดทนมีวินัยมีความรู้ต่างๆเนี่ยค่ะทางค่ายที่ของทุนจัดมาให้เราได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมค่ะแล้วก็ในแต่ละปีนะคะก็จะมีอย่างเช่นวันอาสาฬหบูชาวันมาฆบูชาหรือว่าวันสำคัญต่างๆของประเทศนะคะที่ในหลวงท่านจะเสด็จที่ไหนในกลุ่มของมทส.เนี่ยค่ะเขาก็จะมีประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนมทส.ไปเข้าร่ว
1: ม
0: ก็จะลงทะเบียนก็คือในทุกปีเราจะได้เจอในหลวงในทุกเทศกาลต่างๆกิจกรรมต่างๆค่
1: ะ
0: ถ้าเราว่างเราก็ลงชื่อไปแล้วก็จะได้ไปร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จท่านที่กรุงเทพมหานครค่ะแล้วแต่สถานที่ท่านจะเสด็จไปค่ะ
1: นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เมื่อได้รับรางวัลไปแล้วเนี่ยก็จะต้องไปทำการฝึกนะคะซึ่งการฝึกเนี่ยก็ได้อะไรมาเยอะเลยเนาะน้องมิ้งเราได้อะไรบ้างคะ
0: ค่ะได้เยอะมากๆค่ะจากที่หนูเนี่ยแบบว่าเรียนไม่ค่อยทันเพื่อนแต่พอเราไปเข้าค่ายอะค่ะเราไม่ต้องห่วงเลยเพราะพี่เขาเนี่ยสอนอย่างดีตรงไหนไม่เข้าใจคือเขาก็มาดูให้เอาตรงนี้ต้องแก้โจทย์อย่างนี
1: ้
0: คืออย่างแรกเลยทำให้เรามีความรู้ทำให้เราเก่งขึ้น อย
1: ่
0: างที่สองค่ะคือเราต้องไปอยู่นู่นไปเรียนรู้อยู่กับกลุ่มเพื่อนเราได้เพื่อนเพิ่มแล้วก็ได้ปรับตัวได้รู้ว่าการเข้าหาสังคมการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้จะต้องทำยังไงแล้วก็ได้ฝึกวินัยอย่างมากๆเลยค่ะแล้วก็เรียนรู้โครงการของในหลวงรัชกาลที่10แล้วก็ไปในถึงสถานที่ต่างๆที่ท่านได้เสด็จมาให้ความรู้แล้วก็ได้ส่งรีเรื่องโครงการต่างๆไว้เราก็ไปเรียนรู้คือเราได้หลายอย่างมากค่ะทั้งต่อตัวเราเองแล้วก็เราก็มาส่งต่อให้กับคนอื่นๆด้วย
1: นะคะฟังแล้วก็แหมต่อเวลาได้ไหมคะเนี่ยอยากต่อเวลาจังเลยเพราะว่า
0: อยากจะ20นาทีแล้ว
1: เดี๋ยวเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่อยากจะพูดคุยมากกว่านี้เนาะแต่ว่าในช่วงของรายการบอกข่าวเยาวรุ่นเราเนี่ยมีเวลาประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองแต่เชื่อว่าถึงแม้เวลาของเราจะน้อยก็จริงสิ่งที่น้องมิ้งพูดมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นรายการจนมาถึงวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นพลังที่ดีที่สามารถส่งต่อให้กับน้องๆเยาวชนน้องๆเยาวรุ่นที่รับฟังอยู่ที่ออกอากาศครอบคลุมทั่วภาคใต้ในตอนนี้มีพลังในการที่จะขับเคลื่อนตัวเองนะคะเพราะว่า1เห็นทั้งเรื่องของความพยายามที่ไม่เคยย่อท้อกับสิ่งที่เราไปแข่งขันแล้วแพ้แล้วก็กลับมาเติมเต็มตัวเองกับสิ่งที่พลาดไป2ก็คือมีวินัยในการที่จะดูแลตัวเองมีความอดทนและที่สำคัญคือน้องมีกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้างถึงแม้ว่าครอบครัวของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เหมือนคนอื่นแต่คุณยายเลี้ยงดูมาอย่างดีซึ่งอันนี้จริงๆอยากคุยกับคุณยายมากเลยนะคะเลี้ยงหลานยังไงเนี่ยทั้งเก่งทั้งน่ารักแล้วก็มีจิตอาสาที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดเลยนะคะซึ่งมีโอกาสก็จะขอคุยกับคุณยายบ้างเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ช่วงสุดท้ายละน้องมิ้งอยากจะให้น้องมิ้ง

0: ออกอะไรกับน้องๆหรือว่าครอบครัวที่กำลังรับฟังรายการบอกข่าวเยาวรุ่นอยู่นะคะที่อาจจะมีเป้าหมายในการที่จะไปขอรับรางวัลพระราชทานขอรับรางวัลนักเรียนทุนการศึกษาหรือมีความฝันอะไรก็ตามแต่ซึ่งแต่ละคนมีความฝันไม่เหมือนกันน้องมิ้งอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆคะ
1: ได้ค่ะอย่างแรกที่หนูจะบอกเลยนะคะก็คือให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนค่ะที่มีความฝันอยากจะทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็ที่จะส่งรับรางวัลพระราชทานรวมถึงการเป็นนักเรียนทุนนะคะก็อยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนค่ะว่าให้เราสู้ๆแล้วก็มั่นใจในตัวเองให้มากที่สุดค่ะก็คำที่หนูอยากจะบอกต่อเพื่อนๆก็คือการรักษาวัฒนธรรมเท่ากับเป็นการรักษาชาติค่ะอันนี้เป็นคำที่หนูได้รับการสอนมาตั้งแต่เด็กนะคะก็อยากจะส่งต่อให้เพื่อนๆทุกคนนะคะรวมถึงว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการที่เราไม่ย่อท้อเหมือนตัวหนูต่อให้เราส่งรางวัลต่างๆไม่ว่าอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องพัฒนาทางค่ะอาจจะเป็นในส่วนของการใช้ชีวิตอย่างอื่นด้วยถึงแม้เราจะไม่ประสบความสำเร็จอาจจะผิดหวังแต่เมื่อผิดหวังแล้วเราห้ามจมอยู่กับความผิดหวังนั้นให้เราถอยออกมาให้เราลุกขึ้นมาค่ะแล้วก็ฮึดสู้ใหม่แล้วก็ความประสบความสำเร็จนั้นล่ะค่ะก็คือจะมาเป็นความสุขในอนาคตที่ดีของเราแน่นอนค่ะ
0: สุดยอดที่สุดอันนี้ไม่ได้เป็นกำลังใจให้กับแค่น้องๆนะเป็นกำลังใจให้กับเจ้าป้าด้วยเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่อาจจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่นิดนึงพอฟังถึงเรื่องของการให้กำลังใจเวลาที่หนูท้อหนูทำยังไงกับตัวเองเพื่อให้ลุกขึ้นกลับมาสู้อีกครั้ง
1: ทุกครั้งที่ท้อนะคะหนูเนี่ยจะท้อจะเครียดบ่อยมากเพราะว่าในแต่ละเดือนในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆนานาซึ่งก็ตอนนี้ค่ะก็จะมีการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีนเนี่ยหนูท้อมากตอนนี้ว่าหนูจำบทไม่ได้เลยกลัวพูดจีนแล้วไปพลาดบนเวทีแต่สิ่งที่เราคิดเลยว่าถ้าเราท้อตั้งแต่ตอนนี้แล้วในวันจริงอ่ะเราจะสำเร็จได้ยังไงเราก็ต้องในตอนนี้ค่ะที่เราอยากถ้าเราเอาเวลาเนี่ยมานั่งท้อแล้วก็จะไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยเพราะฉะนั้นที่ต้องคิดเลยก็คือต้องต่อให้ในอนาคตมันจะดีหรือไม่ดียังไงตอนนี้เราทำให้เต็มที่ของเราก่อนอย่าเพิ่งมานั่งท้อเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่หนูคิดเสมอว่าถ้าเราปัจจุบันเนี่ยเราเอาเวลามานั่งท้อมานั่งแบบว่ามานั่งถอยแล้วในอนาคตมันจะดีได้ยังไงอันนี้จะเป็นคำที่หนูจะบอกตัวเองเสมอตอนที่ท้อค่ะ
0: ใช่เนาะถ้าหมดแต่ท้อแล้วมันจะดีได้ยังไงในวันข้างหน้าต้องฮึดสู้อ่ะให้กำลังใจละสุดท้ายหนูอยากจะบอกอะไรกับคนรอบตัวหนูบ้างคะ
1: อย่างแรกเลยค่ะก็หนูอยากจะขอบคุณคนรอบตัวหนูทุกคนเลยค่ะเริ่มต้นจากคุณยายค่
0: ะ
1: ที่คอยสอนคอยเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าหนูก็มีปมตั้งแต่เด็กๆเวลาไปโรงเรียนก็พ่อเพื่อนๆก็จะเล่าว่าไอเด็กไม่มีพ่
0: อ
1: แต่พอกลับบ้านมาเนี่ยค่ะจะมาเล่าคุณยายคุณยายก็จะกลอบบอกว่าไม่เป็นไรก็คือเราได้รับความรักจากทุกคนอบอุ่นเหมือนเรามีพ่อเหมือนกันค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ทุกๆท่านค่ะก็คืออันดับแรกคือตาสุขเลยค่
0: ะ
1: เจ้าของบ้านเทียนสือเป็นผู้ที่ผลักดันเราอย่างเต็มที
0: ่
1: แล้วก็ส่งต่อให้เราได้มาไกลถึงขนาดนี้รวมถึงพี่ๆสำนักงานวัฒนธรรม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ผู้ใหญ่ทุกๆท่านรวมถึงเจ้าป้าด้วยที่คอยสนับสนุนมีกิจกรรมอะไรก็พาหนูไปว่าจะได้ด้านภาษาจีนหรือว่ามาออกเทสอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็อยากขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่อยู่เคียงข้างคอยให้กำลังใจในวันที่ท้อที่ถอยขอบคุณค่ะ
0: ค่ะนี่คือน้องมิ้งเด็กหญิงอะนางสาวที่เป็นเด็กหญิงอยู่เลยนางสาวหนึ่งในไทยแซ่โคน้องมิ้งนะอุ้ยขอเสียงปรบมือดังๆซึ่งปลุกจากหัวใจของคนฟังทุกคนเลยนะคะเชื่อเสมอนะคะว่าคุณงามความดีสมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทานจริงๆนะคะสำหรับน้องมิ้งของเราวันนี้เวลาหมดแล้วเสียดายจังมีเวลาน้อยนะคะก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณนะคะที่มาเป็นกำลังใจดีๆให้ซึ่งกันและกันมาส่งต่อพลังดีๆให้กับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่กับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นขอบคุณน้องมิ้งมากนะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวช่วงหน้าพบกับรายการแดนดินถิ่นใต้กันต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: บอกข่าวเยาวรุ่น

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลอนุทินเยือนวัดเดิมบางสุพรรณบุรีไหว้ท้าวเวสสุวรรณเทพหน้าทองส่องเลขเด็ดธูปดอกใหญ่ได้996ชาวบ้านปลื้มลั่นนายกในดวงใจคู่ลุงตู่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปยังวัดเดิมบางหรือวัดคงคารามอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมจุดธูปแดงขนาดใหญ่สักการะท้าวเวสสุวรรณเทพหน้าทองโดยใช้เวลาขอพรนานกว่า2นาทีซึ่งชุดสักการะของนายกรัฐมนตรีธูปดอกใหญ่ได้หมายเลข996จากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้ากราบนมัสการพระครูสุวรรณปุญญารักษ์เจ้าอาวาสพร้อมสนทนาถึงการก่อสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณในช่วงสมัยการระบาดของโควิด-19 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างเดินอยู่ที่วัดมีชาวบ้านเดิมบางนางบวชเข้ามาทักทายกล่าวกับนายอนุทินว่านายกในดวงใจกับลุงตู่พร้อมระบุว่าดีใจและเป็นวาสนาที่ได้พบกับนายอนุทินคุมฝากขังป๋องธงบอลฟลุกคดีฆ่าอำพราง5ศพธงกล่าวขอโทษญาติเหยื่ออ้างถูกบังคับร่วมก่อเหตุตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ควบคุมตัวนายธนาหรือป๋องเกิดทองและนายธงชัยหรือธงศรีนินออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหาเพื่อนำไปขออำนาจศาลจังหวัดพัทยาฝากขังภายหลังถูกดำเนินคดีข้อหาฆาตกรรมและฝังอำพรางศพผู้เสียชีวิตรวม5รายระหว่างถูกควบคุมตัวนายป๋องมีท่าทีสงบนิ่งพยายามก้มหน้าและไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนแม้จะเงยหน้ามามองผู้สื่อข่าวเป็นระยะจากการสังเกตพบบริเวณตาซ้ายมีลักษณะบวมช้ำโดยป๋องปฏิเสธที่จะกล่าวถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุหรือแสดงความขอโทษต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตส่วนนายธงมีสีหน้าเคร่งเครียดก้มหน้าขณะเดินขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหาท่ามกลางญาติของผู้เสียชีวิต3รายที่เดินทางมาติดตามการฝากขังหลายคนร้องไห้ตะโกนถามถึงสาเหตุของการสังหารสมาชิกในครอบครัวทั้งพ่อแม่และลูกในช่วงแรกผู้ต้องหาทั้งสองไม่ตอบคำถามใดๆกระทั่งนายธงขึ้นไปบนรถควบคุมผู้ต้องหาได้ยินเสียงญาติผู้เสียชีวิตซึ่งรู้จักกันมาก่อนจึงเงยหน้าขึ้นกล่าวขอโทษพร้อมอ้างว่าไม่ทราบว่าเหยื่อเป็นครอบครัวดังกล่าวและอ้างว่าถูกนายป๋องบังคับหากไม่ยอมร่วมก่อเหตุครอบครัวของตนอาจตกอยู่ในอันตรายด้านญาติของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าได้ยินคำขอโทษของนายธงแล้วแต่ไม่ต้องการกล่าวอะไรเพิ่มเติมพร้อมระบุเพียงว่าขอให้ผู้ต้องหาได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรมรวบตัวการใหญ่ขนชาวจีนส่งมาเลเซียสกัดจับคาถนนขณะขนชาวจีน3คนส่งมาเลเซียโดยพันตำรวจเอกสรทัศน์เอี่ยมละออผู้กำกับการตม.จังหวัดสงขลานำกำลังชุดสืบสวนบูรณาการกำลังพร้อมตำรวจท่องเที่ยวและสภ.บางกล่ำสกัดจับรถขนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง2คันบริเวณถนนสายเอเชียหมายเลข2ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลามีนายทวีวิทย์อายุ39ปีสัญชาติไทยและนายอาทิตย์อายุ46ปีสัญชาติไทยเป็นผู้ขับขี่พร้อมคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติจีน3คนที่นั่งโดยสารภายในรถโดยผู้ขับขี่สารภาพจะไปส่งคนต่างด้าวที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอสะเดาได้ค่าจ้าง 30,000 บาทส่วนคนจีนลักลอบเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสระแก้วต้องการไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียขณะจะทำบันทึกจับกุมมีนายโมหมัดอายุ31ปีสัญชาติมาเลเซียและนางสาวเหงียนทิทานอายุ38ปีสัญชาติเวียดนามมาติดต่อชุดจับกุมเพื่อขอและพยายามเจรจาขอให้ตำรวจปล่อยตัวคน ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทั้ง3คนพันตำรวจโทพงศ์สิริพบข้อพิรุธจึงขยายผลหาความเชื่อมโยงบุคคลกลุ่มนี้จนทราบว่านายโมมัดและนางสาวเงียนทิทานเป็นนายหน้าต่างประเทศทำหน้าที่กำหนดจุดหมายปลายทางให้กับคนขับรถไปส่งคนต่างด้าวที่โรงแรมในพื้นที่อำเภอสะดาวเป็นผู้นำพาคนต่างด้าวหลบหนีไปยังมาเลเซียเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อหาทั้ง4คนในความผิดข้อหาร่วมกันให้ที่พักพิงซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือประการใดๆแก่คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
7: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
11: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
12: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
13: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนแดนดินถิ่นใต้โดยนักจัดรายการอสมทภาคใต้
0: M-Cot Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้
14: โดยอสมทระนอง

กลับมาอยู่กับเจ้าป้าต่อค่ะคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการแดนดินถิ่นใต้ซึ่งออกอากาศกันทุกวันเสาร์ในช่วงเวลา 13:10 นโดยประมาณจนถึง 14:00 นนะคะก็ต่อเนื่องจากรายการบอกข่าวเยาวรุ่นกันไปแล้วช่วงนี้ก็มารู้จักเมืองใต้กันเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่ออกอากาศกันทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองและมีเรื่องราวของแต่ละจังหวัดในส่วนภาคใต้มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจอย่างไรก็จะมาพูดคุยและทำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักจังหวัดในภาคใต้กันมากขึ้นนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ก็เจอกันมากันตั้งแต่วันจันทร์ละนะคะกับรายการปักใต้บ้านเราวันเสาร์ก็เป็นรายการแดนดินถิ่นใต้วันนี้ก็มารู้จักระนองผ่านกิจกรรมดีๆที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะคะเพราะวันนี้ก็เป็นวันที่1สิงหาคมเข้าสู่วันใหม่เดือนใหม่กันแล้วด้วยนะคะในแต่ละพื้นที่ก็น่าจะมีกิจกรรมที่จะส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจกันมากมายหลากหลายกันไปนะคะซึ่งระนองของเราเป็นช่วงที่หน้าฝนนะคะและหลายคนอาจจะคิดว่าเออมาระนองมาในช่วงหน้าฝนจะไปไหนเยอะค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการมาเที่ยวระนองในช่วงหน้าฝนนี่บอกว่าฟินมากฟินในเรื่องของการแช่น้ำแร่นะคะแช่น้ำแร่ท่ามกลางบรรยากาศฝนบอกเลยว่าเช็คอินที่ระนองมีแต่ฟินกับฟินเพราะระนองก็เป็นเสน่ห์เมืองฝนที่พร้อมต้อนรับทุกท่านในทุกฤดูกาลนะไม่ใช่แต่เฉพาะในช่วงหน้าไฮซีซันเท่านั้นไฮซีซันเนี่ยถ้ามาเที่ยวกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของทะเลใช่ไหมคะเกาะพะยามเกาะช้างเกาะกำเกาะข้างคาวเกาะญี่ปุ่นซึ่งก็เคยนำเรื่องราวของเกาะพะยามมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปแล้วเชื่อว่าหลายคนที่รับฟังเจ้าป้าอยู่เนี่ยก็อาจจะมาเคยมาเที่ยวละนะคะอาจจะมาเที่ยวระนองกันหลายท่านแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าไปที่ไหนกันบ้างนะคะเพราะว่าระนองก็อย่างที่บอกแล้วค่ะไม่ได้มีดีแค่ทะเลนะวิถีชีวิตหรือจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีก็มีอะไรที่น่าค้นหาและน่าสนใจอีกมากมายมาระนองแล้วเชื่อว่าทุกคนต้องหลงรักนะคะช่วงนี้หน้าฝนค่ะช่วงหน้าฝนมาเที่ยวระนองไปไหนอย่างที่บอกไปแช่น้ำแร่ฟินท่ามกลางฝนกับการแช่น้ำแร่ได้สุขภาพดีด้วยนะคะหรือจะมาเที่ยวน้ำตกโอ้โหตอนนี้ระนองเราน้ำตกก็มีให้คุณได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามคืออวดโฉมนักท่องเที่ยวได้อย่างตระหง่านตาเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำตกบุญญาบานซึ่งน้ำตกบุญญาบานเนี่ยอยู่ริมถนนเพชรเกษมเลยคุณผู้ฟังไม่แน่ใจนะว่าในประเทศไทยมีน้ำตกที่จังหวัดไหนบ้างที่อยู่ริมถนนโดยที่ไม่ต้องเดินทางเข้าไปอีกนะคะซึ่งอวดความสวยงามให้กับผู้ที่เดินทางสัญจรมาระนองรวมถึงแวะมาพักผ่อนให้คุณได้ชมความงามของน้ำตกบุญญาบานได้อย่างมีความสุขแน่นอนคือสัมผัสธรรมชาตินะคะที่นี่น้ำตกบุญญาบานอ่ะหรือจะเป็นน้ำตกเหงาอ่ะตอนนี้ก็มีน้ำตกที่สวยงามมากมายแต่ถ้าใครชอบแบบผจญภัยแอดเวนเจอร์เดินบุกป่าฟ้าดงเข้าไปเนี่ยแนะนำเลยน้ำตกละอองดาวค่ะอยู่ที่อำเภอกระเปอจังหวัดระนองนี่แหละนะคะยังไงก็สามารถที่จะมาเที่ยวกันได้เลยนะนี่คือเรื่องของน้ำตกนะเรื่องของธรรมชาติที่จริงๆแล้วก็พร้อมอวดโฉมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านอย่างที่บอกมาระนองมีให้เที่ยวเยอะจะเที่ยวแบบไหนมาเลยพร้อมต้อนรับทุกท่านส่วนกิจกรรมในเดือนหน้าเดือนนี้สิสิงหาคมกลางเดือนสิงหาคมนี้เขาจะมีระนองมิวสิกเฟสติวัล2026 14 15สิงหาคมนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะจากทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองกันที่จะมาพูดคุยให้รายละเอียดกับคุณผู้ฟังในงานนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันนะคะช่วงนี้ก็ฟังเพลงร็อกกันก่อนในช่วงแรกกับรายการแดนดินถิ่นใต้ค่ะ

0: ถึงช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงของการร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่นะคะซึ่งวันนี้ระนองเราเป็นแม่ข่ายสำหรับรายการแดนดินถิ่นใต้ก็จะมาพูดถึงกิจกรรมดีๆที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้ประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะคะมาประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวกันนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขอย่างแน่นอนหลายคนก็คงมีคำถามในใจแล้วนะคะว่าเอ๊ะจะเป็นงานอะไรนะที่เราจะมาเที่ยวจังหวัดระนองกันนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดโดยทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะจากผู้แทนของท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองนะคะมาพูดคุยกับเราก็คือคุณรัชนียมจันทร์และคุณธัญกรพ่วงศรีนะคะก็ได้มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะและจะมาให้รายละเอียดสำหรับกิจกรรมดีๆที่ทุกคนจะมาระนองกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะนะคะก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่อื่นอาจจะยังไม่รู้นะคะหรืออาจจะรู้บ้างแล้วนะคะแต่ว่ารายการของเราเนี่ยออกอากาศครอบคลุมทั่วภาคใต้14จังหวัดเลยก็เลยอยากจะให้ทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองเนี่ยได้มาพูดคุยถึงกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนซึ่งกิจกรรมที่ว่านี่คือกิจกรรมอะไรคะ
1: ครับกิจกรรมที่เรากำลังจะดำเนินการจัดนะครับชื่อว่ากิจกรรมระนองมิวสิกเฟสติวัลครับ
0: ระนองมิวสิกเฟสติวัล
1: ใช่เป็นเฟสติวัลใหญ่เลยครับในของจังหวัดระนองที่เรากำลังจะจัดเร็วๆนี
0: ้ต้องบอกว่าใหญ่
1: ใ
0: ช้คำว่าใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าได้ยินศิลปินเดี๋ยวจะกรี๊ดเฉพาะคนระนองก็กรี๊ดไปถึงเชียงใหม่ละนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่เนี่ยเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะคะว่าสำหรับงานนี้จะมีศิลปินของวงไหนบ้างที่จะมาสร้างความสุขนะคะก่อนอื่นต้องมาสอบถามถึงเรื่องของที่มาของโครงการกันสักนิดหนึ่งค่ะว่าโครงการนี้เป็นมายังไงคะ
1: ครับก็คือโครงการนี้นะครับเราได้รับจัดสรรงบประมาณครับจากจังหวัดระนองครับภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดปีกิจกรรมระนองมิวสิกเฟสติวัลครับเราโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ที่ดีครับให้เป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยวในจังหวัดระนองและเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครับการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับผลประโยชน์จากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในครั้งนี้ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นที่มาของโครงการนะคะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะคะและก็เป็นการเขาเรียกว่า
1: ส่
0: งเสริมการท่องเที่ยวนะคะแน่นอนว่าถ้าเราส่งเสริมการท่องเที่ยวเราก็อยากจะให้คนที่รับฟังรายการของเราอยู่เนี่ยมาเที่ยวระนองกันนะคะทีนี้งานของเรามีวันไหนกันบ้างคะ
1: ครับงานของเรามี2วันนะครับคือวันศุกร์ที่14สิงหาครับและวันเสาร์ที่15สิงหาครับ
0: ค่ะ2วันนี้ มีกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: ครับในวันศุกร์เลยนะครับเป็นวันแรกครับของการจัดงานครับเราจะมีการเปิดเวทีครับด้วยการมีโคเวอร์แดนซ์หรือว่าการแสดงบีบอยครับ
0: ค่ะ
1: และต่อมาจะเป็นคอนเสิร์ตจากวงดนตรีเยาวชนครับของจังหวัดระนองชื่อว่าวงมีสกิลครับ
0: ค่ะ
1: ครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีคอนเสิร์ตจากศิลปินวงที่1ครับชื่อว่ากัญชาลีครับในเวลา1ทุ่มเป็นต้นไปครับจนถึง2ทุ่มครึ่งและศิลปินวงที่2ครับแสดงตั้งแต่2ทุ่มครึ่งนะครับเป็นต้นไปคือวงเฟโลเฟโลครับและ3ทุ่มครึ่งครับอันนี้คือไฮไลท์ของงานเลยก็ว่าได้ครับเพราะถือว่าศิลปินที่เราเอามานี้นะครับเป็นศิลปินเบอร์ใหญ่มากๆเลยครับคือบอดี้สแลมครับ
0: นะคะบอดี้สแลมมา
1: ใช่บอดี้สแลมนะครับเขาจะให้เวลาทำการแสดงทั้งหมด1ชั่วโมง30นาทีครับ
0: โอ้ชั่วโมงครึ่งเลย
1: ใช่ครับถือว่าเยอะมาก
0: อันนี้มาเต็มวงเลย
1: มาเต็มวงเลยครับบอดี้สแลมตั้งแต่3ทุ่มครึ่งครับจนถึง4ทุ่มครึ่งครับ
0: นะคะนี่แค่วันแรกยังว้าวขนาดนี้

0: ราก็ยังปิดกิจกรรมครับเป็นเขาเรียกว่าไง after party คร
1: ับ มี after party ด้วย
0: ใช่มี DJ ซูอันครับที่จะมาปิดกิจกรรมในค่ำคืนนี้ให้อย่างสมบูรณ์แบบครับ
1: โอ้โหนี่แค่วันแรกก็ว้าวกันขนาดนี้แล้ววันที่2ล่ะคะ
0: ส่วนวันที่2ครับเหมือนเดิมครับเวลา

0: ครับจะเป็นศิลปินวงที่2ครับคือวงฟรีแฮนด์ครับ
1: ค่ะ
0: และ2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับเราจะเป็นศิลปินครับ Retro Spec สายร็อกสายวาครับมาเจอกันได้เลยที่นี่ครับเพราะ Retro Spec มาเต็มวงเช่นกันคร
1: ับ เต็มวงหมดเลยนะคะ
0: ครับ
1: 2วันเต็ม
0: ๆใช่หลังจากนั้นก็มีเหมือนเดิมครับ After Party ครับส่งท้ายค่ำคืนอย่างสวยงามด้วย DJ ซูอันครับ
1: DJ ซูอันก็ต้องมีคำถามนะคะเพราะว่าวงมาใหญ่ขนาดนี้นะคะเรียกว่าเบอร์1ของประเทศไทยเลยทีเดียวสำหรับวง Body Slam แล้วก็เป็น Retro Spec อีกนะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยอันนี้ฝากถามว่าในเรื่องความปลอดภัยเรามีการดูแลกันยังไงบ้างคะ
0: เราได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนแล้วครับสำหรับด้านความปลอดภัยครับซึ่งความปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะครับเราจัดเต็มแน่นอนเพราะศิลปินเราวงใหญ่เบอร์ใหญ
1: ่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นความปลอดภัยเราไม่พลาดแน่นอน
1: ไม่พลาดแน่นอนนะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ดูแลทั้งเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการจราจรที่จอดรถเราพอไหมคะ
0: ที่จอดรถ แน่นอนว่าพอครับเพราะเราก็ยังประสานกับลานเทศบาลแล้วก็ลานอบจครับที่เราจะสามารถจอดได้ใครที่อยากเข้ามาดูงานก็สามารถจอดได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็แล้วก็อาจจะเดินเท้านิดนึงครับแต่ก็เดินมาคุ้มกับศิลปินที่ได้ดูแน่นอนครับ
1: แน่นอนนะคะและนอกจากนี้ในเรื่องของความสะอาดล่ะคะเราได้มีการบริหารจัดการยังไงบ้างเอ่ย
0: เรื่องการบริหารจัดการเรื่องความสะอาดนะครับตอนนี้ของเราเป็นการดูแลโดยทางเทศบาลเมืองระนองครับเพราะเราให้ทางเทศบาลเมืองระนองครับจัดการเรื่องร้านค้าและแบ่งโซนร้านค้าให้เขาเรียกให้ถูกแบบให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
1: ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ
0: เขาก็จะดูแลทั้งเรื่องความระเบียบแล้วก็เรื่องความสะอาด
1: ก็คือในส่วนนี้เทศบาลเมืองระนองเป็นผู้ที่ดูแลจัดสรรเรื่องพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการได้มาขายของกันรวมถึงเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับขยะความสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลตรงนี้ที่สำคัญก็ฝากไปถึงคนที่มาดูด้วยเนาะว่าเวลาเราซื้อของอะไรมาทานก็แล้วแต่เนี่ยให้ทิ้งลงถังขยะด้วยนะคะเพราะว่าน่าจะมีในเรื่องของจุดทิ้งขยะในแต่ละจุดให้กับทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่านี่เป็นงานใหญ่มากนะคะสำหรับงานครั้งนี้ที่ทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองได้จัดขึ้นทีนี้ถามนิดหนึ่งในส่วนของดนตรีที่เราว่าว้าวแล้วเนี่ยมีกิจกรรมอื่นๆที่มีเพิ่มเติมมาด้วยไหมคะภายในการของเราม
0: ีแน่นอนครับเพราะงานนี้นะครับเราก็ถือว่าเน้นศิลปินเป็นหลักแล้วเราก็ยังจะไม่ทิ้งครับเรื่องของเยาวชนครับเราจะมีเป็นอาร์ตวอลครับก็คือจะเป็นพื้นที่ศิลปะครับสำหรับทุกคนนะครับให้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่ที่เดี๋ยวเราจะมีตั้งให้ครับเพื่อถ่ายทอดแรงบันดาลใจและสีสันและความทรงจำของเทศกาลผ่านงานศิลปะที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับ
1: นะคะอันนี้น่าสนใจซึ่งหมายความว่าอันนี้ก็คือน้องๆเยาวชนสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมนี้ได้เลย
0: ได้หมดเลยครับ
1: ค่ะดีเลย
0: แล้วก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมครับเรียกว่าเป็น random dance ครับก็คือเด็กๆเยาวชนที่อยากฝึกทักษะในการเต้นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อยากส่งเสริมทักษะให้คุณลูกได้มีทักษะในการเต้นก็สามารถมาเปิดเวทีตรงนี้ได้เลยครับเราจะผ่านเสียงเพลงและการเต้นอย่างอิสระให้กับเด็กๆเยาวชนทุกคนครับ
1: นั่นหมายความว่าเรามีพื้นที่ให้น้องๆได้เต้นด
0: ้
1: านหน้า
0: ด้านหลังของงานคร
1: ับ
0: ก
1: ็
0: ค
1: ื
0: ออยู่ในบริเวณงานนั่นแหละครับ
1: ก็เพราะว่าเราจะจัดเป็นโซนนะคะ
0: ใช่ครับเราจะแบ่งเป็นสเปซนี้อาจจะเป็นสำหรับการแรนดอมแดนสเปซนี้จะเป็นอาร์ตวอลประมาณนี้ครับ
1: นะคะก็พอจะมองเห็นภาพกันแล้วนะคะงานของเรามีวันที่
0: 14และ15สิงหาคมครับ
1: 14ถึง15สิงหาคมนี้นอกจากนี้มีอะไรอีกมั้ยคะในส่วนของกิจกรรม
0: นะครับเราจะมีโซนตลาดสร้างสรรค์ครับแต่โซนตลาดสร้างสรรค์ข้างบนนี้นะครับจะเป็นสำหรับเยาวชนเหมือนกันครับอาจจะเป็นงานฝีมือครับเป็นครีเอทีฟสำหรับการทำ DIY ข้อมือต่างๆการทำเสื้อผ้า DIY อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะเป็นของเด็กเยาวชนในจังหวัดระนองครับที่จะมาเปิดบูธข้างในแล้วเราก็จะมีบูธของเป็นเราผนึกกำลังกับพันธมิตรภาคเอกชนด้วยครับเราจะมีบูธสปอนเซอร์ครับท
1: ั้
0: งหมด3สปอนเซอร์แต่เราขอไม่บอกว่าเป็นสปอนเซอร์อะไรให้มาลุ้นกันเองในงานนะครับก
1: ็
0: จะมีแจกของลุ้นรับรางวัลอะไรประมาณนี้ครับเล่นกิจกรรม
1: นะคะก็เขาเรียกว่าสนุกแบบว่าครบทุกอรรถรสโอ้โห
0: แล้วก็กิมมิคของงานนี้นะครับขึ้นชื่อว่าระนองครับคือจะเป็นเมืองฝนอยู่แล้วแหละเราก็เลยแจกเสื้อกันฝนภายในงานด้วยครับเพื่อที่จะให้คนมาดูอ่ะไม่เดือดร้อนกับการที่ฝนตกครับก็คือสามารถชมคอนเสิร์ตได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่กังวลว่าจะต้องมาเปียกฝนครับ
1: อ๋อนะคะฝน8แดด4อย
0: ู
1: ่ระนองไม่กลัวฝนอยู่แล้วนะคะที่สำคัญมีเสื้อกันฝนแจกหมายความว่าสุกกันได้ อย่างต่อเนื่องนะคะในแต่ละวันที่เราจัดงานอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งฟิลของความสนุกในการดูคอนเสิร์ตมีค่าใช้จ่ายในการดูไหมคะ
0: ไม่มีครับงานของเราชมเขา

0: เข้าชมฟรีนะครับ
1: ฟรีหมดทุกอย่างเลยนะคะเพียงแค่คนเอาใจมาอย่างเดียวแล้วคุณจะได้ใจที่มีความสุขกลับไปอย่างแน่นอนนะคะส
0: ุ
1: ดท้ายค่ะ
0: มีความสุขกับบ้าน
1: นะคะมีความสุขกับบ้านสุดท้ายอยากจะฝากอะไรไหมคะสำหรับกิจกรรมดีๆที่เราจัดขึ้นในส่วนของระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ค่ะ
0: ครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับจังหวัดใกล้เคียงของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพังงาหรือจังหวัดชุมพรหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงที่อยากจะเข้ามาดูคอนเสิร์ตถือว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครับแล้วก็ศิลปินที่เรานำมานะครับถือว่าเป็นศิลปินเบอร์ใหญ่จริงๆถ้าใครนะครับที่ว่างในช่วงนั้นสามารถเข้ามารับชมได้เลยนะครับเพราะเราเปิดโอเพ่นทุกคนเลยครับเราอยากให้ทุกคนได้มาชมความสุขพร้อมๆกันในจังหวัดระนองครั้งนี้ครับเพราะคอนเซปต์งานของเรานะครับก็คือจะเป็นแสงสุดท้ายที่สวยที่สุดในจังหวัดระนองครับ
1: โอ้โหแสงสุดท้ายที
0: ่
1: จังหวัดระนอง
0: ใช่
1: น้องเมย์อยากจะประชาสัมพันธ์ฝากถงส่งท้ายกันสักหน่อยไหมคะ
2: ก็ขอเชิญชวนค่ะจังหวัดต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือใต้อีสานมาได้หมดเลยค่
1: ะ
2: พร้อมรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะ
1: นะคะเพราะว่าเราก็มีในเรื่องของที่พักนะคะเพียงพอในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวมาดูกันเพราะว่าปกติถ้าเราไปดูคอนเสิร์ตเข้าไปดูบอดี้สแลมเนี่ยบัตรเนี่ยอย่างน้อยต้อง 4,000 5,000 แน่นอน
0: ใช
1: ่ใช่มั้ยคะแต่มาครั้งนี
0: ้ฟรี
1: ฟรีทุกอย่างฟรีหมดเลยฟังแล้วก็อยากจะถึงวันนั้นเร็วๆจังเลยมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยคะ
2: แอบกระซิบว่าในงานเราอาจจะมีแจกของรางวัล
1: มีของแจกของรางวัลด้วย
2: สองชิ้น
1: ใน
2: แต่ละวันค
1: ่
2: ะ
1: ใช้คำว่าเซอร์ไพรส์นี่ก็อยากจะรู้แล้วกระซิบได้ไหมคะ
2: อาจจะเป็นไลค์แอนด์แชร์หรือตอบคำถามเกี่ยวกับศิลปินก็ได้ค
1: ่
2: ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังรายการเราอยู่เก็บรายละเอียดตรงนี้ไปให้ดีนะคะแล้วไปร่วมกันสำหรับกิจกรรมดีๆ 14-15 สิงหาคมนี้นะคะในส่วนของระนองมิวสิกเฟสติวัล2026บอกได้เลยงานนี้คุณจะมาสัมผัสแสงสุดท้ายที่จังหวัดระนองอย่างมีความสุขอย่างแน่นอนเลยนะคะขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะก่อนที่จะจากกันอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายอีกไหมคะไม่มีแล้วเนาะแค่อยากบอกว่ามากันเยอะๆเถอะค่ะ
0: มากันเยอะๆ
1: มากันเยอะๆนะคะ
0: เราต
1: ั้
0: งใจจัดงานนี้ออกมามากครับ
1: ใช่นะคะซึ่งทั้งสองท่านเองก็เป็นเจ้าของโครงการนี้โดยตรงด้วยนะคะขอบคุณที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับทางรายการแดนดินถิ่นใต้ในวันนี้นะคะขอบคุณน้องเมย์นะคะคุณรัชนียมจันทร์และน้องธัญกรพ่วงศรีน้องภาคนะคะที่มาพูดคุยกันแล้วก็รอโครงการดีๆแบบนี้อีกนะคะและอยากให้ทุกคนติดตามกันเพราะระนองของเรายังมีอะไรอีกมากมายให้คุณได้มาเที่ยวแล้วมีความสุขกลับไปเช่นเดียวกับงานระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก็เป็นงานดีๆนะคะที่นำมาพูดคุยกันนะคะที่จะเชิญชวนให้ทุกคนได้มาเที่ยวกันสำหรับระนองมิวสิกเฟสติวัล2026นะคะมาเที่ยวกันนะคะสำหรับเทศกาลดนตรีบอกเลยว่าฟรีเฟสติวัลแห่งภาคใต้ที่จะพาทุกคนร่วมสร้างความทรงจำสุดมันตลอด2วันเต็มเลยนะคะใครที่ได้ฟังรายละเอียดกันไปแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าเตรียมตัวกันให้ดีเตรียมตัวกันให้พร้อมรีบจองห้องพักกันเลยเป็น FC ของวง Body Slam Retrospect Free Hand Mean Fellow นะคะและอีกมากมายที่จะมาร่วมสร้างความสุขให้กับคุณผู้ฟังกันนะคะชวนเพื่อนชวนครอบครัวชวนคนรักมาเที่ยวกันนะคะสำหรับงานนี้บอกเลยว่าสนุกกับศิลปินหลากหลายวงอย่างที่คุณผู้ฟังรับฟังไปสนุกสนานกับการถ่ายรูปมีร้านค้ามากมายให้เดินชิมเดินช็อปและบอกเลยว่า2วันนี้จัดเต็มจริงๆ14และ15สิงหาคมซึ่งก็มาสนุกกันได้ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองงานนี้จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองนะคะระนองมิวสิกเฟสติวัล2026มาสร้างความทรงจำมาสนุกด้วยกันนะคะสำหรับงานดีๆที่อยากจะให้คุณสนุกกันให้สุดขอบฟ้าแสงสุดท้ายที่จังหวัดระนองทำไมต้องเป็นแสงสุดท้ายที่จังหวัดระนองเพราะว่าวงบอดี้สแลมอันนี้เป็นคอนเสิร์ตปิดท้ายในปีนี้เลยนะคะก็เลยมาแสงสุดท้ายที่จังหวัดระนองและเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมสร้างความทรงจำมันตลอด2วันเต็มๆย้ำว่าฟรีนะคะฟรีนะคะยังไงก็รีบจองห้องพักกันได้เลยนะคะแล้วเรามาเจอกันในงานนี้ระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ค่ะฟังเพลงร้องกันสำหรับช่วง งนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงของ MCOT Radio Go Green วันนี้เจ้าป้าจะมาคุณผู้ฟังมารู้จักนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของระนองที่เป็นผลิตภัณฑ์รักโลกเป็นอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันค่ะ

0: M-COT Radio Go Green
1: มาถึงช่วงนี้ค่ะช่วง M-COT Radio Go Green นะคะคุณผู้ฟังเจ้าป้าก็จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักผลิตภัณฑ์ของจังหวัดระนองที่เป็นผลิตภัณฑ์รักโลกและใช้ภูมิปัญญาของชาวประมงพื้นบ้านนะคะนำมาทำเป็นรองเท้าอ่ะหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าอะไรนะทำอะไรนะทำรองเท้าเป็นรองเท้าเชือกถักผลิตภัณฑ์จากบ้านชาครีซึ่งก็เป็นสินค้าโอท็อปด้วยนะคะจากภูมิปัญญาชาวประมงพื้นบ้านในการที่ได้นำเชือกนะคะที่เป็นเครื่องมือหาปูหาปลาของชาวประมงอะค่ะเขาเอามาประยุกต์ถักร้อยเป็นรองเท้าเชือกสารสู่ผลิตภัณฑ์รองเท้าบ้านชาครีอยู่ที่ตำบลบางหินอำเภอกระเปอจังหวัดระนองนะคะซึ่งก็เรียนผิดเรียนถูกกันมาพอสมควรนะคะณวันหนึ่งก็ได้รับการรับรองการเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดระนองอีกด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันนะคะซึ่งรองเท้าเนี่ยได้มาตรฐานม.พ.ช.ด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะสำหรับรองเท้าเชือกถักบ้านชาครีที่วันนี้อยากจะให้คุณผู้ฟังได้รู้จักและอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ซื้อไปใช้กันคือเป็นรองเท้าที่สวยเก๋มีสไตล์มีแบบให้เลือกเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งรองเท้าเชือกถักของบ้านชาครีเนี่ยเขาได้รับการรับรองการเป็นสินค้าโอท็อปจากกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเมื่อปี2560รวมถึงได้รับตราสัญลักษณ์ระนอง Nice and Clean ในปี2561และยังมีรางวัลอะไรอีกเยอะแยะเลยที่ทำให้เจ้าป้ากล้ามาการันตีกับคุณผู้ฟังนะคะว่าถ้าวันนี้อยากได้รองเท้าเก๋ๆสักหนึ่งคู่แล้วก็ร่วมกันส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนนะคะก็สามารถที่จะอุดหนุนได้เลยนะคะสำหรับรองเท้าเชือกถักบ้านชาครีมีให้เลือกหลากหลายสไตล์และมีข้อดีเยอะเลยนะคะก็คือเป็นรองเท้าที่ทำจากยางพาราสำหรับพื้นรองเท้าด้านบนก็เป็นเชือกถักลวดลายปานีตนะคะน้ำหนักเบาทนทานใส่ลุยน้ำซักทำความสะอาดได้สีไม่ตกด้วยนะคะนี่คือข้อดีของรองเท้าเชือกสารบ้านชาครีเป็นรองเท้ารักโลกและวันนี้นะคะเขาก็ยังได้มีการอัปเดตนะคะให้เป็นรองเท้าที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นรองเท้าที่ทำจากกากาแฟอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรองเท้าบ้านชาครีนะคะเป็นนวัตกรรมรองเท้าพื้นกากาแฟคือปกติเนี่ยเป็นพื้นยางพาราแล้วก็ใช้เชือกถักใช่ไหมคะแต่ว่าวันเนี้ยเขาก็นำเอากากาแฟที่ไม่ใช้แล้วก็คือกากกาแฟส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทิ้งกันซะเป็นส่วนใหญ่หรือเอาไปทำปุ๋ยแต่ว่าในวิสาหกิจชุมชนรองเท้าบ้านชาครีเนี่ยเขาก็นำมาเป็นพื้นกากกาแฟนะคะสู่รองเท้าคู่ใหม่ที่วันนี้ก็นำเสนอกันด้วยซึ่งช่วยลดขยะกากกาแฟช่วยโลกเดินริมหาดสบายๆไม่ต้องกลัวน้ำและเป็นฝีมือคนไทยปราณีตทนทานเก๋ไม่ซ้ำไข่ใส่ได้กับทุกชุดเลยทีเดียวนะคะฟังขนาดนี้หลายๆคนก็คงอยากจะรู้จักกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรองเท้าบ้านชาครีกันแล้วใช่ไหมคะและอยากจะเห็นว่าแล้วเขามีแบบอะไรอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะคะในส่วนของรองเท้าเชือกสารบ้านชาครีนะคะที่วันนี้เจ้าป้าก็เชิญชวนอยากให้ทุกคนได้รู้จักกันโดยสามารถที่จะติดตามทาง Facebook นะคะนั่นคือชาครีชูระนองใครมาระนอง

ก็สั่งซื้อกันหรือไม่สะดวกมาก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะคะทางเพจ Facebook ของชาคีชูระนองนะคะเข้าไปแอดเป็นเพื่อนกันนะคะหรือว่าติดต่อพูดคุยนะคะกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกันได้นะคะที่คุณหนุ่ยนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ได้ร่วมกันคิดและร่วมกันทำกับชุมชนและอยากจะช่วยกันดูแลรักโลกนะคะด้วยการนำสิ่งของที่เหลือใช้นะคะมาผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่ามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้นั่นคือรองเท้าเชือกสารชาครีอย่างที่บอกนะคะว่าพื้นยางพาราพื้นกากกาแฟอ้อแล้วก็เป็นพื้นของพลาสติกรีไซเคิลด้วยนะคะอุ๊ยอยากจะให้ได้ใส่กันนะคุณผู้ฟังยังไงก็สามารถที่จะสอบถามกันได้นะคะในส่วนนี้รองเท้าบ้านชาครีติดต่อกับคุณหนุ่ยได้เลยนะคะสำหรับเพจ Facebookชาคีชูระนองนะคะสนใจก็ทักหาคุณหนุ่ยได้โดยตรงเลยนะคะอันนี้เจ้าป้าก็นำผลิตภัณฑ์ดีๆที่เป็นของคนระนองมาประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบให้ทุกคนได้ร่วมกันรักโลกผ่านการสวมใส่รองเท้ารักโลกแบบเก๋ๆซึ่งยี่ห้อที่เขาใช้ชื่อก็คือฮิปรองเท้าเชือกสารบ้านชาครีนั่นเองค่ะอ่ะก็แนะนำกันนะคะสำหรับสิ่งดีๆในช่วงนี้กับ MCOT Radio Go Green ค่ะ

ค่ะในช่วงเวลาของรายการแดนดินถิ่นใต้สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่ต้องการจะทำความรู้จักนะคะในส่วนของรองเท้ารักโลกรองเท้าเชือกสารของบ้านชาครีเนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปติดตามเพจชาคีชูระนองกันนะคะบอกได้เลยว่าคุณจะได้รองเท้าที่ทนทานมีสไตล์ไม่ซ้ำแบบใครและได้อุดหนุนชุมชนด้วยนะคะโดนน้ำได้ซักทำความสะอาดได้สีไม่ตกเป็นงานแฮนด์เมดด้วยคุณผู้ฟังใส่ลุยได้ทั้งทะเลทั้งภูเขาน้ำตกเลยซึ่งเขาก็พัฒนามาจากภูมิปัญญาชาวบ้านประมงพื้นบ้านในการถักเชือกหาปลานั่นเองนะคะทุกคู่ใช้การถักด้วยมือนะคะแล้วก็โดดเด่นด้วยพื้นยางพาราโดดเด่นด้วยพื้นกากาแฟโดดเด่นด้วยพื้นที่นำพลาสติกเนี่ยมารีไซเคิลเป็นพื้นรองเท้ายังไงก็สามารถสอบถามกันได้นะคะที่คุณหนุ่ยให้เบอร์โทรศัพท์นิดนึงพี่วัดรองเท้าโรคนะคะ0812714817นะคะพี่วัดรองเท้าลักโลกบ้านฉากนั่นเองนะคะก่อนจากลาก็ทิ้งท้ายกันเอาไว้ตรงนี้ผมเอาสักครู่เนี่ยอาจจะบอกรายละเอียดในเรื่องของช่องทางติดต่อไม่หมดนะคะเจ้าปาก็เลยมาส่งท้ายกันตรงนี้ในช่วงเวลาของรายการแดนดินถิ่นใต้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งในสัปดาห์หน้ารายการแดนดินถิ่นใต้จะเป็นของจังหวัดอะไรคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะคะทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงช่วงนี้ยังคงมีฝนอยู่นะคะในพื้นที่ของระนองรวมถึงอีกหลายๆพื้นที่ด้วยนะคะถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่ไหนและมีฝนตกเยอะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะอ๋อก่อนจะจากกันประชาสัมพันธ์เรื่องนี้กันหน่อยนะคะสำหรับการเปิดรับสมัครครีเอเตอร์ทั่วประเทศร่วมประชันไอเดียในการประกวดคลิปวิดีโอระนองกรีนช็อตซีซั่นคอนเทสต์2026ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทเลยนะคะซึ่งกิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมที่ทางจังหวัดระนองก็ร่วมกับภาคเอกชนนะคะที่ได้จัดโครงการดีๆเพื่อที่จะเชิญชวนให้ครีเอเตอร์ทั่วประเทศเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศไหนก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมระนองกรีนช็อตซีซั่นคอนเทสต์2026ได้เที่ยวระนองปุ๊บสุขปั๊บนะคะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนจะเป็นประชาชนก็สามารถที่จะร่วมส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดปลุกพลังครีเอเตอร์ถ่ายทอดระนองในมุมที่โลกต้องเห็นเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนเสน่ห์ความงดงามอัตลักษณ์ของจังหวัดระนองแหล่งท่องเที่ยวผ่านมุมมองใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวที่อยากจะเดินทางมาสัมผัสนะคะซึ่งการประกวดในครั้งนี้เนี่ยก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดที่มีใจรักการถ่ายภาพการผลิตสื่อดิจิทัลนะคะได้ถ่ายทอดเรื่องราวของจังหวัดระนองไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่สวยงามอุดมสมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นหรือประสบการณ์การท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นของคุณที่ผ่านมาผ่านคลิปวิดีโอแบบแนวตั้งนะคะ9:16ความยาวไม่เกิน3นาทีซึ่งเนื้อหาเนี่ยต้องถ่ายทำภายในจังหวัดระนองและเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ชิ้นใหม่ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งรางวัลบอกเลยนะคะว่าเงินรางวัลผู้ชนะในรุ่นประชาชนทั่วไปเนี่ยจะได้รับเงินรางวัลชนะเลิศถึง 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีรางวัลสำหรับผู้ชนะในทุกประเภทรวมถึงรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยอีกเป็นจำนวนมากเลยนะคะก็มาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันซึ่งในส่วนของการเปิดรับสมัครเนี่ยก็ติดตามรายละเอียดเพิ่ม
ิ่มเติมกันนะคะเจ้าป้าก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะหรือว่าติดตามทางเพจ Facebook นะคะของทางอสมทจังหวัดระนองก็ได้นะคะหรือว่า Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะคะซึ่งก็จะเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ล่ะค่ะแต่จะเป็นวันไหนจะมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบยังไงก็กดติดตามเพจอสมทระนองได้นะคะวันนี้รายการแดนดินถิ่นใต้หมดเวลาหมดก็จากลากันไปขอบคุณที่ติดตามรับฟังและถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดในตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะและไม่แน่ใจว่าจะเจอกันอีกเมื่อไหร่แต่รู้ว่าเราต้องกลับมาเจอกันอีกแน่นอนเพราะรายการปากใต้บ้านเราแดนดินถิ่นใต้บอกข่าวเยาวรุ่นเราก็จะสลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละจังหวัดในพื้นที่ของภาคใต้กับอสมทนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่กับเจ้าป้าในสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ด้วยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าก็ติดตามกันได้นะคะว่าเป็นอสมทของจังหวัดไหนที่จะเป็นแม่ข่ายมาเล่าข่าวรวมถึงนำเรื่องราวดีๆของในจังหวัดมาประชาสัมพันธ์และพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันจากลากันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสวัสดี

0: ามทางเพจ Facebook Radio
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: นี้เวลา14นาฬิกา Mcord Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลนายกซัดป๋องและธงลั่นเอาให้สะสม

0: กับกรรมที่ทำไว้กำชับเจ้าหน้าที่ทำสำนวนรวดเร็วรอบคอบพร้อมอำนวยความสะดวกคืนร่างผู้เสียชีวิตกลับบ้านเกิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีการแสดงความเห็นว่าอยากให้ประหารชีวิตผู้ต้องหาคดีฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียและคดีฆ่าคนไทยยกครัวว่ามีกระบวนการทางกฎหมายซึ่งต้องดำเนินการกับผู้ที่ก่อความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกและจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดสิ่งที่จะเดินทางไปจังหวัดชลบุรีนั้นเพื่อย้ำการเร่งรัดการทำสำนวนทุกอย่างให้กระชับแม่นยำเพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษที่สูงสุดสะสมกับกรรมที่ทำไว้อย่าไประบายอารมณ์ว่าต้องได้รับโทษแบบไหนอย่างไรเพราะคนที่ตัดสินว่าจะต้องได้รับโทษแบบไหนคือศาลยุติธรรมแต่ต้องย้ำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขอให้ความร่วมมือและสำนักงานอัยการสูงสุดให้เร่งทำคดีให้เร็วที่สุดเพราะคดีนี้ไม่ใช่แค่สะเทือนขวัญคนไทยเท่านั้นแต่ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายอย่างมากขอให้ประชาชนมั่นใจอย่า กังวลจะทำอย่างเต็มที่คดีนี้เป็นคดีฆ่าคนตายพ้นโทษออกมาแล้วกระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเชื่อว่าโทษจะหนักหนาสาหัสนี่คือสิ่งที่ต้องไปกำชับฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทำคดีเรื่องความรัดกุมและรอบคอบให้มากที่สุดประธานวิปรัฐบาลเผยยังรอดูคำวินิจฉัยเต็มศาลรัฐธรรมนูญเปิดวิสามัญถกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านหรือไม่นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลกล่าวถึงการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าทั้งหมดต้องรอคำวินิจฉัยฉบับเต็มของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งปัจจุบันทางสภายังไม่ได้รับจึงต้องรอก่อนและต้องมาดูว่าจำเป็นต้องมีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญหรือไม่ส่วนเรื่องขั้นตอนหากทำคำวินิจฉัยเต็มมาแล้วนายกรวีกล่าวว่าจะต้องมีมติคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องมาให้ขอเปิดประชุมวิสามัญซึ่งดูจากไทม์ไลน์แล้วจะเปิดสมัยประชุมสามัญวันที่25สิงหาคมและหากต้องเปิดสมัยประชุมวิสามัญช่วง20สิงหาคมซึ่งอีก 2-3 วันก็จะเปิดสมัยประชุมสามัญก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นอย่างไรก็ตามยังตอบอะไรไม่ได้จนกว่าจะเห็นคำวินิจฉัยฉบับเต็มของศาลรัฐธรรมนูญพบลูกช้างป่าไซโยกพลัดหลงอายุ2สัปดาห์สุขภาพอยู่ในภาวะวิกฤตนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา6นาฬิกาหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติไซโยกได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่บ้านแม่น้ำน้อยตำบลไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีว่าพบลูกช้างป่า1ตัวบริเวณชายน้ำห้วยแม่น้ำน้อยจึงได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยต้องใช้เรือชาวบ้านในการเดินทางเข้าไปใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงพบลูกช้างป่าพลัดหลงมีสภาพอิดโรยและไม่พบโครงช้างบริเวณนั้นคาดว่าถูกทิ้งไว้ประมาณ2วันเจ้าหน้าที่จึงได้นอนเฝ้าเพื่อสังเกตพฤติกรรมและรอโครงช้างมารับตลอดทั้งคืนลูกช้างป่าส่งเสียงร้องเรียกหาแม่ช้างเป็นช่วงๆแต่ไม่มีเสียงฝูงตอบรับคาดว่าโครงช้างได้เดินข้ามน้ำทำให้ลูกช้างพัดไหลตามน้ำมาต่อมาวันที่31กรกฎาคมทีมสัตวแพทย์ได้เข้าพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์ลูกช้างป่าเบื้องต้นพบว่าเป็นลูกช้างป่าเพศผู้น้ำหนักประมาณ40กิโลกรัมอายุไม่เกิน2สัปดาห์มีสภาพอิดโรยมีแผลถลอกผู้พองและหลุมแผลหลายจุดในช่องปากมีแผลคล้ายร้อนในขัดน้ำอย่างรุนแรงกินนมได้น้อยเนื่องจากเจ็บแผลสุขภาพอยู่ในแนวโน้มน่าเป็นห่วงทีมสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าลูกช้างป่าอยู่ในสภาพวิกฤตจึงเคลื่อนย้ายมายังที่ทำการอุทยานแห่งชาติไซโยกจัดให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนเวรดูแลตลอดเวลาและจะตรวจหาเชื้อไวรัสเฮอร์ปีสในช้างเด็กในวันนี้ทางนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมอุทยานระดมทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดูแลรักษาอาการอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจาก

0: รรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat โดย DJ ช้าง

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันครับกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันด้วยเจอกันวันเสาร์ที่1เดือนสิงหาคม2569นะครับ14นาฬิกากับ17นาทีครับตอนนี้นะฮะวันนี้ก็อีกไม่กี่ชั่วโมงก็ลุ้นกันอีกแล้ว
1: เป็นวันลุ้นของทุกคนวันรวย
0: หรือเปล่า
1: พี่เกียร์เขาจัดนะ
0: คือถ้ารวยแล้วก็ไม่น่าจะซื้อกันทุกงวด
1: รวยแล้วรวยอีกไง
0: ยังไม่รวย
1: รวยแล้วรวยอีกเพราะรอบที่แล้วรู้สึกก็เป็นคนนครศรีธรรมราชใช่ไหมที่ได้รางวัลที่หนึ่งน่ะใช่ไหมอยู่ทุ่งสงหรืออะไรประมาณนี้นะฮะอยู่ทุ่งสงอุ้ยวันนี้น้าจ๋ามาสวัสดีค่ะ
0: ลุงหายหรือยัง
1: เป็นอะไร
0: ไม่สบายเหมือนกัน
1: เหมือนดีเจช้าง
0: นี่ขนาดไม่เจอกันยังติดกันได้นะครับไม่น่าเชื่อ
1: ติดกันทางโซเชียลค่ะ
0: นั่งอยู่ห้องเดียวกันนี่มีโอกาสไหม
1: ไม่ค่อย
0: วันนี้นะครับก็ทักทายคุณผู้ฟังนะที่กำลังติดตามแล้วก็รับฟังรายการกันอยู่นะทางสถานีวิทยุอสมทนะครับทั้ง9สถานี10คลื่นทั่วประเทศด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอสมทนครศรีธรรมราชนะครับ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพรFM 90.75 แล้วก็ 104.75 อสมทจันทบุรีครับ FM 95.25 MHz อสมทสุโขทัย FM 99.25 MHz อสมทสกลนคร FM 107.0 MHz ครับอสมทอุดรธานีครับ FM 91.5 MHz และอสมทนครราชสีมานะครับ FM 95.75 MHz 2ชั่วโมงเป็นประจำนะครับบ่าย 2-4 โมงวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เรามีนัดเจอกันครับ
1: ค่ะนัดเรื่องอะไรคะ
0: พูดบ้างสิ
1: วันนี้เขาอยากให้ช่วยค่ะท่านผู้ฟังก็ทักทายท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมกันอยู่ทางหน้าจอไลฟ์สดของเราด้วยเช่นกันนะคะที่หน้าแฟนเพจดีเจช้างตกมันค่ะแล้วก็แฟนเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยากจะสอบถามถึงผลงานเพลงที่ท่านชอบนะคะก็สามารถโทรเข้ามาในรายการเราได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0754192225ค่ะ
0: ครับ
1: 0754192225นะคะก็เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย2โมงเศษๆจนถึง4โมงเย็นนะคะเราจะเจอกันในเรื่องของการถอดบทเรียนการพูดคุยกันเรื่องของพืชนะคะเรื่องของเกษตรนะก็สนับสนุนรายการโดยปุ๋ยแบล็คแคทและก็ยาเชื้อราBlack Cat 1เช่นเดิมนะคะ
0: เมื่อวานนี้มีโอกาสได้นั่งพูดคุยกันนะครับกับท่านส.ส.

0: เขาก็พูดกันถึงเรื่องราวของทุเรียน
1: จ้ะ
0: นะครับพูดกันถึงทุเรียนก็มีคนตั้งคำถามในวงสนทนาว่าสุภจีหายไปไหนนะฮะซึ่งก็ได้รับคำตอบมาครับว่าที่ท่านหายไปเนี่ยเพราะว่ามีการคาดการณ์อย่างแล้วครับพี่เกียร์
1: ว
0: ่ารอบหน้าทุเรียนจะเพิ่มอีก 20%
1: หมายความว่า
0: ผลผลิต
1: จะเพิ่มขึ้นอีก
0: 20% อีกแล้ว
1: อันนี้ไม่แปลกค่ะท่านผู้ฟังเพราะว่าตามที่เรารู้กันมาเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าการขยายพื้นที่ในการปลูกทุเรียนเนี่ยมันมากขึ้นนะคะมากขึ้นจริงๆนะเราจะเห็นคือช่วงระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นการล้มยางการล้มปาล์มการเคลียร์พื้นที่นายกโคกยกอะไรมาเนี่ยทุกคนก็จะปลูกทุเรียนมีไร่2ไร่ก็จะปลูกทุเรียนนะคะพื้นที่ทุเรียนก็จะมากขึ้นพอมากขึ้นปุ๊บเนี่ยผลผลิตมันจะล้นในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเพื่อนบ้านของเราผลผลิตเขาก็พร้อมที่จะออกแม้กระทั่งคนที่เป็นพ่อค้าหรือว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราอย่างประเทศจีนเนี่ยเขาก็มีพื้นที่อยู่ทางเวียดนามเขามีพื้นที่อยู่ทางสปป.ลาวนะเพื่อนั้นเขาทำของเขาเองนะคะเขาทำ MOU กันแล้วก็ไปทำพื้นที่เป็นล้านไร
0: ่
1: บอกได้เลยพื้นที่เป็นล้านไร่ที่เขาทำนะคะแล้วก็งบประมาณเยอะแน่ๆในการที่จะลงทุนแล้วก็พัฒนาเนี่ยวันนี้เราอาจจะมองว่าเขาตามหลังเรานะในเรื่องของทุเรียนแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยนวัตกรรมด้วยงบที่เขาพร้อมเงินพร้อมพี่ช้างเดี๋ยวลืมว่าหนึ่งเหรียญของเขาเนี่ยก็คือ5บาทของไทยนะคะแล้วมันจะกี่พันกีบของลาวล่ะนะคะแต่ถามว่าทั้งหมดเนี่ยลาวเนี่ยเป็นพื้นที่มีคนทำงานมีพื้นที
0: ่
1: นะแล้วก็ดินเนี่ยบริสุทธิ์กว่าทางไทยแน่น
0: อ
1: นนะคะเคมีน้อยกว่าแน่นอนถึงแม้ว่าจะมีการนำเข้าสารเคมีทั้งหมดเนี่ยจากเมืองไทยไปแล้วก็นำเข้ามาจากจีนนะคะนำเข้ามาเนี่ยมาตรฐานหรือคุณภาพของสารเคมีเนี่ยจีนก็สู้เราไม่ได้อยู่แล้วนะคะด้วยความที่จีนเนี่ยด้วยความที่เป็นเมืองใหญ่เป็นประเทศที่ใหญ่มากแล้วก็คนรวยก็จะเยอะน
0: ัก
1: ธุรกิจก็จะมากและในความที่เรารู้จักจีนก็คือเป็นนักก๊อปปี้ตัวยงของโลกอยู่แล้วนะคะเป็นนักก๊อปปี้ไม่ค่อยมีของจริงเป็นแบบเซินเจิ้นอ่ะเป็นของก๊อปแท้ๆคุณช้างเข้าใจใช่ไหมท่านผู้ฟังเข้าใจไหมเป็นของก๊อปแท้ๆอะค่ะนะก็แม้กระทั่งไข่หรือแม้กระทั่งข้าวสารข้าวสวยที่เราทานเนี่ยค่ะมันเราอย่าไปคิดว่าเรากินที่จีนแล้วได้กินข้าวจริงๆนะมันคือการบางที่อ่ะคุณต้องระมัดระวังมันอร่อยเหมือนข้าวนี่แหละค่ะแต่มันก็คือเป็นสารเคมีที่เขาทำขึ้นมาให้มันเหมือนข้าวคือเขาเก่งมากแล้วก็วันหนึ่งเราไม่รู้ว่าเขาสามารถทำทุเรียนแบบในจินตนาการมาได้หรือเปล่า
0: ครับ
1: นะคะแต่ในความที่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นอีก 20% ใช่ไห
0: ม
1: วันเนี้ยภาคใต้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแสนกว่าล้านกิโล
0: ครับ
1: นะคะที่ตามข่าวเนี่ยณปัจจุบัน
0: ครับ
1: แล้วพอปีหน้าเพิ่มอีก 20% ของแสนกว่าเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วทางภาคตะวันออกล่ะเท่าไหร
0: ่
1: นะอันนี้ไม่แปลกอย่างพี่เกียร์เนี่ยพี่เกียร์เดินทางด้วยความเป็นบริษัทปุ๋ยเราก็จะเห็นพื้นที่เล็กพื้นที่น้อยพื้นที่ใหญ่พื้นที่กว้างปลูกกันบางคนเนี่ยเป็นหมื่นต้นนะบางคน 5-6,000 ต้นเยอะมากและยังต้องขยายต
0: ่อ
1: ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นภาพบางสื่อโซเชียลที่เราเห็นก็คือเขาโค่นเลย
0: ครับ
1: เมื่อวันอาทิตย์พี่เกียร์ก็เจอนักธุรกิจท่านหนึ่งที่ทำเกษตรนะคะท่านผู้ฟังก็คือมีพื้นที่สวนยางเยอะมากเมื่อก่อนเราที่บ้านพี่เกียร์เนี่ยจะรับซื้อยางแผ่น
0: ครับ
1: บ้านแฟนพี่เกียร์จะรับซื้อยางแผ่นแล้วเขาเนี่ยเป็นลูกค้าที่บ้านอยู่แล้วเวลาเอายางแผ่นมาขายเป็นเทลเลอร์ค่ะยางแผ่นออกมาหนึ่งรอบนี่คือเป็นเทลเลอร์นะคะก็คือถือว่าเยอะมากเป็นร้อยตันอ่ะดังนั้นเนี่ยวันนี้เขาไม่ได้ทำยางแหละเขาไปปลูกทุเรียน
0: ทำทุเรียน
1: ซึ่งทำทุเรียนมาแล้ว3ปีตอนนี้ต้นทุเรียนคือ3ปี
0: ครับ
1: 3ปีได้คุยกันเขาก็บอกว่าตอนแรกพอเจอปุ๊บพี่เกียร์ก็แบบเหมือนเอ้ยยางพาราเนี่ยแปลงที่ตายนึ่งเนี่ยเอาแบ็คแคทไปใช้เลยเนาะอะไรเนี่ย
0: ที่เราปลูกทุเรียนปลูกยางเลย
1: ใช่ก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำแล้วแต่ทำทุเรียนแล้วตอนนี้เกิดความท้อแล้ว
0: 3ปีเลย
1: สามปีแล้วท้อแล้ว
0: ผลผลิตหรือยัง
1: ยังค่ะ
0: ยังนะคะท้อแล้ว
1: ท้อแล้วค่ะเริ่มเห็นราคาที่มันตกต่ำ
0: ครับ
1: เพราะเขาไปเห็นว่าคนที่ทำทุเรียนแล้วไม่ได้ผลผลิตไม่ดีคุณภาพไม่ดีเนี่ยก็จะอยู่ที่35-65 บาท
0: ครับ
1: ผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพนะท่านผู้ฟัง แล้วคนที่ได้คุณภาพณปัจจุบันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ85บาท90บาทณปัจจุบันนะซึ่งถามว่าถูกไม่ถูกมากจากวันที่เราเริ่มต้นมาปลูกทุเรียนกันในวันนั้นเนี่ยราคาทุเรียนอยู่ที่200กว่าบาทเวลาหน้าพีคคือ

0: อยู่ที่225 บาทสักปีที่แล้วนู้นนะคะเขาได้ขายราคานั้นจริงๆแล้วก็เอาตัดจนหมดอ่ะ
1: ครับ
0: อันนี้คุณสายยันสายยันเนี่ยจะเป็นคนที่ขายทุเรียนแล้วไม่เคยแพ้เลย
1: เนื่องด้วยราคาดี
0: ได้ราคาดีแล้วก็คือการขายแพ้เนี่ยมีนะ
1: ครับ
0: แพ้เหลี่ยมแพ้เหลี่ยมล้งมีบางคนขายไม่เป็นบางคนแพ้กับการขายผลผลิตสวยแต่แพ้การขายอันนี้เข้าใจใช่ไหมคะไม่ได้แพ้ราคาอย่างเดียวนะแพ้การขายดังนั้นเนี่ยคุณสายันเนี่ยเขาไม่แพ้การขายเลยเพราะว่าลูกที่ปั้นมาน่ะพี่ช้างสายันนี่อยู่กับเรามา12ปีนี้แล้วนะ
1: ครับ
0: กับปุ๋ยแบคแคตตั้งแต่เกียร์ยังไม่จดทะเบียนปุ๋ยอะท่านผู้ฟังอยู่กันมา12ปี12ปีรู้จักมักจีกันอย่างดีเลยว่าโอเคเขาจะใช้ช่วงไหนพี่เกียร์ไม่เคยไปแตะเขาเลยเขาจะสะดวกแบบไหนเอาที่แบบสะดวกแต่ความหมายคือมันปั้นลูกได้สวย
1: ครับ
0: มันขึ้นทรงขึ้นภูทำหนามได้ดีมากๆดังนั้นพอเวลาลงมาเดินปุ๊บอ๋อเดินแค่แปลงเดียวเห็นผลงานปุ๊บอ๋อของคุณสายันเหมือนเดิมทุกปีเหมือนเดิมทุกปีไม่ว่าจะเป็นทุเรียนชอบเป็นไม่ว่าจะบานผ่าฝนหรืออะไรก็แล้วแต่เขาได้เหมือนเดิมทุกปีนะคะดังนั้นเนี่ยพ่อค้าก็แย่งกันซื้อทำสัญญาก็ไม่ทิ้งสัญญายอมเอาเพราะผลผลิตมันสวยดังนั้นเนี่ยเวลาเราทำทุเรียนตอนนี้ใจทุกคนเริ่มตุ้มตุ้มต่อมต่อมพี่ช้างเพราะผลผลิตมันมากราคามันต่ำเราเคยคุยกันอยู่แล้วในรายการว่าเวลาเราจะทำอะไรในภาคเกษตรเราอย่านึกถึงแค่ราคาขายณปัจจุบัน
1: ต้องดูอนาคตด้วย
0: เพราะว่าราคามันไม่เคยเสถียรตัวราคามันไม่เคยยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเลยพี่เกียร์ยอมอย่างเดียวยอมเรื่องของส้มโอทองดีของพี่ขลี
1: ครับ
0: ราคาแบบเสถียรคือ85 บาท
1: ตลอด
0: 20ปีมาแล้วก็ยังเป็น85 บาทไม่ขึ้นไม่ลงอยู่ที่คุณภาพ
1: อ
0: ยู่ที่คุณภาพนะ85บาทมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ไอ้85บาทเนี่ยเมื่อก่อนพี่ขลีทำ6เบอร์ไงก่อนใช้ปุ๋ยแบคแคทเมื่อก่อนทำถึง6เบอร์เลย1 2 3 4 5 6แล้วก็ถั่วเฉลี่ย1จะน้อยหน่อยนอกนั้นก็จะเป็นถั่วเฉลี่ยไปนะคะได้ทั้ง6เบอร์แต่ตั้งแต่ใช้ปุ๋ยแบคแคทมันเหลือแค่3เบอร์พี่ช้าง
1: ครับ
0: มันแค่1 2 3ดังนั้นถั่วเฉลี่ยของพี่ขลีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ75บาทหรือ80บาททุกลูกนี่แหละคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนคำนวณแล้วก็คำนึงถึงอยากคำนึงนะว่าโอ๊ยตายแล้วบ้านนั้นขาย65บาทเราจะอยู่ยังไงวันนี้ไม่ว่าคุณจะปลูกยางทำนาข้าวทำปาล์มน้ำมันทำส้มนะคะหรือว่าจะเป็นมังคุดทุเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่คุณปลูกอยู่สิ่งที่อยากให้คำนวณก่อนอันดับแรกคำนึงถึงอันดับแรกก็คือทำยังไงให้แปลงของเรามีผลผลิตที่มีคุณภาพ
1: ครับ
0: ถ้าเราทำให้ผลผลิตเรามีคุณภาพพี่ช้างราคาไหนไม่เกี่ยงเงินเราจะได้เยอะกว่าชาวบ้านเขาแน่น
1: ก็เขาบอกว่าอย่างผลไม้เนี่ยถ้าเป็นมังคุดเนี่ยเราไปกินที่ญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะเขาขายเป็นลูก
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วลูกนี่ร้อยกว่าบาท
0: แล้วเราก็บังเอิญอยากกินซะด้วยวันนั้นเดินญี่ปุ่น
1: ถ้ามันเป็นของคุณภาพเขาบอกว่าทำเกษตรบ้านเราอ่ะนะเขาจะบอกว่าเขาจะมี3ประเทศที่เราจะส่งไปขายได
0: ้
1: คือ1จีน2อินเดียเพราะว่าประชากรเยอะไงไอ้2ประเทศเนี้ยเอาแบบไม่ต้องคุณภาพมากให้เขากินได้อันนี้ส่งไปขายได้ก็เป็นอีกราคานึงแต่ถ้าแบบทำแบบพรีเมียมให้มันคุณภาพอันนี้คือส่งไปญี่ปุ่นเลย
0: ส่งญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่จะคัดของ
1: ครับ
0: คัดแล้วจะมีสวนลุงโตเนี่ยที่ทำตลาดเมื่อก่อนทำตลาดให้กับญี่ปุ่นเมื่อก่อนครั้งแรกเลยลุงโตเนี่ยที่ทำมังคุดที่แบบสวยมากผลผลิตเยอะมากอยู่ที่สิชนบ้านเราเนี่ย
1: ครับ
0: มังคุดลุงโตนะใครทำมังคุดพี่จะเดินมังคุดหลายๆส่วนมากมังคุดที่ทำกันถนส่วนมากจะตัดกิ่งล่างออกหมดเลยจะขึ้นไปลำต้นแล้วก็ไปเป็นอย่างเงี้ยแต่สวนลุงโตนี่กิ่งก้านเขาอยู่บนดินเลยนะแล้วเวลาเก็บนี่คือแค่ยกชายขึ้นมาแล้วก็เก็บเลยเขาจะไม่ตัดกิ่งล่างเลยทุกคนค่ะคือเกษตรอะเรียนกันไม่จบไม่ว่าจะเป็นทุเรียนจะเป็นมังคุดจะเป็นลังสาดหรือเงาะเห็นไหมตลาดลองกองตายสนิทมากี่ปีแล้วลองกองจากราคาที่มันแบบโอ้โหสูงริบเรี่ยวมาก่อนคุณกินลองกองกิโลเป็นร้อยเมืองโปรกูโปรกเหลือ20บาทเหลือ15บาทลองกองนะก็เริ่มโค่นลองกองแล้วตัวที่ราคาโดดเด่นที่สุดตอนนี้ระหว่างลองกองลังสาดคือลังสาดรังสารราคาสูงเพราะอะไรไหมก็โคนกันไปหมดแล้วอะเหลือน้อยอะ
1: ปลูกลองกอง
0: ปลูกลองกองหมดแล้วก็เหลือน้อยเราอะช่วยทำใจให้สงบนิ่งหน่อยได้ไหม
1: ครับ
0: ในการทำเกษตรวันนี้ทำอะไร

0: อยู่ก็ทำตรงนั้นเถอะแต่ทำยังไงให้ได้คุณภาพทำยังไงให้ผลผลิตมันดกทั้งปีทำยังไงให้อย่างทำปลูกปาล์มก็ขอให้ stable อยู่กับการปลูกปาล์
1: ม
0: หลักเลยฉันทำปาล์มจะ2บาท3บาท4บาท5บาท8บาท12บาทก็เป็นการทำปาล์มแต่ทำยังไงให้ปาล์มไม่ขาดคอเมื่อถึงเวลาที่คนอื่นขาดคอราคา10กว่าบาทเรายังมีมันก็ถั่วเฉลี่ยทั้งปีคือเวลาทำงานอย่าเอารายรอบถ้าเอารายรอบขาดทุน
1: ครับ
0: แต่ถั่วเฉลี่ยทั้งปีสิคะทำปาล์มเนี่ยถั่วเฉลี่ยทั้งปีแล้วเนี่ยผลผลิตเนี่ยปาล์ม10ไร่ได้มาเท่าไหร่ถ้าไปขาดคออีกสัก4เดือนจบเฮเลยคนก็จะได้แต่ราคาต่ำก็จะมันบ่นไปไม่รอดไม่มีตังค์ครับปุ๋ยเพราะอะไรไหมได้ผลผลิตมาแล้วได้เงินมาแล้วเอาเงินไปซื้อมือถือไปซื้อตู้เย็นไปสร้างบ้านใหม่ไปผ่อนรถค่าเทอมลูก
1: ครับ
0: แต่ไม่เคยกันเงินให้กับปาล์มเลยไม่เคยเลยใครเคยแบบบางคนนึกโอเคให้ปุ๋ย1ปีจากเคยให้3รอบปีนี้ไม่มีเงินราคาถูกก็รอบเดียวแล้วกันนะเคยไปทางหญ้าไปทำอะไรไหมคนที่เขาใส่ใจเขาได้ผลผลิตคนที่ไม่ใส่ใจยังไงก็ผลผลิตเทียบเท่ากับคนที่ใส่ใจไม่ได้นะคะอันเนี้ยอยากให้คิดเรื่องนี้แล้วอย่าตะพึดตะพือฉันมีไร่สมัยที่แบบเดือน2เดือนที่ผ่านมาหรือปีที่แล้ว2ปีที่แล้วจะมีคนโทรมาปรึกษาเยอะมากพี่ชาลูกเกียเนี่ยมีดินอยู่2ไร่จะปลูกทุเรียนทำยังไงดีถามว่าปลูกทุเรียน2ไร่เนี่ยไร่ละ20ต้น40ต้น40ต้นคำนวณเลยค่ะกว่าจะได้ผลผลิตถ้าคุณดูแลดีตั้งแต่เริ่มปลูกทำยอดมาได้รักษายอดได้ทุกเรื่องทุกยอดที่ออกมา 45-50 วันได้ยอดเก็บไว้ทุกรอบเลย3ปีครึ่งคุณทำผลผลิตได
1: ้ครับ
0: แต่บางคน7ปีแล้วยังไม่ได้ผลผลิตเมื่อเช้าโทรมาผมทำทุเรียนมา10ปีแล้วคุณเกียร์ผมไม่ได้ผลผลิตเลยแบล็คแคทจะช่วยผมได้ไหมเกียร์ตอบกับทุกคนได้เลยว่าแบล็คแคทช่วยได้ทุกสวนทุกแปลงขอแค่ฉีดพ่น
1: ครับ
0: ฉีดพ่นเถอะแต่วันนี้พอถึงเวลาเนี่ยเกียร์ก็ไม่เข้าใจว่าที่ผ่านมาคุณก็ทุ่มไปหมดทุกอย่างแหละแต่คุณไม่ได้อ่ะอีกฮึดเดียวอ่ะขออีกหนึ่งฤดูกาลกับเราได้ไหมถามว่ากู้ได้ไหมล่ะคุณเกียร์ไม่ได้เปิดบริษัทให้เงินกู
1: ้
0: คุณเกียร์เปิดบริษัทให้ปุ๋ยให้อาหารที่ดีและมีคุณภาพให้เท่านั้น
1: ครับ
0: นะคะส่วนจะตัดสินใจหรือไม่อยู่ที่ทุกท่าน
1: แต่ที่แน่ๆคือถ้าเอาไปใช้อ้าวครั้งแล้วมันไม่เห็นผลเนี่ยเงินที่คุณซื้อปุ๋ยไปเนี่ยคุณก็ได้กลับคืน
0: คือใน90วันน่ะเกียร์การันตีนะคะยินดีคืนเงินภายใน90วันถ้ามันไม่ดีไม่สวยไม่งามกว่าทุกครั้งที่มันทำมา
1: ครับ
0: สู้ทุกรอบที่คุณทำมาไม่ได
1: ้
0: ฟื้นต้นให้คุณไม่ได้ขอแค่ต้นไม่เน่าก่อนนะรากต้องไม่เปื่อยขามือแล้วพอดึงมารากเปื่อยยุ่ยแล้วบางคนเนี่ยไม่มีใบแล้วต้นดำหม้อต้อแล้วอะค่ะแล้วมันถามว่าเนี่ยคุณจะฟื้นได้ไหมเฮ้ยคุณหยุดคำถามคุณเลยนะคะบางคนพอมาโพสต์แบบนี้มีคนเข้าไปตอบให้คุณจุดไฟเผาเถอะค่ะ
1: ครับ
0: นะคะให้คุณเข้าใจด้วยว่ารากยังไม่เปื่อยแต่ถ้าวันนี้ยอดมาแล้วฝอยอดมาแล้วฝอเราจัดการได้นะคะแต่ต้องใช้และเวลาเราฟื้นต้นแบบนี้พี่ช้างมันต้องใช้งบประมาณค่ะ
1: ใช่
0: นะฮะมันต้องใช้งบประมาณมีคนเขาเปิดคลินิกรักษาต้นทุเรียนต้นละ 3,000 บาทคุณเกียร์ไม่ต้องใช้งบขนาดนั้นมาได้เลย
1: ครับ
0: ไม่ต้องใช้งบต่อต้น 3,000 บาทครับนะคะไม่ต้องต่อถัง 3,420 บาทไม่เกิน90วันต้นไม่ดีไม่สวยคืนทุกบาท
1: ครับ
0: นะฮะนี่คือปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคทวันค่ะ
1: ครับสวัสดีนะจ๋านะครับคุณกุศลห่อหุ้มนะครับสวัสดีครับแล้วก็ป้าพึ่งด้วยนะครับสวัสดีครับคุณเกษมสวัสดีครับนะครับแล้วก็พี่วรรณโชคบุตรครุฑด้วยนะครับทักทายกันมาก็ขอบคุณด้วยกันละกันนะครับทางหน้าไลฟ์สดนะใครที่สนใจต้องการที่จะปรึกษาหรือว่าต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับรวมไปถึงยาราแบล็คแคทวันด้วยเนี่ยก็ติดต่อคุณเกียร์แบล็คแคทได้เลยที่เบอร์โทรนะครับ0634596939นะครับ0634596939นะครับก็ติดต่อได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวเกียร์บอกอะไรนิดนึงแล้วกันพรุ่งนี้นะวันนี้ที่ติดตามอยู
1: ่
0: นะคะพรุ่งนี้ในรายการพี่เกียร์จะปล่อยโปรโมชั่นให้
1: เป็น
0: จะปล่อยโปรโมชั่น
1: ฉลองมรดกโลกเหรอ ไม่ได้แจกวันน้ำโมนะจะปล่อยโปรโมชั่นปุ๋ยแบ็คแคท
0: ก็จะปล่อยโปรโมชั่นยาเชื้อราให้ในวันพรุ่งนี้วันที่2สิงหาในรายการติดตามนะคะ
1: ช่วงบ่าย2ถึง4โมง
0: ติดตามช่วงบ่าย2ถึง4โมงนะคะคุณติดตามแล้วคุณก็โทรกันเข้ามาแล้วคำนวณให้ดีค่ะปล่อยให้แล้วคิดว่าน่าจะเป็นการปล่อยโปรครั้งสุดท้ายสำหรับยาเชื้อราไม่กักจำนวนไม่กักจำนวนแต่จะยอมให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ของดีในราคาที่เกียร์ขาดทุนแต่เกียร์แค่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นประสิทธิภาพของยาเชื้อราแบล็คแคทวัน
1: ครับ
0: อยากให้ทุกคนเห็นมันจริงๆ
1: เพราะหลายคนอาจจะใช้ปุ๋ยแบล็คแคทอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่แต่ยังไม่ได้เอายาราแบล็คแคทนี้ไปใช้คู
0: ่ใช่นะแต่สิ่งที่เกียร์อยากให้ได้ใช้คู่เหตุผลมันมีแค่ข้อเดียวคือมันปลอดภัยแล้วมันดีมากๆมันดีมากๆแล้วคุณก็จะปลอดภัยไม่ต้องใช้พวกเคมีหนักๆเหมือนที่ผ่านมา
1: ครับ
0: นะคะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่อยากมาส่งต่อมาส่งมอบให้กับทุกคนก็ติดตามนะคะพรุ่งนี้เราจะปล่อยโปรโมชั่นอันนี้ไม่เคยบอกล่วงหน้าเมื่อก่อนจะคิดโปรก็คือคิดในรายการเลยแต่อันเนี้ยคิดมาให้เพราะว่ามันน่าจะขัดทุนอยู่เยอะนะคะแต่ว่าอยากทำให
1: ้ครับ
0: ในเมื่ออยากทำให้ก็ปักหมุดกันไว้นะคะพรุ่งนี้รอติดตามนะคะในรายการด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ตัดสินใจคำนวณเลยค่ะสิ่งที่เอามาให้คือถูกที่สุดแล้วรับประกันว่าถูกมากพี่ช้างนะคะถูกมากแล้วก็ไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากการที่อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสรู้จักเชื้อราแบล็คแคทวันให้มากขึ้นกว่าเดิมให้รู้จักมากกว่าราคา 1,540 บาทที่ทุกคนคิดว่ามันแพงนะคะแต่เกียร์อยากให้ทุกคนมองถึงคุณสมบัติมองถึงประสิทธิภาพที่จะไปช่วยเหลือทุกคนได้แล้วการที่ใช้งานไม่สเปะสปะนี่บอกได้เลยว่าในกลุ่มทุเรียนโรคไฟท็อปเทอร่าจะไม่กลับมาที่ส่วนคุณอีกเลยนะไฟท็อปเทอร่าจะไม่มาเน่าคอดินจะไม่เห็นฟิลซาเรียมจะหยุดอยู่หมัดได้เลยแต่มันมีวิธีการในการจัดการ
1: ครับ
0: นะมันมีวิธีการในการจัดการวันที่2นะฮะเราเจอกันกับโปรโมชั่นนะฮะทางหน้าปัดวิทยุ
1: ครับ
0: หรือหน้าจอไลฟ์สดนะทุกคนก็ปักหมุดเอาไว้แล้วกันได้ยินเสียงแล้วก็ปักหมุดเอาไว้นะพรุ่งนี้เราเจอกันในรายการนะฮะก็จะมาปล่อยให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้นะเข้าถึงง่ายมีโอกาสใช้เกียร์ขอแบกเป็นครั้งสุดท้ายนะขอแบกเป็นครั้งสุดท้ายในการที่จะช่วยให้ทุกคนได้เห็นคุณภาพพอไปนึกถึงเรื่องนี้วันก่อนคุณไปงานบุญบ้านคุณภากรนะที่สิชนนะคะพี่เกียร์ก็เดินก็ไปหลังบ้านแล้วไปห้องครัวไปตักแกงใส่ถุง ไปตักแกงนะเขามีแกงอุตภิษคุณรู้จักไหมแกงอุตภิษคนสิชนมั้งคะที่จะได้ทานเรื่องนี้คนเปลี่ยนคนสิชนจะได้ทานแกงอุตภิษมันเป็นเหมือนบอนเหมือนแกงบอนนะคะใบบอนอะไรพวกเนี้ยค่ะแต่มันต้องใช้วิธีกรรมวิธีในการเคี่ยวหลายชั่วโมงมากกว่าที่จะได้มาเป็นแล้วใครทำไม่ได้นะมันเป็นพิษกินไปแล้วเป็นพิษนะคะแล้วก็นั่นแหละพี่เล็กก็พาพี่เกียร์ไปตักแกงอุตภิษนี่แหละที่อยู่หลังบ้านเพราะทำมาเฉพาะถวายพระนะก็อาจารย์ท่านก็เหลือไว้ให้ไม่แตะด้วยอาจารย์บอกผมอันนี้เหลือให้โยมพี่เกียร
1: ์ครับ
0: ก็ได้เอาแกงเนี่ยก็เดินไปเสร็จเขาก็เปิดม่านเลยปุ๊บเปิดหน้าต่างเธอดูนะแปลงเนี้ยจะตายทั้งแปลงเลยถามมันเป็นอะไรอ่ะก็มันถูกฟิวซาเรียมสิเชื่อไหมว่าเชื้อราเธอเนี่ยแบล็คแคทวันช่วยฉันได้ทั้งแปลงเลยมันโคตรดีเลยพี่ช้างเชื่อไหมว่าใบตอนนี้คือเท่าฝ่ามือ
1: ครับ
0: แล้วใบหนาใบเงาใบดำใบใหญ่มากนะซึ่งเป็นแปลงหลังบ้านที่บ้านแม่พี่เล็กอะนะพี่เล็กอะเขาจะเป็นคนไม่พูดถึงเราบ่อยนัก
1: ครับ
0: ไม่ค่อยให้เราเข้าไปในสวนเขาพี่เล็กกับพี่เกียร์เนี่ยก็เกือบ20ปีแล้วค่ะที่รู้จักกันมานะคะท่านผู้ฟังเขาไม่เคยให้เกียร์เข้าสวนเขาเลยนะคะใน20ปีที่เราเจอเนี่ยเกียร์ได้เข้าสวนเขาแค่2ครั้งนะตอนนั้นไปกับรัฐมนตรีเขาถึงให้พี่เกียร์เข้า
1: คร
0: ับ ก็ได้เข้ากับอธิบดีได้ไปทำไปดูสวนเขากับอธิบดีนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปโอ้นี่เหรอแปลงที่เธอใช้ปุ๋ยฉันมายาวนานมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ครั้งเนี้ย ตอนแรกที่พี่เกียร์ให้เขาใช้ Black Cat 1อ่ะเขาก็บ่นบ่นบ่นบ่นบ่น
1: อื

0: างงุ้นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเขาก็บ่นมากเลยนะแกบอกว่าพี่เล็กต้องเปิดใจลองนะแล้วพี่เล็กจะไม่ต้องลงทุนซื้อยาเคมีเขาซื้อทีเป็นล้านนะยาเคมีพี่บอกว่าพี่เล็กจะได้ไม่ต้องซื้อยาเคมีแบบนั้นลองดูแล้วกัน
1: ครับ
0: นะฮะก็บีบบังคับให้เขาซื้ออื
1: ม
0: เขาก็ซื้อไปค่ะแล้วก็ไปใช้มันจำเป็นต้องใช้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: จะซื้อแล้ว
0: ต้องซื้อแล้วเพราะจำเป็นต้องใช้พอใช้ไปเสร็จนั้นแล้วเขาบอกโอ้โหแม่งมันดีจริงว่ะเขาก็เลยได้ใช้กับมะนาวได้ใช้กับทุเรียนนะแล้วก็แบ็คแคทเนี่ยเขาได้ใช้กับปาล์มแล้วก็ยางพาราแล้วก็แก้วมังกรปลูกแตงก็ใช้กับแตงคือพี่เล็กปลูกทุกอย่างมันสำปะหลังเหรอ
2: ไม่ใช่ม
0: ัน
2: บ้านเราม
0: ันอะไร
1: มันเทศ
0: เออมันเทศนะปลูกมันเทศมันแครอทนี่แหละค่ะเกียร์ก็เป็นคนหายอดนะเขาแบบเวลาเขาจะปลูกอะไรปลูกมะละกอฮอลแลนด์อย่างเงี้ยค่ะเขาปลูกหมดทุกอย่างเลยนะพื้นที่ของเขาเขาใช้งานได้อย่างเต็มที่จริงๆนะคะแล้วก็เกียร์ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีพลังบวกในการที่จะได้ทำเกษตรแล้วก็ลองตั้งใจดูนะคะว่าเอามาแล้วใช้ดีไม่ดีคือเกียร์บอกแล้วในระยะเวลา90วันถ้ามันไม่ดีคืนเงิน90วันก็อยู่ที่ประมาณ7รอบที่เราการันตีว่าเอ้ยฉีดพ่นในประมาณเนี่ย10 17ถึง10วันนะให้ได้สัก7ครั้งอ่ะ
1: คร
0: ับ เออถ้ามันไม่ดีไม่เห็นผลเนี่ยเราคืนเงินให้เต็มจำนวนคืออันเนี้ยมันคือการการันตีบางคนก็บอกว่าไม่มีหรอกซื้อใช้ไปแล้วจะมารับประกันเนี่ยคุณเกียร์ทํา
1: แล้วมี
0: ค่ะคนเนี้ยมีจริงๆนะคะใช้แล้วไม่ดีคืนเงินนะคะใช้ตามคําแนะนําคืนเงินแน่นอน
1: ครับ
0: นะคะไปดูอย่างน้องจุรีพรมด้วงคุณจำคุณจุรีพรมด้วงได้ไหม
1: พัทลุงเน
0: า
1: ะ
0: อยู่ที่ป่าพยอมบ้านอยู่ควนขนุนนะก็จะมียางพาราอยู่ป่าพยอมแล้วก็ทำนาข้าวอยู่ที่ป่าพยอมค่ะ
1: ครับ
0: ก็ส่งภาพนาข้าวมาให้นะคะว่าสองปีที่ผ่านมามีโอกาสใช้กับนาข้าวนะพี่เกียร์ปีแรกฉีดไปรอบเดียวถามว่าข้าวดีไม่ดีขึ้นกว่าเดิ
1: ม
0: ปีที่สองฉีดไปสองรอบแต่ปีนี้พี่เกียร์รู้ไหมว่าหนูฉีดไปทั้งหมด4ครั้ง
1: ครับ
0: ข้าวโคตรสวยแล้วบอกว่ากอไก่ล้านตัวคือสวยมากมากมากมากมากมากอย่างนี้เลยข้าวสวยมากแล้วแม้กระทั่งคนที่รับจ้างบินโดรน
1: ครับ
0: พอเห็นปุ๋ยแบ็คแคทเขา

0: ก็บอกน้องจุลีว่านี่เธอใช้ปุ๋ยแพงอย่างนี้เลยเหร
1: อ
0: แต่แปลกจังเลยนะเพลี้ยหนอนไม่มีเลย
1: ครับ
0: แล้วไม่วันจันทร์หรือวันอังคารเกียร์จะไปเก็บภาพมาให้ทุกคนเห็นด้วยสายตาเกียร์เหมือนกันเพราะน้องจุลีก็แบบอยากจะไปเก็บภาพเพื่อให้พี่น้องพัทลุงมาอยู่อะ
2: ละโนดหัวไซ
0: เขาพังไกลทำนาข้าวเยอะนะคะก็อยากให้พี่น้องที่ทำนาข้าวเนี่ยได้ข้าวดีๆค่ะ
1: ครับ
0: แล้วน้องจุลีบอกพี่เกียร์ตอนนี้ตันนึงอะ 8,500 แล้วนะข้าวราคาดีหนูก็ได้ข้าวเยอะมากคือรวงเต็มมากๆเนี่ยเขาก็จะพูดแบบนี
1: ้
0: เราก็ได้ยินมาเราก็ดีใจนะท่านผู้ฟังเกียร์ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยปีนี้คุณไม่ทันไม่เป็นไร
1: ครับ
0: นะรอบหน้าจะเป็นนาปีนาปรังได้หมดจะนาดำนาหวานได้หมดสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทนะคะใครที่ทางภาคอีสานนะฮะทางภาคเหนือทางภาคกลางที่กำลังหวานไปได้ข้าวไป 20-25 วันแล้วคุณเริ่มใช้ได้เลยเริ่มใช้ปุ๋ยแบล็คแคทเลยนะคะแบล็คแคทกับแบล็คแคท1ใช้คู่กันใช้ได้กับพื้นที่นา10ไร่นะฮะใน1รอบเก็บเกี่ยวได้10ไร่ค่ะแล้วก็ปุ๋ยทางดินคุณลดปริมาณลงมาเหลือครึ่งนึงเลยไม่ว่าจะเป็นยูเรียหรือว่าปุ๋ยสูตรที่คุณใช้อยู่ประจำอะค่ะให้ลดปริมาณลงมาเหลือครึ่งนึงเลยเคยใส่ไร่ละ1กระสอบก็เหลือแค่ครึ่งกระสอบพอนะคะก็คือ10ไร่10ลูกก็เหลือแค่5ลูกเท่านั้นนะคะคุณใช้ดูค่ะแล้วคุณจะได้มีความรู้สึกเหมือนน้องจุรีพรมด้วงแล้วก็คุณอะไรอีกนะที่สุโขทัยลุงแดงพี่แดงที่สุโขทัยนะฮะจะเป็นเหมือนที่ทำยางพาราเราอะที่อุดรอุบลนะฮะพ่อโสพลจะเหมือนบ้านพ่อใหญ่อ้อยจะบ้านแม่ตังจะไปคือทุกแปลงที่เขาใช้เขาประสบผลสำเร็จหมดนะตอนนี้ทางทีมงานสปป.ลาวเขาก็แจ้งมาพี่เกียร์ตอนนี้นาข้าวเนี่ยเริ่มใช้กันเยอะขึ้นนะทางจำปาสักแล้วก็ได้ผลดีด้วยพี่นะมันเริ่มต้นจากไร่ของตัวแทนนี่แหละค่ะไร่ของน้อง

0: มอนเนี่ยมอนเขาก็ทำกันมาแล้วเขาก็บอกว่าโอ้หนูได้ข้าวเยอะมากก็เริ่มดีใจก็เหมือนบ้านน้องโอโน่ที่ได้ข้าวกินเกินปีแล้วอะเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ครบปีอะในครอบครัวที่จะกินอะ
1: ครับ
0: ไม่ครบปีอะทำได้ยังไงนาข้าวตั้งกี่ไร่แล้วมีข้าวกินไม่ครบปีแต่ตั้งแต่ใช้ปุ๋ยแบคแคทตอนนี้ข้าวเหลือให้ญาติยืมแล้วด้วยนั่นคือที่โขงเจียมเขายืมข้าวกันนะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: คือเราก็ไม่รู้วัฒนธรรมนะแต่พอมารู้กับน้องโอโน่ว่าอ๋อนี่คือเขายืมข้าวกันนะคะในเครือญาติต้นกล้าไม่พอก็แบ่งกันไปใครได้ข้าวมาไม่พอกินทั้งปีก็แบ่งข้าวจากคนที่เหลือ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้คนที่เคยได้ข้าวเยอะกว่าบ้านน้องโอโน่เนี่ยตอนนี้มาแบ่งข้าวบ้านโอโน่แล้วนะ
1: โอโน่ได้เยอะกว่าแล้วตอนนี
0: ้โอโน่ได้เยอะกว่าแล้ว
1: ครับสวัสดีคุณหวานด้วยนะครับก็จะวันนั้นจะมาจากสปป.ลาวนะครับสบายดีมา
0: สบายด
1: ี
0: เจ้า
1: ปูน้องนะครับสวัสดีครับขอฟังเพลงสุรพลสมบัติเจริญด้วยนะครับขายดิบขายดีนะครับเฮงรวยรวยนะครับ
0: ขอบคุณค่ะฝากบอกต่อด้วยนะคะใครใช้ดีก็บอกต่อนะคะ
1: ครับ
0: ใช้ดีบอกต่อค่ะถือว่าไม่ได้เป็นการทำให้มาทับลายกันแน่นอนเรื่องของผลผลิตมากก็ดีเพราะเราต้องการแข่งกับเพื่อนบ้านแข่งกับประเทศอื่นอยู่แล้วหรือทำทุเรียนเนี่ยจับกลุ่มกันเถอะค่ะอย่าแยกซื้อแล้วไม่ต้องปกปิดจับกลุ่มคุณได้ราคาถูกอ่ะพี่ช้าง
1: ก็ซื้อยกหลังไป
0: ใช่นะคะ
1: นะครับหลังหนึ่งก็24ชุดนะ 37,920 บาทยาราแบคแคทวัน1หลัง12ขวด 17,520 บาทนะครับก็ประหยัดไป
0: ใครอยู่แถวควนซางก็ไปซื้อที่ร้านประพึ่งได้เลย
1: ครับ
0: นะคะใครอยู่ที่พริ้วก็ไปซื้อที่สากลแหลมสิงห์อยู่ที่แหลมสิงห์ไปซื้อสากลแหลมสิงห์นะคะแล้วก็มีที่โอ๊ยทำไมจำที่ไม่อยู่ไม่ได้เขาสมิงก็ไปซื้อได้นะคะเขาไรยาที่แกรงที่แยกประแสนะคะแล้วก็อสมทนะคะอสมทชุมพรอสมทยะลานะคะอสมทนครราชสีมาคุณอสมทจันทบุรีแล้วก็อสมทตราดคุณก็ไปหาซื้อกันได้เดี๋ยวจะเปิดตลาดให้กับอสมทสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ ก็ใครที่ทำเกษตรกันอยู่นะฟังกันมานานแล้วพื้นที่สุราษฎร์ตอนนี้กระพือมากพี่ช้างแบบเป็นอะไรที่แบบคือสุราษฎร์เนี่ยเกก็พูดกับพี่น้องที่อยู่สุราษฎร์ที่ฟังอยู่รายการคนฟังรายการเยอะมากที่สุราษฎร์ธานีนะพี่ช้างนะบางคนฟังกันมาเป็นปีแล้วแล้วก็ตัดสินใจเดี๋ยวเก็บเกี่ยวผลช่วงเนี้ยมันกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนะบางแปลงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ย้ำกันอีกนิดนึงแล้วกันนะสำหรับพี่น้องที่ปลูกทุเรียนนะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จกรณีที่คุณอยากจะเปลี่ยนการทำงานมาใช้ปุ๋ย Black Cat นะคะขอย้ำว่าตัดผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องซื้อยาล้างสารไม่ต้องลงยิปซัมไม่ต้องโรยโดโรไมท์นะไม่ต้องลงฮิวมิกเลยนะไม่ต้องซื้อสาหร่ายไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะคะให้คุณมีแค่ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวัน2ตัวนี้เท่านั้นนะคะแล้วหลังจากตัดเก็บนับไปเลย1ยอดหรือประมาณ 45-50 วันเราไม่ใส่อะไรทางดินเลยไม่ว่าจะเป็นสารปรับสภาพดินไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่ใส่อะไรเลยนะคะพอเราไม่ต้องใส่อะไรลงไปเลยฉีดแค่ปุ๋ยแบคแคทและก็ยาเชื้อราแบคแคทวันเท่านั้นฉีดลำต้นฉีดกิ่งฉีดใบและฉีดลงดินให้ชุ่มถ้าเมื่อก่อนในแปลงของคุณเคยฉีดอยู่1,000 ลิตรนะคะอาจจะต้องเพิ่มปริมาณเป็น 2,000 ลิตรแต่เรื่องอาหารทางดินใน50วันนี้ปลอดโปร่งทุกอย่างไม่ต้องใส่ปรับสภาพดินไม่ต้องโดโรไมท์ไม่ต้องยิปซัมไม่ต้องฮิวมิกไม่ต้องนะคะยกเลิกไปได้เลยกลุ่มนี้นะคะแล้วพอเราได้1ชุดใบชุดใบที่2มาเราค่อยใส่ปุ๋ยทางดินที่เป็นอินทรีย์เคมีนะคะแต่ถ้าฟังรายการอยู่แล้วก็บอกว่าโอ๊ยทำยังไงดีใส่ไปแล้วไม่เป็นไรค่ะที่ไม่ให้ใส่เนี่ยเหตุผลเดียวพี่ช้างสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุเพราะแบคแคทเราสามารถปรับสภาพดินให้คุณได้นะสร้างจุลินทรีย์ในดินได้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดออกซิเจนในดินของเราเนี่ยได้คือเขาเรียกว่าดินมันจะโปร่งจะร่วนซุยได้ง่ายกว่าเดิมแล้วก็ไส้เดือนเนี่ยจะเต็มสวนเลยแหละพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยรากมันก็จะแลกเปลี่ยนอาหารที่เราใส่ทางดินได้มากขึ้นกว่าเดิมไม่เกิดการตรึงอาหารที่หน้าดินและจะไม่ทำให้ดินเราเป็นกรดหรือดินเปรี้ยวแล้วมันจะเป็นที่อยู่ของโรคนี่คือกระบวนการในการที่จะตัดวงจรในเรื่องของไฟทอปเทอร่าเน่าคอดินแล้วก็พวกฟิวเซเรียมหรือเชื้อรา อื่นใดที่ทำให้คุณต้องเปลืองงบประมาณในการซื้อยากลุ่มเคมีมาใช้กันอยู่เท่านั้นเองค่ะ
1: ครับปุ๋ยแบคแคท

0: นะครับ1ชุดราคา 1,980 บาทนะครับซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ครับซื้อ1ลัง24ชุดนะครับ 37,920 บาทครับส่วนยาลาแบ็คเก็ตวันนะครับ1ขวด1ลิตรก็ 1,540 บาทซื้อ1ลัง12ขวดนะครับ 17,520 บาทซื้อคู่กันนะครับจาก 3,520 เอ้ยหรือว่า 3,400 นะ
1: 3,520 บาท
0: แล้วก็ลดไป100
1: ค่ะเหลือ3,420 บาทในซื้อคู่นะมาเปิดใจลองกันฉีดแค่ไหนเอาแค่นั้นเถอะเอาที่สะดวกใจนะคะเอานี่ไงมีสาขาแก่งหางแมวด้วยลืมไปพี่ตู่นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ตู่ของเรานะคะคุณปูบอกว่าขอเบอร์หน่อยครับ
0: 063ครับ459 6939
1: ค่ะ
0: 063459 6939ครับ
1: เบอร์นี้แอดไลน์มาได้ด้วยนะคะสามารถส่งภาพและบรรยากาศในสวนณตอนนี้ของคุณมาให้เราดูก่อนได้นะคะที่จะตัดสินใจแล้วถ้าเกิดว่ามีพรรคพวกเพื่อนฝูงสนใจกันอยู่แล้วก็รวมกลุ่มกันมาซื้อได้เลยเพื่อทำให้ต้นทุนในการซื้อปุ๋ยของคุณเนี่ยลดลงและการถ้าตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบคแคทแล้วไม่ต้องหาตัวอื่นมาเพิ่มมาเติมเลยค่ะพี่ช้างขาไม่ต้องเติมไม่ต้องเพิ่มอาหารที่เราใส่ลงไปในปุ๋ยแบคแคทเนี่ยค่ะม
0: ัน
1: เพียงพอที่พืชต้องการในแต่ละรอบมันอยู่ที่เราฉีดพ่นให้สม่ำเสมอเท่านั้นเองค่ะ
0: ครับ
1: นะคะ
0: นะครับก็ไม่ต้องไปเพิ่มอะไรใดๆอีกแล้วทั้งสิ้นเลยนะเอาแค่ปุ๋ยแบคแคทกับยาราแบคแคทวันนะคู่กันเลยครับคุณผู้ฟังครับง่ายๆนะใครที่แบบไม่เคยมีความรู้ในการทำสวนมาก่อนเลยต้องใส่อะไรบ้างทำอะไรช่วงไหนระยะไหนนี่แหละทำให้คุณทำสวนได้แบบง่ายมาก
1: ง่ายมากนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยจะพาไป
0: ใส่ปุ๋ยให้เป็นแล้วก็ฉีดอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วผสมง่ายมากไม่ถึง10นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ผ่านมาคุณผสมกันเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงค่ะกว่าจะแล้วกว่าจะเสร็จแล้วกว่าจะได้ทำงานถ้าพอเป็นปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันคุณขาไม่ถึง10นาทีนะคะเทปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็ฉีดพ่นได้เลยนะคะแล้วคุณไม่ต้องเตรียมตัวใส่ชุดเหมือนขึ้นยานอวกาศ
0: ครับ
1: ไม่ต้องขนาดนั้นทำงานง่ายมากลูกค้ารีวิวให้พี่เกียร์เป็นไงว่าใส่ชุดออกกำลังกายผมไปฉีดพ่นปุ๋ยกับการใส่ชุดออกกำลังกายคุณเกียร์ชีวิตผมสะดวกมากชีวิตผมดีนะขอบคุณคุณเกียร์ที่ทำผลผลิตทำผลิตภัณฑ์แบบดีๆมีคุณภาพแบบนี้มาให้เนี่ยถ้ามันแพงไม่มีใครซื้อได้หรอกค่ะพี่ช้างนะแต่วันนี้มีคนซื้อได้แสดงว่าไม่แพงแล้วคนที่ซื้อเอาไปใช้ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นผลได้ดีมากๆมันแพงตรงไหน 1,980 บาทยาเชื้อรา 1,540 1,560 บาทนะคะซื้อคู่ 3,420 บาทเอาไปใช้ขับผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรนะคะ
0: ครับ
1: ลองใช้ดูก่อนนะคะครบใน90วันหรือ7รอบในการฉีดพ่นไม่ดีไม่เห็นผลเอากลับมาค่ะขวดเปล่าๆนั่นแหละค่ะเอาเงินคืนกลับไปเลย 3,420 บาทไม่คิดค่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะ
0: ครับ
1: นี่คือสิ่งที่จะการันตีให้ทุกคนได้เกิดความหวังใจได้ว่าเออสินค้าเราอ่ะตั้งใจทำให้ทุกคนเนี่ยได้ทำงานง่ายได้สวนที่สวยขึ้นและมีโอกาสที่จะทำผลผลิตได้ดีกว่าเดิมที่เคยทำนะคะเรื่องนี้การันตีได้จากหลายสวนแล้วเดี๋ยวจะไปบอกต่อว่าสวนพี่ตรีน้องเจี๊ยบสวนของน้าสาวที่บ้านตาขุนสวนที่พี่ปูนที่ไหนๆที่เขาใช้กันเขาได้ผลผลิตกันเป็นแบบไหนที่เขาใช้เราแบบ 100% เขาได้กันแบบไหนคำว่า 100% คือไม่ผสมนะ
0: ครับ
1: ไม่เอาถาดอาหารรองถาดอาหารเสริมไม่เติมโบรอนไม่เติมสาหร่ายไม่เติมจิ๊บไม่เติมออกซินไม่เติมอะไรใดๆทั้งสิ้นยกเว้นยาหนอนยาพลียะตามระยะที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นเองนะคะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเนาะ
1: จ้ะ
0: ค่อยมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะ
0: ระหว่างพักนะฮะโทรหาคุณเกียร์ได้นะที่063459 6939นะครับเราเนี่ยส่งให้ทั่วประเทศเลยนะสำหรับในส่วนของปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านฟังอยู่ที่ไหนก็สามารถโทรมาได้นะครับที
1: ่
0: 063-459-6939แต่ถ้าเกิดว่าต้องการจะแนะนำบทเพลงนะครับในชั่วโมงหน้าเนี่ยนอกจากคอมเมนต์มาหน้าไลฟ์สดแล้วก็โทรมาได้เหมือนกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังวิทยุอยู
1: ่
0: ที่เบอร์โทร075-419-225
1: ค่ะ075-419-225ขอบคุณผู้ใหญ่แสงด้วยนะคะที่พี่ปูนนะคะก็เป็นลูกค้าประจำเรามาหลายรอบหลายปีแล้วนะคะ
0: ครับ
1: นะก็ขอบคุณนะคะหลายๆคนที่ใช้ยังอ้างชื่อไม่หมดพี่ช้างขาเพราะพี่เกียร์ไม่ได้เดินสวนเขานะที่อ้างพูดถึงอยู่เนี่ยก็คือคนที่เราไปเยี่ยมเยียนถึงสวนกันแล้วนะคะ
0: พักกันก่อนในชั่วโมงนี้นะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสักครู่

0: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลอนุทินอวยพรถึงบ้านวันเกิดประพัฒน์ครบ77ปีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของนายประพัฒน์โพธสุธนส.ส.สุพรรณบุรีพรรคภูมิใจไทยที่บ้านเรือนไทยอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ77ปีพร้อมพบปะข้าราชการพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนโดยมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนต

0: ตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและสมาชิกพรรคมารอต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวบนเวทีว่าในอดีตสุพรรณบุรียังไม่ค่อยรู้จักพรรคภูมิใจไทยแต่เมื่อมาครั้งแรกแล้วได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นได้พูดคุยเปิดใจกันความรู้สึกของตนในวันนั้นมีความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งและเชื่อมั่นว่าชาวสุพรรณบุรีจะให้โอกาสพรรคภูมิใจไทยพวกเราจะรักษาสัญญาในสิ่งที่ได้ให้คำมั่นสัญญากับชาวสุพรรณบุรีและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเราต้องนำมาปฏิบัติซึ่งได้ดำเนินการมาตามลำดับจนสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นทุกเรื่องมีความมั่นคงมากขึ้นปากท้องประชาชนได้รับการแก้ไขเศรษฐกิจราคาพืชผลทางการเกษตรราคาข้าวเส้นทางคมนาคมทั้งหมดจะต้องดีขึ้นวันที่1สิงหาคมของทุกปีจากนี้ไปตนไปไหนไม่ได้ต้องมาที่สุพรรณบุรีเพื่อพบกับพี่น้องประชาชนทุกคนและยังมีวันที่23ตุลาคมที่จะต้องอวยพรวันเกิดนายจองชัยเที่ยงธรรมอดีตรัฐมนตรีและอดีตส.ส.สุพรรณบุรีซึ่งเป็นผู้ใหญ่อีกคนของจังหวัดสุพรรณบุรีมท.4สั่งสท.ยกระดับมาตรฐานสอบท้องถิ่นชูแนวคิดคดีต้องเดินระบบต้องเปลี่ยนนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ให้เร่งยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยกำชับทุกหน่วยงานนำบทเรียนจากข้อกังวลของสังคมเกี่ยวกับความโปร่งใสของการสอบมาปรับปรุงระบบการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนระยะยาวขณะเดียวกันหน่วยงานในกำกับดูแลต้องยกระดับมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่ในอนาคตคดีต้องเดินตามกระบวนการของกฎหมายส่วนระบบต้องได้รับการปรับปรุงให้รัดกุมกว่าเดิมเพราะความเชื่อมั่นของประชาชนจะเกิดขึ้นได้เมื่อทางการบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันการทุจริตเดินหน้าไปพร้อมกันจึงมอบนโยบายให้สท.จะทำแผนยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยกำหนดกรอบการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แนวคิดวันนี้สั่ง7วันรายงาน30วันเห็นผล90วันสรุปเพื่อให้การปฏิรูประบบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้ประธานวิปรัฐบาลไม่หวั่นฝ่ายค้านขู่เปิดซักฟอกมั่นใจรัฐมนตรีมีคำตอบปมไทย AI พาสปอร์ตนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะวิปรัฐบาลเปิดเผยถึงกรณีฝ่ายค้านขู่ว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังการเปิดประชุมสภาในเดือนสิงหาคมว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่จะใช้ช่องทางนี้ตรวจสอบรัฐบาลส่วนประเด็นต่างๆที่ถูกคาดว่าจะหยิบยกขึ้นมาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเชื่อว่ารัฐมนตรีแต่ละคนมีคำตอบอยู่แล้วเมื่อถามว่าหากมีการพูดถึงโครงการไทย AI พาสปอร์ตหรือการทุจริตสอบท้องถิ่นที่เป็นประเด็นขณะนี้จะรับมืออย่างไรนายกรวีกล่าวว่าคิดว่ารัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและรัฐมนตรีมหาดไทยที่ดูแลเรื่องท้องถิ่นอยู่ในขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงโดยเฉพาะเรื่องการสอบท้องถิ่นยืนยันแล้วว่าเกิดขึ้นก่อนที่รัฐบาลจะเข้ามาจึงคิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไรเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยอย่างแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED

0: ี2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
3: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
4: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
5: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
6: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
4: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Heart New Honda
7: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
11: Hilux TravelGreater together
12: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทโดยดีเจช้าง

0: ต้องครับคุณผู้ฟังกลับเข้ามา
1: ชั่วโมงที่สองอ่ะเจอกันในชั่วโมงที่สองนะคะ15:47 น.ค่ะนะคะก็มาพบกันเช่นเดิมนะคะกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะคะในรายการช้างตกมันนะเกียร์ก็พูดสลับกันไปแล้วนะดีเจช้างกำลังตกใจกับอาเจกที่พาสาวเที่ยวมังจิงกันอยู
0: ่
1: นะคะเมื่อกี้ได้กินอะไรมั่ง
0: ฮะ
1: กินอะไรมั่ง
0: ผักปุ้งไฟแดง
1: พาไปเจี๊ยบผักปุ้งไฟแดงนี่คุณปูน้องบอกว่าเพลงนี้ครับโอ้นี่แสดงว่าเปิดแบบเปิดเพลงได้ถูกใจมาก
0: ใช่ไหมไม่เคยได้ฟัง
1: เขาไม่ได้ขอมานี่ชื่อเพลงแต่คุณเปิดเองใช่ไหม
0: ใช่ใจตรงกัน
1: ก็ถูกป้าๆถูกใจป้าๆลุงๆนะนะกันเ
0: สียซี่ไอลือเจ็กนั่งชื่อเพลง
1: เสียจี้ไอลือเจ็กนั่งเมื่อกี้คุณปูได้เบอร์โทรไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทก็เป็นเบอร์0634596939นะคะตอนนี้เอาใจช่วยดีเจช้างหน่อยนะคะกำลังไอเลิฟยูกันเลยนะคะพี่เกียรติเคยไอแบบเนี้ยเกลือค่ะพี่ช้างไปไหนแล้วล่ะอย่าถอดแมสนะปิดเดี๋ยวนี้นะคะคือจริงๆเนี่ยการไอมันมีหลายคือป่วยไอไข้ไอเนี่ยก็เขาบอกว่าให้หายเอาบอระเพ็ดอะค่ะกินกับกินคู่กับมะเขือพวงท่านผู้ฟังตำตำตำแล้วกินเลยพี่ช้างหรือไม่ก็เคี้ยวเลยกินมะเขือพวงก่อนแล้วก็ตามด้วยบอระเพ็ดมันจะทำให้ไม่ขมแต่มันจะทำให้ไอหายแต่ไอเนี้ยเกียร์ไม่รู้ว่าไอโควิดหรือไออะไรเพราะว่าคุณช้างยังไม่ได้ไปตรวจคุณช้างไม่ได้พักผ่อนแล้วคุณช้างก็เจอฝน
0: เมื่อคืน
1: ก็เลยหนักเข้าไปอีกตอนแรกก็ทำท่าว่าจะดีแล้วนะคะ
0: เจอฝนนี่ยังไม่เท่าไหร่
1: เจอใครคะ
0: เจอสอสอปุ้ย
1: แล้วยังไงคะสอสอแกป่วยเหรอ
0: แกเอามาหลายขวด
1: แล้วไหนบอกว่าจะเอามาเผื่อพี่เกียร์ไม่เห็นเอามาเผื่อให้ถึงบ้านเลย
0: ขอเพลงบอลลืมบอกเคยลืมเจ้านะครับจากร้านเรือนมะลินะสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับ
1: จ้านะก็ยังคงอยู่กันเหมือนเดิมนะคะบอกกัน
0: ไปเวลามีลูกค้าไปนวดอ่ะฝากถามหน่อยว่าที่บ้านมีสวนทุเรียนหรือเปล่าฝากขายปุ๋ยด้วยแล้วจะได้มีขายที่ร้านเรือนมะลิต่อไป
1: เรือนมะลิที่สุราษฎร์ธานีเหรอคะ
0: ใช่เป็นร้านนวด
1: ค่ะใครเจ็บป่วยปวดเมื่อย
0: ใช่
1: นะเจ็บสะบงสะบักก็ไปนวดกันได้ที่ร้านมะลิ
0: เรือนมะลิ
1: อ๋อเรือนมะลินะคะมีแรงคุยยัง
0: พูดสิ
1: จริงๆนะมาคุยเอาไว้ท้ายชั่วโมงที่แล้วเนี่ยจะบอกว่าจะพาทุกคนเนี่ยไปยังไม่ได้ดูหรอกเดี๋ยวคุณเข้าไปดูย้อนหลังกันในหน้าแฟนเพจของเราแฟนเพจ
0: ปุ๋ยแบ็คแคทเพจหลักบริษัท
1: ใช่ก็คือพูดถึงสวนของพี่ตรีนะคะ
0: อยู่ที่
1: น้องเจี๊ยบอยู่ที่กระทูนอำเภอพี่ปู
0: เอง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วแปลงเนี้ยไม่ได้ทำทุเรียนน้อยเลยพี่ช้างทำทุเรียน 3,000 กว่าต้น
0: เยอะ
1: นะพุทธทุเรียนเนี่ยมี 3,000 เกือบ 3,500 ต้นได้นะโดยประมาณแต่ใน 3,000 กว่าต้นน่ะพี่ช้างก็ทำมันหลายปีแล้วเนาะผลผลิตยังไม่เคยเกิน25ตันเลยทำมาตลอดเลยในการทำทุเรียนพี่ตรีก็ชอบมากในการที่จะแบบเหมือนพาวัวไปเทียบแล้วชนะก็ไปซื้อสวนทุเรียนไปซื้อสวนซื้อที่เพื่อจะทำทุเรียนทำไปหมดล้มยางมาปลูกทุเรียนมีความสุขว่ามีทุเรียนอยากเก็บสะสมต้นทุเรียนให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ที่ผ่านมาน้องเจี๊ยบบอกว่าทุเรียนของหนูนะพี่เกียร์ที่ทำที่ผ่านมาคือทุเรียนทำดูใบ
0: ดูแต่ใบอย่างเดียวไม่มีดอก
1: ไม่เคยได้ผลผลิตเกิน25ตันเลยนะคะแต่ปีนี้ตัดสินใจคือ Black Cat เราได้มีโอกาสเข้าไปสวนนี้เนื่องจากว่าสภาพสวนมันโทรม
0: ครับ
1: ซึ่งเหมือนกับหลายๆแปลงที่รอให้โทรมแล้วมาเป็น Black Cat
0: ครับ
1: นะคะก็เอาไปใช้ค่ะแล้วมาใช้ตอนที่งบประมาณ
0: เหลือน้อยละ
1: เหลือน้อยมากก็เลยใช้อย่างประหยัดแบบเขียมแบบอะไรนะเขาเรียกแบบตรณีเลยแหละแต่ใช้ทุกรอบนะคะใช้ทุก 7-10 วันในระหว่างที่ทำงานเขาก็จะประสานมาตลอดเวลาเลยว่าพี่เกียร์เนี่ยดอกระยะนี้แล้วหนูไม่ต้องบวกอะไรจริงๆหร
0: อ
1: ไม่ต้องเติมโบรอนหรือพี่ไม่ต้องใส่สังกะสีเพิ่มหรือพี่ไม่ต้องเอาแม็กหรือยอดเดินมาเนี่ยบอกว่าขอร้องเขาก็บอกว่าพี่ตรีอ่ะสามีเขาจะไปซื้อแล้วนะจะต้องไปซื้อของแล้วนะเขาบอกว่า ไปด้วยกันไหมถ้าไปด้วยกันหยุดทุกอย่างก่อนทำแค่นี้แล้วก็ฉีดแบบนี้ถ้าเจอวิกฤตนี้ต้องเพิ่มความถี่ในการฉีดพ่นเพิ่มขึ้นนะก็ปรากฏว่าตอนนี้กำลังตัดเก็บผลผลิตพี่เกียร์ก็เข้าใจว่าเขาเก็บเสร็จแล้ว
0: ยัง
1: ไม่เสร็จ
0: ได้ไปเท่าไหร่แล้ว
1: เมื่อวานนะคะสอบถามเมื่อคราวโน้นเราสอบถามไปอาทิตย์ที่แล้วบอกว่าได้30กว่าตันแล้วใช่ไหมคะยังเหลือบนต้นอีกเป็นหมื่นกว่าลูก
0: นั่นคือมากกว่าที่เคยได้อยู่แล
1: ้
0: ว
1: ได้มากกว่าอยู่แล้วแต่เมื่อวานเนี่ยมีการโทรคุยกันนะคะอันนี้เป็นวิดีโอคอลเลยเขากำลังเก็บผลผลิตอยู่เลยค่ะท่านผู้ฟังคะนะคะก็บอกว่าตัดไปแล้ว60 กว่าตันแล้ว
0: ครับ
1: บนต้นยังเหลืออีกประมาณสัก20กว่าตันเขาได้เกิน80ตันนะพี่ช้าง
0: ครับ
1: แล้วพี่เกียร์ก็เลยบอกว่าที่จริงโดยสวนของคุณมันต้องเป็นร้อยตันเพราะปริมาณต้นมันเยอะเออเขาบอกใช่ถ้าหนูไม่ได้ใช้น้อยๆไม่ได้ใช้แบบ
0: ระ
1: น
0: ีเต็มที่เลย
1: ถ้าได้ใช้เต็มที่ตามสูตรแบล็คแคทนะรับประกันว่ามันเกิน150ตันแน่นอนสําหรับ
0: แต่นี่ขนาดว่ายังไม่เต็มที่แต่ได้ถึง80
1: ซึ่งไม่เคยได้แล้วก็บอกว่าพลิกหน้าประวัติศาสตร์ในการทำทุเรียนของเขาเลย
0: 2 3เกือบ4เท่าไปมั้ย
1: ใช่แล้วดีใจตรงที่ว่าผลผลิตสวยมากพี่น้ำสวยผลผลิตสวยที่สำคัญคือต้นโสมไหมมีบางแปลงโสมอยู่นะเพราะใช้น้อยมากๆแล้วก็ยังไม่เข้าระบบการฟื้นฟูเลยด้วงด้วยว่ายังตัดเก็บผลผลิตไม่เสร็จแปลงที่ตัดเสร็จกันมาก่อนก็ยังไม่ได้ฟื้นฟู
0: ครับ
1: นะคะรอเก็บให้หมดเนื่องด้วยว่ายุ่งแล้วก็ได้ราคาอยู่สำหรับแปลงนี้นะคะครั้งแรกสุดคือเหมาทุกลูก85บาทคัดหนอนเท่านั้น85บาท
0: ครับ
1: แล้ววันเนี้ยเมื่อวานที่คุยกันราคาเพิ่มขึ้นมา95บาทดีมากแล้วยังไม่เคยทำทุเรียนเลยได้เม็ดเงินแบบนี้พี่ช้างนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าเขายังรู้สึกว่ามีคนใช้ตามเขาเยอะมากแล้วนะพี่ปูนพี่เกียร์รู้ไห
0: ม
1: นะจริงๆพี่ปูนคุณไปแบ่งพี่ตรีพี่เจี๊ยบได้นะ
0: ครับ
1: ใครที่รู้จักกันแล้วคือคุณไม่ต้องห่วงว่าเขาจะได้กำไรมันอยู่ที่ปริมาณการสั่งซื้อของคุณนะคุณไม่ต้องห่วงว่าเพื่อนคุณจะได้กำไรนะดีซะอีกนะเขาจะได้ถ่ายทอด
0: วิธีการ
1: ที่เขาได้รับไปจากบริษัทเนี่ยเขาจะได้ถ่ายทอดวิธีการ
0: เขาใช้มาก่อนก็จะรู้ละ
1: ใช่รู้จักแล้วเข้าใจแล้วว่าทำลูกให้สวยทำแบบไหนทำต้นให้แข็งแรงทำแบบไหน
0: ครับ
1: นะคะใช้แบบเขาบอกว่าเขาแทบไม่เชื่อและไม่เคยคาดว่าจะได้เกิน25ตันไม่เคยคาดคิดเลยพี่เกียร์เลยบอกว่างั้นผลผลิตที่ได้มาทั้งหมดพี่เกียร์ขอแบ่งสัก10กว่าตันได้ไห
0: ม
1: 10กว่าตันด้วยปริมาณต้นของเขามันเยอะไงพี่ช้าง
0: ครับ
1: แบ่งไปไหนเหรอแบ่งให้เขาไปซื้อปุ๋ยเพื่อมาฟื้นฟูต้นให้เต็มที่เพราะรอบหน้าเราจะทำที่ไม่ต่ำกว่า150ตันเราจะทำตรงนั้น
0: ครับเพราะตอนนี้ถือว่าทุนเราก็เริ่มกลับมาแล้ว
1: นะเริ่มกลับมาแต่คุณจะไปให้มันเท่ากับที่คุณลงทุนมาเป็นระยะเวลา10กว่าปีอ
0: ่
1: ะไม่ได้นะแต่ว่าเราเริ่มต้นกันตรงนี้แล้วก็มาต่อยอดเขาก็โอเคเขาก็บอกว่าได้เลยเขาตัดเก็บผลผลิตเสร็จก็น่าจะประมาณกลางเดือนนี้กลางเดือนสิงหาค่ะ
0: ครับ
1: น่าจะหมดนะเมื่อวานบอกโอ้ยลูกสวยวางเรียงกันแล้วทำงานไม่เหนื่อยเลยพี
0: ่
1: นะต้นหนึ่งอ่ะตัดออกมาเป็น6ถึง8ตะกร้า
0: ครับ
1: คนตัดบ่น
0: เยอะ
1: มันเยอะไงต่อต้นแล้วจำนวนต้นยังเหลืออีกเท่า

0: ไปตัดไม่หมดสักทีเขาก็บอกมันตัดไม่หมดสักทีไม่รู้จะหมดไหมกลางเดือนนี
1: ้
0: เราก็ดีใจนะคิดว่าน่าจะเกิน85ตัน
1: ครับ
0: นะที่จากประเมินเพราะน้ำหนักมันดีมากนะคะน้ำหนักดี345นะคะน้ำหนักอยู่ที่3กิโล

0: น้อยลงนะคะ
1: ครับ
0: นี่คือมาตรฐานของคนใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแต่ต้องทำกันไปให้เต็มโดสที่เรากำหนดให้ตามปริมาณที่เรากำหนดเราบอกว่าปุ๋ยแบล็คแคทของเราเนี่ยผสมน้ำ 1,000 ลิตรได้นะแต่หมายถึงต้นเล็กต้นเพิ่งปลูกนะหมายถึงพืชผักสวนครัวหมายถึงนาข้าวหมายถึงทุเรียนที่เพิ่งปลูกยังไม่ได้ผลผลิตไม่ได้หมายถึงทุเรียนที่ต้องไปฟื้นฟูต้นโสม
1: ๆ
0: ถ้าคุณอยากเห็นฟื้นเร็ว
1: ครับ
0: ทำผลผลิตได้เร็วค
1: ุ
0: ณต้องใส่อัตรา 1,000 ลิตรต่อน้ำไอ้1ลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตรนะนี่คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนใช้แล้วใช้ในอัตรานี้ไปแล้วชานฉีดดินให้ชุ่มรับประกันว่ามันจะยิ่งดีและตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะคุณเกษรินทร์บอกว่าปุ๋ยกับยาราใช้ผสมกันทีเดียวเลยใช่ค่ะยาราแบล็คแคทวันกับปุ๋ยแบล็คแคท
1: ไม่ต้องปุ๋ยแบล็คแคทฉีดรอบนึงแล้วค่อยผสมยาราฉีดตามอีกรอบนึงไม่ต้องแบบนั้นเลย
0: ผสมได้เลยค่ะนะช่วงไหนที่ยอดมาเรากำลังเริ่มเปลี่ยนวิธีการจากการใช้ทั่วไปในท้องตลาดมาเป็นปุ๋ยแบล็คแคทกับยาราแบล็คแคทวัน
1: ครับ
0: ช่วงที่ไม่ได้เดินยอดคุณไม่ต้องบวกหนอนเพลี้ยแมลงอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ระยะที่อยู่ประมาณ 1-3 เดือนเนี่ยเรากำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นคือ1ชุดใบเรากำลังสร้างภูมิอยู
1: ่ครับ
0: ดังนั้นเวลายอดใหม่มันออกมาคุณจำเป็นต้องบวกพวกอบาบ้างนะคะเล็กน้อยพอจากเมื่อก่อนคุณใส่1ลิตรต่อน้ำพันลิตรคุณก็ใส่500ซีซีต่อน้ำ 1,000 ลิตรได้เลยให้ลดปริมาณได้เลยแต่ให้เน้นการใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะเพื่อไปสร้างภูมิแล้วต่อไปเพลี้ยไก่แจ้ก็จะไม่เข้าสวนคุณเลย
1: ครับ
0: เพลี้ยหอยก็จะไม่เจอนะคะแล้วก็จะไม่เจอพวกราดำราแป้งนะไฟท็อปเทอร่าอันนี้คือจะออกจากสวนคุณไปโดยปริยายเลยนะคะ
1: ทักทายน้องข้าวฟ่างด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่จินดาจันหอมนะครับขอเพลงเงาะป่ามาด้วยนะครับรอฟังอยู่ค่ะ
0: พี่ชัยรัตน์
1: ครับอยู่ในสวนทุเรียนนะครับตอนนี
0: ้
1: ขอเพลงพี่ไปหลายวันนะครับไปสวนทุเรียนหลายวันแล้ว
0: ไปไหนจ้าพี
1: ่ไปสวนทุเรียน
0: แล้วก็ป้าพึ่งบอกว่าให้ป่วยเร็ว
1: ๆขอให้ป่วยเร็วๆนะคะลูกดีเจเพราะว่าดีเจช้างป่วยแล้วแต่ดีเจเกียร์ยังไม่ป่วยไง
0: ไม่เกียร์ไม่ขอคำอวยพรนี้ป้าพึ่งค่ะมีงานเยอะมากเพราะว่าในแพลนก็คืออาทิตย์หน้าเนี่ยสุราษฎร์ธานีค่ะพี่น้องสุราษฎร์ธานีสวนน่ะไม่สวนที่ใช้อยู่แล้วนะสวนที่ใช้อยู่แล้วยกมือกันมาอยากให้ไปเยี่ยมชมสวนไหนเพื่อพัฒนาต่อแต่สวนที่ยังไม่ใช้ขออนุญาตไม่ลงแปลงก่อนนะคะขอให้คุณใช้กับเราไปก่อน7รอบหรือ90วันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะไปเยี่ยมและเพื่อจะพัฒนาการทำงานกันต่อไปนะคะ
1: ฝนมืดมากเลยค่ะตอนนี้นะคะที่อำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะครับ
0: นครศรีธรรมราชก็เริ่มมืดแล้วค่ะป้าพึ่งขาน ะ Black Cat มีโปรอะไร tomorrow นะคะพรุ่งนี้
1: ต้องรอพรุ่งนี้ไง
0: พรุ่งนี้จ้ะวันนี้ไม่บอก
1: เป็นยาราแบล็คแคทวัน
0: เป็นยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะคะเพื่อที่ให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ใช้ยาเชื้อราที่ดีมีคุณภาพเพ
1: ื่
0: อที่จะให้ทุกคนไปลดการใช้ยาเคมีที่มันเป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วก็เป็นตัวเป็นเหตุทำให้ดินเราเป็นกรดและเป็นที่อยู่ของโรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นเช่นเน่าคอดินไฟท็อปเทอร่าฟิวซาเรียมหรือว่าราชมพูราทุกชนิดอาหารที่มันเกิดขึ้นโรคที่มันเกิดขึ้นต้นเยิ้มๆน้ำไหลๆอย่างเงี้ยค่ะคุณใช้แค่ปุ๋ยแบล็คแคทกับแบล็คแคทวันสิ่งเหล่านี้จะไม่กลับมาที่สวนคุณอีกเลย
1: ครับ
0: คุณตัดวงจรแบบสวนแบบต้นตายรายปีออกจากสวนคุณได้เลยถ้าใช้แค่2ตัวนี้อย่างสม่ำเสมอทุกรอบในการฉีดพ่นค่ะ
1: เนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอโปรโมชั่นนะครับวันพรุ่งนี้นะว่าเราจะเป็นโปรโมชั่นอะไรอย่างไรแต่บอกได้เลยว่าคุณคุ้
0: ม
1: นะคร
0: ับ
1: แน่นอนนะสำหรับใครที่จะได้เอาไปใช้กัน
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: พรุ่งนี้นะรับประกันเลยนะไปกันที่สวนของน้าสาว
1: อยู่ที่
0: อำเภอบ้านตาขุน
1: จังหวัด
0: สุราษฎร์ธานีนะคะน้าสาวเนี่ยเป็นน้าของน้องมิ้วพี่ช้างจำน้องมิ้วได้ไหมในงานที่เราจัดที่สุราษฎร์ธานีเมื่อปีที่แล
1: ้
0: วที่บอกว่าใช้ปุ๋ยแบล็คแคทอยู่ดีๆวันนึงก็เปลี่ยนใจไปใช้อย่างอื่นนะฮะเปลี่ยนใจไปใช้อย่างอื่นด้วยเหตุว่าหาราคาถูกแล้วก็ต้นมันสวยขึ้นแล้วก็คิดว่าไปใช้อย่างอื่น
1: ก็น่าจะได้
0: สุดท้ายตอนนี้คือไม่ไปไหนแล้วจ้าเพราะมันไม่คุ้มกันเลย
1: ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่
0: ต้องมาเริ่มต้นใหม่แล้วรู้ไหมว่าสวนของน้าสาวเนี่ยค
1: ่
0: ะบอกว่าก่อนน่าจะใช้ปุ๋ยแบล็คแคทนะพี่ช้างผลผลิตของเขาอยู่ที่4ตัน
1: ครับ
0: 4ตัน4,000 กิโลค่ะฟังไม่ผิด
1: ครับ
0: แต่พอใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วตอนนี้ได้13ตันกว่า
1: ก็3เท่า
0: ใช่แล้วก็ถูกใจมากรู้ไหมว่าพี่เนี่ยสามารถมาสร้างบ้านในสวนได้แล้วเพราะว่าการใช้เคมีเนี่ย
1: ไม่มีแล้ว
0: ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว นะคะแล้วก็มีความสุขมากขึ้นในการ

0: านที่เห็นผลผลิตแหละก็รู้สึกว่าทำงานง่ายขึ้นตัวเองไม่เครียดทำงานง่ายจากตัวเองคือเป็นข้าราชการเกษียณมาเนาะเมื่อก่อนฝากส่วนคนอื่นทำฝากญาติญาติฝากพี่น้องช่วยทำช่วยดูแลรอบนี้เนี่ยเกษียณอายุแล้วย้ายกลับจากกรุงเทพก็มาอยู่ที่บ้านตะขุนค่ะแล้วก็ใช้ปุ๋ยแบคแคทกับเรามาปีนี้เป็นปีที่2แล้วก็ถูกใจประทับใจมากนะต้นทุนก็ลดผลผลิตก็เพิ่มแถมต้นที่เมื่อก่อนมันแดงไปหมดโดนถากต้นไปหมดทั้งสวนตอนนี้เนื้อเยื่อมันเพิ่มขึ้นค่ะพี่ช้างนะเนื้อเยื่อมันเพิ่มขึ้นแล้วก็บอกขอบคุณมากเนี่ยคือน่าจะนับถือศาสนาคริสต์เนาะพระเจ้าเนี่ยขอบคุณมากเลยที่ส่งคุณเกียร์มาขอบคุณพระผู้เป็นเจ้ามากมากที่ส่งมาแล้วเกียร์ก็บอกว่าต้องขอบคุณที่ตัดสินใจใช้มากกว่านะคะคุณถึงได้รู้จักแล้วก็ได้มีโอกาสในการที่จะทำสวนได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะใครที่ฟังกันอยู่ยาวนั้นตัดสินใจเถอะค
1: ่
0: ะไม่ผิดหวังแน่นอน
1: จริง
0: 90วันไม่ดีคุณคืนเงินได้เลย
1: ครับคุณหนึ่งสราวุธนะบอกว่าขอเพลงของนิพงศกรเพลงอะไรก็ได้คุณธรรมนูนฟังอยู่ใต้โคนเรียนครับตอนนี้อยู่ที่บ้านนาสาร
0: บ้านนาสารตอนนี้นี่เก็บเกี่ยวผลผลิตกันไปยังเสร็จไม่หมดทุกแปลงนะคะแต่สมาชิกครอบครัวปุ๋ยแบ็คแคทเพิ่มขึ้นเยอะมากนะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลย
1: จริงๆนะพูดถึงที่นาสานี้ผลไม้ที่ดังตั้งแต่อดีตเลยก็จะเป็นเงาะไหม
0: เงาะโรงเรียน
1: ใช่ไหมเงาะโรงเรียนนี่ก็เพิ่งจัดงานกันไปวันผลไม
0: ้เดี๋ยวนี้เงาะโรงเรียนก็เปลี่ยนไปนะรสชาติเนี่ยเกียร์พี่เกียร์มองจากสภาพนี้กลุ่มเงาะที่ใช้เยอะที่สุดของเราเนี่ยก็จะใช้ที่จังหวัดตราดกับที่อำเภอชะอวดบ้านเราเนี่ยค่ะแต
1: ่
0: ที่บ้านนาสารเนี่ยพี่เกียร์ไม่ได้เดินตลาดเงาะสักเท่าไหร่นะแต่จริงๆแล้วเงาะเนี่ยใช้ได้ดีมากๆเลยนะคะก็จะมีเงาะที่อยู่ในผสมผสานกับสวนทุเรียนที่เขาใช้กับทุเรียนอยู่แล้วก็เหมือนบ้านพี่ออสอย่างเงี้ยก็โอ้เงาะดีน้องเกียร์แล้วก็ไปกับสวนของผู้ช่วยหมีก็ไปใช้กับเงาะได้ขายน้องเกียร์แล้วก็ไม่มีลูกที่แบบลูกที่เราชอบอ่ะมันไม่มีก็คือลูกที่มันเล็ก
1: ๆมัน
0: รีบๆไม่มีเมล็ดอันเนี้ยเราชอบ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันไม่
1: ม
0: ีแต่มันจะมีส่วนอื่นที่ไม่ใช้ปุ๋ยแบคแคทเนาะอันเนี้ยถ้าคุณไปใช้กับเงาะนี่คือกระติดมันจะติดดีลูกมันจะใหญ่แล้วขนมันนะฮะ
1: ครับ
0: ผมมันจะเขียวสวย
1: มันดูสดอ่ะ
0: น้ำหนักดีแน่นอนอะไรที่คุณต้องขึ้นตาช่างแล้วก็ขายนะคุณขายใช้เถอะครับแบคแคทมันดีจริง
1: ๆครับแล้วมันเวลาเราไปวางกว่าจะได้ขายมันก็จะไม่ช้ำไม่เป็นน้ำเนื้อมันก็จะกรอบอร่อย
0: ใช่นึกถึงผู้บริโภคปลายทางเนาะคนขายก็ยังมีเขาเรียกว่าขายได้ต่อเนื่องนะมาดารีมาแล้วบอกว่าเราโปรโมชั่นพรุ่งนี้นะครับตัดเก็บผลผลิตเสร็จแล้วหรือยังคะมาดารีนะคะคุณเกษรินสั่งวันนี้ขอโปรพรุ่งนี้ได้ไหมคะมีได้คุณให้ชื่อที่อยู่ไว้ก่อนค่ะ tomorrow นะคะ
1: ไม่เป็นไรเขามีแบบไม่จำกัด
0: ไม่จำกัดจำนวนแต่ให้เวลาในการสั่งซื้อไม่มากด้วย
1: ครับ
0: ให้เวลาไม่มากด้วยให้เวลาไม่มากเพราะถือว่าอยากให้โอกาสคนที่เปิดใจ
1: ครับ
0: ไม่เปิดใจไม่เป็นไรนะอยากให้โอกาสคนที่เปิดใจได้รู้จักผลิตภัณฑ์ดีๆที่ปลอดสารเคมีและไปช่วยต้นไม้ของคุณได้ดีด้วยด้วย
1: ครับ
0: ได้ดีด้วย
1: คุณธรรมนูญอยากฟังเพลงปริญญาสุรานะครับบอกจัดรายการดีมากข้อมูลดีมีประโยชน์มากครับนะแล้วก็รับชมตลอดไปครับพี่ช้างพี่เกีย
0: ร์ขอบพระคุณนะคะ
1: ดีนะก่อนสินหน้าตาดีหรือเปล่า
0: เข้าไปช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อย
1: ก็พูดดี
0: เขาพูดดีคนพูดดีหน้าตาดีทุกคนเอาจริงคุณลองดูสิ
1: จ้าม
0: ันมาทุกอย่างอะไรที่ดีๆมันก็จะออกมาเป็นดีพลังบวกก็จะเยอะคนที่แบบมีปมด้อยในชีวิตพลังบวกก็จะไม่ค่อยมีนะฮะมันก็เลยทำให้ต้องเจออะไรที่มันเป็นลบอยู่เรื่อยๆกันมองคนก็มองลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะอย่างหลายๆคนเนี่ยมองที่ราคาคุณก็มองอยู่ตรงนั้นแหละไม่เป็นไร
1: ป้าพึ่งก็ขอหายป่วยค่ะไม่ใช่ขอให้ป่วยครับ
0: ป้าพึ่งบอกขอหายป่วยขอบคุณนะคะเกียร์ไม่กล้ารับเลยเมื่อกี้คำอวยพรแรกที่บอกขอให้ป่วยเร็วๆนี่คือไม่เอานะคะป้าพึ่งขาไม่อยากป่วยเลยวันนี้ต้องขอบใจน้องช้างนะคะที่รู้จักใส่แมสมา
1: ครับ พอดีในรถมีเป็นกล่อง
0: เหรอ ทุกทีเขาจะกลั่นแกล้งเรานะจะไม่ใส่แมสนะวันนี้เขาใส่แมสมาต้องขอบคุณน้องช้างด้วย
1: เธอเสียงอาจจะไม่พอเท่าไหร่นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้
0: เพราะยังไงถึงยังไงคุณก็เพราะ
1: ลองคุยไหมว่าตอนสอด
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องค่ะไม่ต้องกรุณาเก็บเอาไว้เพราะเขาจำอยู่แล้วว่าเสียงที่ไม่ใส่แมสเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะพรุ่งนี้มาได้เลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นยาเชื้อรานะคะทุกคนค่ะไม่ได้มีโปรโมชั่นปุ๋ยแบคแคทปุ๋ยแบคแคทยังคงโปรโมชั่นเดิมค่ะซื้อ6ชุดแถมฟรี1ชุดซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดซื้อยกลังลดกันไปเลย 9,600 บาทจาก 1,980 บาทต่อลิตรก็เหลือที่ 1,580 บาทต่อลิตรนะคะ1กล่องบรรจุ24ลิตรค่ะคุณใช้มีน้อยๆอย่างเช่นฉีดพ่นครั้งละ 1,000 ลิตรคุณใช้ได้ทั้งปีนะแต่ถ้าฉีดพ่นอย่างละ 10,000 ลิตรเนี่ยอันนี้ใช้ได้เดือนนึงเพราะมันเอาไปผสมน้ำได้ 24,000 ลิตรถ้าคุณฉีดรอบละ 10,000 ลิตรคุณฉีดได้แค่รอบครึ่งอ่ะพี่ช้างเนาะถ้าฉีดรอบละ 10,000 ลิตรอย่างของพี่เกียร์เนี่ยฉีดพ่นรอบละ 25,000 ลิตรก็คือพี่ใช้รอบละ1ลังเดือนนึงก็คือ3ลังเกียร์ก็มีต้นทุนนะท่านผู้ฟังเกียร์ก็เป็นต้นทุนเทียบเท่ากับทุกคนเพราะคุณถ้าคุณซื้อเลท10ลังไปคือชนบริษัทเลยนะคะแต่เราก็แค่อยากให้คุณได้มีโอกาสใช้ทั้งปีเพราะคุณจะได้เห็นความแตกต่างว่าเมื่อตัดผลผลิตขึ้นตาช่างแล้วคุณได้อะไรบ้างวันนี้น้องปีโป้จากอำเภอขนอมก็โทรมายืนยันว่าพี่เกียร์สิ่งที่พี่เกียร์พูดไม่ว่าจะพูดในรายการหรือแนะนำเขาเป็นการส่วนตัวได้เห็นตามที่พี่เกียร์พูดทุกข้อทุกขั้นตอนเลยแล้วผลผลิตออกมาดีมากครับพี่เกียร์คุณปีโป้ชื่อจริงว่าจำชื่อไม่ได้จำชื่อคุณกรุณานะคุณกรุณาน่าจะเป็นภรรยานะคะอยู่ที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะกว่าจะตัดสินใจใช้ยากมากเหมือนกันนะคะพอวันนี้ตัดสินใจใช้แล้วหลงรักแบล็คแคทแล้วก็แบล็คแคทวันกันไปแล้วนะคะก็ขอบคุณไม่ว่าจะเป็นป้าศรีไม่ว่าจะเป็นคุณกรุณาไม่ว่าจะเป็นน้องจุนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเกษรินจากตรังนะ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณเกษรินจากชุมพรตอนนี้อย่างรองนรินเนี่ย60กว่าลังแล้วอะพี่ช้างปุ๋ยแบคแคทใช้ไป60กว่าลังแล้วนะยาเชื้อราไป40กว่าลังแล้วนะ
1: ครับ
0: นะสำหรับรองนรินนะคะแล้วก
1: ็คุณหนึ่งถามว่าปุ๋ยแบคแคทใช้กับต้นจากได้ไหมครับ
0: ได้สิคะคุณขายลูกจากคุณขายน้ำล่ะคุณฉีดพ่นได้เลยจากก็ประเภทเดียวกับปาล
1: ์ม
0: ประเภทเดียวกับทางสละค่ะคุณฉีดเข้าไปในทลายในคอมันได้เลยนะคะมันจะได้เนื้อได้น้ำหนักถ้าคุณขายอะไรที่เป็นน้ำหนักอะไรที่เป็นพืชฉีดได้ทุกอย่างค่ะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: เดี๋ยวจะได้นำทีมงานได้ซื้อปุ๋ยแบคแคทนะครับจากคุณธรรมนูนครับ
0: โอ้ยได้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะใครที่ปลูกพืชอยู่ทำยางพาราก็ใช้เถอะนะทำยางพาราใช้เถอะคุณจะได้น้ำหนักยางที่เพิ่มขึ้นตอนนี้ยางพารากิโล80บาทนะคะ
1: ครับก็เลยเงียบกันเน
0: า
1: ะ
0: เออชาวสวนยาง80บาทฉีดพ่นไปเถอะค่ะจากเคยได้อยู่ที่100กิโลคุณจะได้130กิโลขั้นต่ำ
1: อ
0: ันนี้การันตีที่ขั้นต่ำถ้าไม่ได้แบบนี้คืนเงินด้วย
1: ครับ
0: นะคืนเงินเหมือนกัน
1: คือเหมือนกันนะคือ2เท่าใช่ไหมยางพาราเนี่ย
0: ใช่นะคืน2เท่าคุณลองแบบฮึดซื้อมันสักลิตรสิเอาไปใช้สัก10ไร
1: ่ชุดเดียว
0: ทั้งปี
1: ได้เป็นปี
0: ได้ทั้งปีนะคะเอาไปใช้เถอะแล้วคุณอึดใจแบบให้ตังน้องเกียร์สัก 1,980 บาทสิเอาไปใช้กับยางพารานะคะเออแล้วเพื่ออะไรเพื่อให้ผลผลิตในยางพาราของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น
1: หน้ายางนิ่มกรีดง่าย
0: หน้ายางนิ่มกรีดง่ายต้นไตรนึ่งก็ออกจ้านะคะก็ง่ายๆเลยนะแล้วตอนนี้ก็ดีใจกับสวนของพี่ตุ่มไม่ใช่พี่ตุ่มกับพี่ประสิทธิ์นะที่บ้านหนับเผานะฮะอำเภอท่าสาราตอนนี้ดอกมาพรึบเลยทั้งสวนนะแล้วก็น้องแตงที่แปลงที่ไฟไหม้ก็ตอนนี้ได้ดอกเรียบร้อยแล้วนะคะน้องแตงน้องป้อมน่าจะประมาณกลางเดือนนี้ได้ตัดชุดแรกในพื้นที่89ต้น
1: ครับ
0: นะที่ดกเต็มต้นเช่นกันนะก็ถือว่ามีผลผลิตอย่างน้องแตงน้องป้อมนี่บอก2ปีทำผลผลิต3รอบหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์ว่ามีที่ไหนไม่ต้นไม่ตายไม่ตายนะต้นก็ตอนนี้ใบเท่าฝ่ามือพี่ช้างนะฮะแขวนลูกเต็มสวนเลยใบเท่าความฝ่ามือเลยนะคะใบหนาใบดีทำใบดีมีชัยไปกว่าครึ่งไอ้ประเภททำใบเล็กแล้วทำผลผลิตอันนั้นโบราณเก่าเก็บแล้วนะคะลองปรับวิธีใหม่ให้ต้นสมบูรณ์แล้วได้ผลผลิตมันจะทำให้ต้นคุณไม่โทรมผลผลิตที่ได้จะขึ้น AB 75% ขั้นต่ำค่ะทุกคนค่ะ
1: ครับ15นาฬิกากับ40นาทีพักกันสักเพลงกันแล้วกันนะครับที่แนะนำกันมาจากเรือนมะลินะครับ ังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ
2: จำชื่อคนที่เฮาฮักที่สุดก็คือคนที่เฮาบ่มีสิทธิ์ได้อยู่กับเขาดนๆแต่ถึงเขาสิไปไกลปานใดความฮักของเฮามันบ่เคยย้ายไปใส่เพลงนี้ฝากให้คนที่ยังลืมบ่ได้เด้อครับ

0: างคนบ่ได้แพ้พระบสุ
1: นะครับนั่นคือบทเพลงที่มีชื่อว่าบ่เคยลืมเจ้านะครับแนะนำกันมานะจากสุราษฎร์ธานีนะครับเราก็เปิดให้ได้ฟังผ่านพ้นกันไปสิน้องเบสณัฐพลด้วยนะครับที่กำลังฟังรายการกันอยู่นะครับ
2: ค่ะนี่น้องเข้าฟังส่งหัวใจมารัวๆเลยพี่ช้างนะสำหรับบทเพลงนี้แต่มีจริงหรออ
1: ืมทำไม
2: เขาไม่มีคนอื่นแล้วยังรักอยู่มีจริงหรออ
1: ืม
2: มีหรอ
1: ไม่รู
2: ้มันอาจจะมีเลยเน
1: า
2: ะ
1: เออคนที่เขาไม่โกรธไม่แค้นอะไรอะไรเงี้ย
2: เป็นรักที่หวังดีกันนะ
1: ใช่ไหม
2: ไม่รู้น้องวอยบอกว่าเสียเวลาชีวิตเมื่อกี้คุยกับทีมงานน้องวอยบอกว่าไม่สำหรับเขาไม่มีเลิกแล้วเลิกเลยไม่รักแล้วนะฮะแล้วก็ถ้ากลับไปนั่งรักนั่งอะไรก็เสียเวลาชีวิตเขาตอบอย่างนี้เนี่ยเด็กรุ่นนี้บอกเสียเวลาชีวิตนะคะก็แล้วแต่ความรู้สึกเนาะแต่ความรู้สึกอ่ะ
1: ครับ
2: มันคือความรู้สึกที่บางคนมันก็พูดออกมาไม่ได้นะมันเป็นความรู้สึกที่ลึก

0: มันอาจจะคิดถึงในเวลาหนึ่ง
1: ก็ถือว่าที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาดีๆ
0: ใช
1: ่ไหมล่ะที่เราอยู่ด้วยกันมาก่อนมันก็มีความสุขแฮปปี้นะช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่มันก็คิด
1: ถ
0: ึง
1: ได้ก็อยากจะเก็บเอาไว้ในเมื่อยังไม่มีใครอยู่อะไรเงี้ย
0: รายการฟังเพลินนะคะได้ทุกอรรถรสเลยนะคะเพลงเพราะข้อมูลทางเกษตรก็ดีมากขอบพระคุณนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยแล้วกันนะคะใครที่เข้ามาพูดคุยกับพวกเราก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะที่เข้ามานะคะก็อีกหนึ่งแปลงแหละแจ้งข่าวกันเมื่อเช้าหรือเมื่อวานตัดเก็บบ้านน้องแต่งน้องน้ำ
2: เมื่อคืน
0: ตัดเก็บ
1: เลย
0: ไปอีก10 ตันเขาก็เก็บของเขามาเรื่อยๆนะคุณก็แต่ว่ามีดใหญ่อ่ะหมายความว่าชุดใหญ่อ่ะจะตัดเก็บก็คือไม่เกินกลางเดือนกันยา
1: ครับ
0: นะฮะชุดใหญ่ชุดนั้นที่มีเป็น100 ตันน่ะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นคือเราประเมินการนะวันนี้สถานการณ์ณปัจจุบันประเมินไปได้ว่าน่าจะเกิน150 ตันด้วยนะคะนะสำหรับแปลงของน้องน้ำน้องแตงหรือว่าพ่ออารมณ์แม่พอนะคะก็ยินดีปรีดานะคะเพราะทรงลูกก็สวยอะไรก็ดีนะคู่นี้ก็ทำงานกับเรามานานค่ะพี่ช้าง7 ปีแล้วนะอยู่ด้วยกันกับปุ๋ยแบล็คแคทเราไม่ต้องสงสัย
1: ยังซื้อหวยทันไหมเนี่ย
0: ทำไมอ่ะ
1: 5789ป้ายทะเบียนรถน้องแตง
0: เขาทุกได้เยอะเหรอ หรือว่ายังไง
1: ไม่รู้เห็นป้ายทะเบียนรถพอดีไงโผล่
0: ม
1: ารถทุกทุเรียน
0: นี่มัน5 จะ 4 โมงแล้วนะคุณนะจะ4 โมงแล้วออก
1: 789นี่สนุกแน่วันนี
0: ้เนาะแล้วเนี่ยเห็นไหมได้ไป10 ตันอีกแล้วอ่ะแล้วมันเป็นอะไรที่เราก็ยิ้มแทนเพราะเมื่อวานเนี่ยเขาวิดีโอคอลมาหาพี่เกีย
1: ร์
0: เขากำลังแกะทุเรียนหนามดำกันอยู
1: ่
0: แล้วเขาก็แกะทุเรียนแบบสุกคาปิงให้พี่เกียร์ดู
1: เขา
0: ใจร้ายอ่ะเขาใจร้ายมากนะก็ใจร้ายมากกับท่านผู้ฟังขาเขาแกะให้เราดูแล้วก็แบบมาโชว์เป็นวิดีโอคอลแล้วก็กินให้ดูด้วยอุ้ยเนื้อไก่ฉีกพี่เกียร์ขาหวานมันครีมมี่นี่สิ่งที่เขาบอกวันนี้น่าจะกำลังไข่ทุเรียนกันอยู่นะหรือไม่ก็จังตัดเก็บอีกโอ้โหนี่สวยมากอ่ะเยอะมากยินดีปรีดากับแม่อารมณ์ไม่ใช่แม่พรกับพ่ออารมณ์ด้วยนะคะพี่เกียร์ก็สลับชื่อให้เขาประจำในบ้านนี้
1: เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนอะไรนะ
0: เปลี่ยนวะเปลี่ยนตามพี่เหรอ
1: เปลี่ยนครับที่คุณเกียร
0: ์เปลี่ยนสลับช่วยวิ่งชนกันหน่อยพ่อกับแม่ช่วยวิ่งชนสลับชื่อกันหน่อยไม่งั้นเกียร์ก็พูดไม่ถูกสักทีนึงแต่ระยะเวลาก็หลายปีแล้วไปกินข้าวบ้านเขาก็หลายมื้อแล้วทุกคนค่ะกินทุเรียนเขาก็หลายเข่งแล้วนะยังพูดชื่อเขาสลับกันอยู่เลยนะคะไม่น่ารักเอาเสียเลยสำหรับคุณเกียร์นะคะเพลงเพราะนะครับดีเจช้างนะคุณตาต้า
1: ครับขอบคุณครับขอเพลงฝนตกบ้านหนองฟ้ารองบ้านพี่ด้วยนะครับ
0: ก็
1: พี่วรรณโชคก็บอกเพลงเพราะครับดีเจ
0: วันนี้พี่วรรณโชคไม่ขอเพลงเนาะฟื้นฟูต้นหรือยังคะคุณพี่ฟื้นฟูต้นกันแล้วหรือยังสำหรับสวนของพี่วรรณโชคนะแล้วก็พี่สมเกียรติไม่แน่ใจตัดผลผลิตเสร็จกันแล้วหรือยังนะแจ้งข่าวด้วยเป็นยังไงบ้างโอ้โหดู4 ภู 5 ภูนี่พี่เกียรติยังไม่เห็นรูปนี้เลยนะ
1: ครับ
0: จริงมาเห็นพร้อมกันเนี่ยรู้แต่ว่าเขาบอกแค่ว่าเขาตัดผลผลิตอยู่นะคะเกียร์ยังไม่ได้เห็นภาพเลยนะคะเพิ่งเห็นพร้อมๆกับท่านผู้ชมที่ชมกันทางหน้าจอไลฟ์สดนี่นะคะคือจริงๆไม่เป็นห่วงเลยนะคะสำหรับผลผลิตสวนของแม่พรเพราะ
1: พ่ออารมณ์
0: พ่ออารมณ์แม่พรพ่ออารมณ์นะถ้าควบคุมการผลิตโดยน้องแตงเนี่ยพี่เกียมไม่เป็นห่วงเลย
1: ครับ
0: นะน้องแตงกว่าเราจะคลายตะขาบเอาไว้ได้พี่ช้างรู้ไหม1 ปีเต็มที่เขาโทรคุยพี่ครับอย่างนั้นพี่คะอย่างนี้อย่างนี้คือคุยตลอดคุยกันตลอดทุกแทบจะทุกวันในระยะเวลา1 ปีนะต้องรอสัญญาณที่เขาว่างด้วยนะพี่ไม่สามารถคอนแทคเขาได
1: ้
0: เขาจะเป็นคนติดต่อกลับมาหาเกียร์เองเท่านั้นนะแล้วเขาก็จะถามปุ๋ยทั้งดินยังไงต้นเป็นแบบนี้แตงไปทำแบบนี้มาพี่แล้วผลผลิตแตงได้แบบนี้แบบนี้เขาจะเล่าหมดทุกอย่างแล้วเขาจะเป็นคนที่สื่อสารกับเราเยอะมากนะคะไม่แปลกวันนี้ที่ทำให้สวนของแม่อารมณ์ไม่ใช่แม่พรเพราะอารมณ์นะคะได้เป็นแปลงใหม่เลยพี่ช้างเป็นทุเรียนที่สวยขึ้นทุกปีพี่ช้างไปมาแล้วอ่ะจากครั้งแรกที่ไปอ่ะครั้งแรกที่เขาบอกว่าสวยขึ้นแล้วอ่ะพี่ช้างนึกภาพออกได้ไหมว่าก่อนหน้านั้นมันจะแย่ขนาดไหน
1: ใช่ใช
0: ่แล้วไปล่าสุดมาเป็นยังไงล่ะแปลงเขา
1: สวยมาก
0: ต้น
1: ใหญ่ต้นอะไรนิดสมบูรณ์หมด
0: ค่ะนะอ๋อนี่คุณตาต้าอยู่เชียงราย
1: อุ้ยสวัสดีเจ้า
0: เชียงรายเขาบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมบ่น้ำท่วมอยู่ก่อ มีจริงๆช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็น

0: ลมสักลมเก่านะที่เพชรบูรณ์นะแล้วก็จะเป็นที่เชียงรายจะเป็นที่ทางเหนือตอนนี้เนี่ยมีน้ำท่วมอยู่นะคะพื้นที่ก็ติดตามอุตุด้วยแล้วกันนะทุกท่านค่ะนะดูในเรื่องของกระแสน้ำจะไปทางไหนคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เคยท่วมอยู่บ่อยๆก็เตรียมตัวดูแลทรัพย์สินของท่านด้วย
1: ใช่
0: นะคะแล้วก็จันทบุรีนะบางแปลงที่ส่งภาพมาก็น้ำท่วมนะคะอันนี้เป็นช่วงเวลาที่จำเป็นมากๆที่ทุกคนจะต้องมียาเชื้อราแบล็คแคทวันนะคะเพื่อช่วยไม่ให้เกิดโรคในระบบรากนะเพราะมันเกิดโรคไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเป็นปัญหาเรากำลังเดินหน้าทำชุดใบอยู่เพื่อที่จะประมาณสิงหากันยาเนี่ยเราต้องฉบสารแล้วนะ
1: ครับ
0: ช้าสุดนี่คือตุลานะช้าสุดคือตุลานะคะสำหรับจันทบุรีถ้าคนที่ทำด้วยปุ๋ยแบ็คแคทอยู่แล้วเนี่ยเราทำชุดใบเร็วค่ะเพราะชุดใบของเราเนี่ยถ้าเป็นชุดแรกที่มาจากการฉีดสารชุ่มๆมาเนี่ยชุดใบแรกของเราออกมาน่าจะเป็น 5-7 ใบนะคะแต่พอเป็นชุดใบที่2เราก็ตกลงไปในการฉีดลงดินชุ่มๆเนี่ยมันจะมาเป็น9ใบเลยพี่ช้าง
1: ครับ
0: ซึ่งพอเป็น9ใบบางคนทำแค่ชุดครึ่งก็เพียงพอในการที่จะต้องฉบสารล็อตต่อไปนะส่วนช่วงนี้กำลังฝนตกหนักกันอยู่เนี่ยจำเป็นมากๆนะไปดูของคุณชนทิชามั่งมีเนี่ยเขาจะบอกว่าฉีดให้สัก2ชั่วโมงก็ยังดีนะฉีดพ่นแบคแคทไปฉีดพ่นกันไปเนี่ยอันนี้ก็ใช้กันมา 5-6 ปีแล้วเหมือนกันนะใช้เงียบๆไม่ให้เยี่ยมสวนกลัวต้องออกสื่อใช้เงียบๆไม่ให้เยี่ยมสวนนะก็พูดถึงพี่ศักดิ์พูดถึงพี่ประภาสพี่ประภาสนี่เป็นลูกค้าใหม่เลยนะในพื้นที่อำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยนะคุณเกียร์ลงทุนผมไม่กลัวแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพี่โดนหลอกมาเยอะน้องเข้าใจไหม
1: ครับ
0: บอกไม่เป็นไรพี่ประภาสอยู่กับแบล็คแคทแค่7รอบในการฉีดพ่นหรือไม่เกิน90วันค่ะถ้าไม่ดีพี่ประภาสซื้อกี่บาทคืนเต็มจำนวนพี่ไม่ได้อยากคืนแต่พี่อยากได้ของดีเจอกันแล้วฉีดพ่นไปวันนี้วันที่3 ครั้งที่3ก็โทรมาบอกก่อนเข้ารายการเนี่ยพี่ช้างก็บอกว่าตอนนี้ยอดเริ่มปิ่มแล้วน้องเกียร์มีความหวังมากๆนะสำหรับต้นที่โทรมก็เห็นยอดแต่มันไม่เยอะเท่ากับต้นที่สมบูรณ์นะก็บอกไม่เป็นไรค่ะถ้าเห็นว่ามันเริ่มจะแตกยอดแล้วระบบรากมันเริ่มทำงานขอเวลานิดนึงสำหรับต้นโทรมนะคะฉีดไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอหลังจากฉีดรอบที่3นับไป 3-4 วันก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอีกแบบนึงนะคะพอครบรอบ7วันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกแบบหนึ่งนะคะเราไม่กลัวเลยนะคะเหมือนที่น้าสาวที่บ้านตาขุนพูดแหละว่าฟังคุณเกียร์พูดแล้วมาทำตามเป็นแบบเหมือนที่คุณเกียร์พูดทุกอย่าง
1: นั่นคือสิ่งที่คุณจะได้
0: ใช่
1: นะครับ
0: นะคะ
1: อ่ะนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับรายการสดครับใช่ไม่สดแล้วจะอ่านข้อความได้ไงล่ะคุณตาตา
0: จัดสดค่ะจริงๆคุณเกียร์กับคุณช้างเนี่ยชอบจัดรายการสดไม่ค่อย
1: ถ้าไม่จำเป็น
0: ถ้าไม่จำเป็นนะคะเราจะไม่อัดเทปเลยนะนอกจากว่าเราเดินทางต่างประเทศเราก็จะอัดเทปนะแต่เทปเราไม่ได้อัดข้ามก็อัดก่อนออกรายการ
1: ก็อัดที่ต่างประเทศ
0: อัดที่ต่างประเทศแล้วก็ส่งมาออกอากาศนะก็จะไม่ค่อยทำแบบไม่สดอ่ะถ้าอย่างมากสุดเราก็โฟนอินเข้ามาคุณก็จะไม่เห็นเราไลฟ์สดนะคะแต่ส่วนมากจะโฟนคือต้องเป็นภาพสดเสียงสดแล้วก็ณเวลาปัจจุบันที่สุดในการจัดรายการจะไม่เอาของเก่ารุ่นไม่รู้ปีไหนมาออกมาคุยนะคะจะเป็นภาพเรียลไทม์ตลอดเวลา
1: หน้าเพจ Facebook รีวิวของลูกค้าก็เป็นปัจจุบันด้วย
0: เรียลไทม์มากปัจจุบันสุดๆนะถ้าคนที่ติดตามหลายยี่ห้อ
1: ครับ
0: ติดตามอยู่หลายยี่ห้อคุณดูเรื่องนี้ด้วยแล้วกันว่าเขาอัปเดตของคุณเมื่อไหร่
1: มันจะมีอยู่ภาพเดียวโพสต์เดียวแล้วก็ย
0: ิ
1: งแอดเวียนอยู่ตลอดทั้งปีทั้งชาติ
0: ใช่แต่การทำงานของปุ๋ยแบ็คแคทเนี่ยเราจะลงสวน
1: บ่อย
0: แล้วก็จะเป็นการอัปเดตณปัจจุบันที่สุดนะอย่างสวนน้องน้ำน้องแตงก็ปัจจุบันล่าสุดเลยสวนน้าสาวที่บ้านตะขุนก็ล่าสุดสวนพี่ตรีก็เมื่อวานเองนะคะล่าสุดจริงๆนะดังนั้นคุณสบายใจได้ติดตามพวกเราคุณได้ภาพจริงเสียงจริงจากผู้บริโภคหรือว่าคนที่ใช้งานจริงนะมีประสบการณ์จริงจริงๆแล้วก็แม้กระทั่งตัวเกียร์เองก็เป็นประสบการณ์การลงสวนจริงๆไม่มีการนั่งเทียนแล้วก็มาโนเอายิ่งได้ยินว่าโอ๊ยมันดีแบบไหนดิฉันต้องไปเอาภาพจริงด้วยสายตาและก็สัมผัสจริงมาเพื่อจะมาบอกเล่ากับอีกหลายแสนชีวิตที่ติดตามเราอยู
1: ่
0: นะคะดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวอย่างแปลงดาวเรืองเนี่ยเดี๋ยวก็

0: ไปเอาภาพจริงมาให้ซึ่งอยู่ที่นู่นเลยโชคชัย4เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อำเภอโชคชัยไม่ใช่โชคชัยสี่อำเภอโชคชัยที่จังหวัดนครราชสีม
1: า
0: ก็จะไปเอาภาพจากนั้นมาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นนะแล้วก็นาข้าวของเกียร์ก็จะไปเอามาจากเขาคอไหมทุกคนเห็นนาข้าวของน้องโจ๊กพรุ่งนี้ก็จะไปป่าพยอมเพื่อไปเอาภาพและบรรยากาศมาให้ทุกคนดูคือเกียร์ก็ต้องเห็นเองด้วยนะฮะไม่ใช่บอกว่าเอ้ยเนี่ยดีแล้วเกียร์ก็เอาความดีตรงนั้นมาทั้งหมดโดยที่เกียร์ไม่เคยเห็นอย่างสวนของน้าสาวเกียร์ก็ไปเยี่ยมเขามาแล้วสวนน้องแตงน้องน้ำเนี่ยหลายรอบแล้วนะคะส่วนพี่ออสก็ไปมาแล้วหลายรอบด้วยนะคะส่วนสายยันนี่ไปมา10กว่าปีแล้วด
1: ัง
0: นั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าคุณเกียร์ทำงานแบบนั่งเถียนคุณเกียร์ต้องเห็นจริงสัมผัสจริงแล้วเอาบอกเรามาบอกเล่าให้ทุกคนได้เห็นความเป็นจริงๆสำหรับผลผลิตหรือว่า
1: ผลงาน
0: การใช้งานของปุ๋ยแบ็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบ็คแคทวันมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังที่
1: ยังฟังอยู
0: ่เออใช่
1: ครับผลการออกรางวัลนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลครับงวดประจำวันที่1สิงหาคมนะครับ
0: ทุนมาก
1: รางวัลที่1ครับเลขที่ออก932479นะครับ
0: ไม่มีเลย
1: 932479ครับส่วนเลขท้าย2ตัว69ครับแล้วก็เลขท้าย3ตัวนะครับมี154แล้วก็039เลขหน้า3ตัวครับ413แล้วก็672ครับวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมโปรโมชั่นสุดพิเศษนะฮะจากยาราแบล็คแคทวันที่เราจะเอามาให้พี่น้องชาวเกษตรกรกันนะครับ
0: พิเศษสุดจริงๆพรุ่งนี้รอติดตามพวกเราทางหน้าไลฟ์สดแล้วหน้าแฟนเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทกันด้วยแล้วกันนะคะสำหรับโปรโมชั่นครั้งนี้ที่จะมาส่งมอบผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะทำให้คุณไม่ต้องใช้ยาเคมีกันอีกต่อไปค่ะ
1: เจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้เวลาหมดลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะNew Honda Chiono Plus Style โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่าอัพลุคแฟชั่นจะโมเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัยเป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำทุกสายไปได้ไกลกว่า The New HondaNew Honda ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
2: นี้เวลา 16:00 น. Mcord Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: การลงโทษเป็นอำนาจของศาลรัฐบาลมีหน้าที่ดำเนินคดีผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่นิราศทิพย์ศรีรายงานครับ
4: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอบางนามุงจังหวัดชลบุรีด้วยตนเองเพื่อติดตามคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและคดีพบผู้เสียชีวิตรวม5ศพโดยนายกรัฐมนตรีประกาศกล่าวว่ารัฐบาลจะไม่สนับสนุนการลดโทษแก่ผู้กระทำผิดในคดีอุกอาจพร้อมแสดงความเสียใจและขอโทษชาวรัสเซียย้ำเป็นเหตุเฉพาะรายพร้อมทั้งสั่งการให้ตำรวจเร่งรัดสำนวนคดีอย่างรัดกุมเพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษสถานหนักถึงที่สุดรวมถึงเตรียมทบทวนมาตรการกับผู้ที่มีประวัติอาชญากรรมซ้ำซ้อนทั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาหลักคือนายธนาหรือป๋องและพวกไปได้แล้วและอยู่ระหว่างติดตามผู้ร่วมก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป

0: นุราชทิพย์ศรีธนัทข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดชลบุรีครับ
1: ครอบครัวรอรับน้องเทียนที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหลังตำรวจจะพาตัวมาสอบปากคำในฐานะพยานช่วงบ่ายที่ผ่านมาครอบครัวของนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยหรือน้องเทียนทั้งนายธนาศักดิ์ทองน้อยและนางสาวกัญญาวีเฟื่องเพียรพ่อและแม่รวมถึงญาติญาติเดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อมารอรับน้องเทียนหลังน้องเทียนเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นเพราะอัยการของญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องกรณีถูกจับกุมพบยาไอซ์ซุกซ่อนในซองกาแฟที่รับหิ้วโดยนายธนาศักดิ์ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกเพียงสั้นๆว่าขอรอเจอน้องเทียนก่อนเพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับน้องเทียนและยังติดต่อไม่ได้ด้านพลตำรวจโทอัจฉยนไกลทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าวันนี้พนักงานสอบสวนจะสอบปากคำในฐานะพยานก่อนตอนนี้มีตัวละครที่เป็นผู้ต้องหาในคดีอยู่แล้วซึ่งน้องเทียนเป็นคนกลางของเรื่องทั้งหมดจึงต้องพามาสอบปากคำทีนี้หลังจากการสอบปากคำก็จะดูผลการสอบปากคำอีกครั้งว่าจะมีความผิดแบบไหนหรืออย่างไรขณะนี้ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องแล้ว2รายซึ่งเป็นขบวนการส่งยาไอซ์ซุกซ่อนพัสดุให้กับน้องเทียนในการจ้างหิ้วไปประเทศญี่ปุ่นโดยหลังจากนี้จะมีการขยายผลและมีการออกไปจับผู้ร่วมกระบวนการรายอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดทั้งหมดในช่วง 17:00 น.นี้กรวีไม่กังวลคดีหัวสวลามถึงขั้นยุบพรรคภูมิใจไทยชี้ฝ่ายค้านปั่นกระแสหวังกดดันกกต.ปัดข่าวรอยร้าวในพรรคยันไม่มีเรื่องไหนจริงนายกรวีปริศนันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคดีหัวสว.ที่ฝ่ายค้านพยายามหยิบขึ้นมาพูดในช่วงนี้มองว่าจะไปถึงขั้นยุบพรรคหรือไม่นายกรวีกล่าวว่าไม่ได้กังวลเพราะทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของกกต.อยู่แล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการของกฎหมายไม่มีอะไรต้องกังวลเมื่อถามว่าขณะนี้ผู้เปิดข้อมูลมีการพูดว่าจะเดินหน้าชนเปิดหลักฐานสามารถพิสูจน์ได้ใช่หรือไม่ว่าพรรคไม่ได้เกี่ยวข้องนายกรวีกล่าวว่ายินดีการตรวจสอบเป็นเรื่องปกติถ้ามีหลักฐานก็มาว่ากันตามขั้นตอนและกระบวนการซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ที่กกต.ส่วนที่ฝ่ายค้านบอกว่ามีหลักฐานไม่ทราบว่ามีอะไรแต่มั่นใจในความบริสุทธิ์ของพรรคและทั้ง9คนที่ออกมาพูดว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ที่ผ่านมาเมื่อถามว่าการที่ฝ่ายค้านหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดในช่วงที่มีกระแสข่าวการปรับครบ.หรือมีรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยมองว่าเป็นการสร้างวัฒกรรมปลุกปั่นหรือไม่นายกรวีกล่าวว่าฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและช่วงนี้เป็นช่วงปิดสมัยประชุมสภาการหยิบเรื่องหัวสว.ขึ้นมาช่วงนี้คิดว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหม่เจตนาชัดที่อยากจะกดดันกกต.ให้มีความคืบหน้าของคดีและไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชัด

0: าตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงก็แคร์เข้มข้นก็สูงใช้ก็น้อยดีดี
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจM-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
2: ้ M-Quad Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร
1: ์ตัวคือเสียที่ออกมาตัวก๊าซที่อันตรายกว่านั้นคือไนโตรเจนออกไซด์ครับถ้าเกิดทุกคันที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลพากันอุดกลายเป็นว่าทุกคนที่เดินถนนบรรยากาศทั้งประเทศของเราเองก็จะเสียแล้วก็เป็นสารออกพิษไอเสียที่ออกมาจากตัวรถบนโซเชียลแชร์ว่าการอุด EGR ในรถเครื่องยนต์ดีเซลจะให้อัตราเร่งดีและรถวิ่งดีขึ้นได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ที่เขาแชร์ว่าอุด EGR ทำให้รถวิ่งดีขึ้นนี่จริงไหมครับ
2: วิ่งดีขึ้นจริงครับแต่ควรทำไหมนะอีกเรื่องนึงครับ
1: แล้วทำไมการอุด EGR ถึงทำให้รถวิ่งดีขึ้นได้ล่ะครับ
2: เป็นเพราะว่าเครื่องยนต์ดูดอากาศที่บริสุทธิ์อย่างเดียวครับแต่ถ้าเกิดเปิดให้ EGR วาล์วทำงานเวลาที่การเผาไหม้ผิดปกติหรือเราเร่งคันเร่งแรงๆเนี่ยไอเสียบางส่วนถูกดึงย้อนมาผสมกับไอดีความแรงการตอบสนองก็จะลดลงครับแต่ลดลงไม่ได้เยอะลดลงเล็กน้อยสิ่งที่ลดลงเยอะมากกว่าคือมลพิษที่ออกมาครับ
1: การอุด EGR นี่เขาทำกันยังไงล่ะครับ
2: ส่วนใหญ่แล้วนะครับตัว EGR valve จะเป็นท่อที่แยกออกมาแล้วก็มีหน้าแป่นมีรูน็อตเพื่อที่จะประกบเจ้า valve ตรงหน้าแป่นนี้เนี่ยตัวผู้ที่จะอุดเนี่ยก็จะตัดเป็นแผ่นเหล็กตัดแผ่นสแตนเลสแผ่นอลูมิเนียมมาอุดปิดแล้วก็ไขน็อตทุกอย่างยังอยู่ท่าเดิมแต่เอาแผ่นไปปิดไม่ให้ไอเสียสามารถที่จะไหลย้อนกลับผ่าน valve เข้ามาที่ท่อร่วมได้ครับ
1: แล้วการอุด EGR มีข้อดียังไงบ้างครับ
2: การอุดเนี่ยมันมาจากตัวกลุ่มที่ตกแต่งตัวเครื่องยนต์ต้องการไปรีแมปต้องการไปปรับเอาสมรรถนะเต็มที่จากตัวเครื่องอะไรที่มันจะได้กำลังเพิ่มมาเพียงเล็กน้อยเขาก็เอา
1: ข้อดีข้อที่2
2: ข้อที่2เนี่ยพอไอเสียถูกอุดนะครับตัวคราบขมเหลาที่จะเกิดขึ้นจากการที่ไอเสียถูกดึงย้อนกลับเข้าไปก็จะลดลงเพราะนั้นก็จะทำให้ภายในชุดอุปกรณ์ที่เป็นท่อทางท่อร่วมเนี่ยสะอาดมากขึ้น
1: แล้วข้อเสียของการอุด EGR ล่ะครับ
2: จริงๆเยอะนะครับแล้วก็เราอาจจะไม่ได้มองถึงเรามองว่ามันสะอาดแต่ความจริงแล้ว EGR valve เป็นกลไกนึงในการควบคุมอุณหภูมิความร้อนจากการเผาไหม้ในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลครับถ้าเกิดเราไปอุดเขามีโอกาสที่เครื่องยนต์จะมีการเผาไหม้แล้วก็เกิดอุณหภูมิที่มากเกิน
1: ข้อเสียข้อที่2
2: เวลาที่มีอุณหภูมิที่สูงเกินตัวไอเสียที่ออกมาตัวก๊าซที่อันตรายกว่านั้นคือไนโตรเจนออกไซด์ครับถ้าเกิดทุกคันที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลพากันอุดกลายเป็นว่าทุกคนที่เดินถนนลูกหลานหรือบรรยากาศทั้งประเทศของเราเองก็จะเสียแล้วก็เป็นสารก่อพิษไอเสียที่ออกมาจากตัวรถ
1: และอีกข้อเสียหนึ่งคือ
2: ในตัวรถยุคใหม่ที่เป็นมาตรฐานยูโร5ยูโร6ขึ้นมาการทำงานของตัวชุดกล่อง ECU ECM กับการควบคุมตัวการทำงานของ EGR valve เนี่ยไปมีผลกับตัว DPF ชุดกรองไอเสียต่างๆการที่คุณไปอุดมันก็อาจจะทำให้การทำงานของตัวระบบมีการทำงานที่ผิดปกติ
1: จริงๆแล้วเราจำเป็นต้องอุด EGR มั้ยครับ
2: เป็นคำถามคลาสสิกที่มีการถกเถียงกันมากก็อุดแล้วยังไงก็น่าจะสะอาดและก็ดีกว่าจริงครับไม่เถียงถ้าเกิดคิดว่าจะเอาประโยชน์เฉพาะตัวเราเองเครื่องยนต์เราเองโดยที่ไม่สนใจใครที่อยู่บนถนนอยู่ในอากาศที่เราหายใจสามารถทำได้ครับแต่ถ้าไม่ทำโดยการไม่อุดดี

0: ว่าแน่นอนครับถ้าไม่อุด EGR จะทำอะไรเพื่อให้รถวิ่งดีขึ้นได้บ้างครับ
1: ถ้าไม่อุดจริงๆจะมีอยู่2ส่วนครับที่เราจะต้องดูแล1ก็คือล้างเมื่อถึงรอบทุกแสนกิโลก็เราก็ล้างทำความสะอาดมี2ประเภทครับวิธีในการล้างก็คือน้ำยาที่ฉีดเข้าไปล้างโดยที่ไม่ถอดชิ้นส่วนนะครับติดเครื่องยนต์เร่งแล้วก็ฉีดล้างทำความสะอาด
0: แล้วอีกวิธีนึงที่สามารถทำได้
1: จุดนึงที่ทำหน้าที่เก็บสะสมขมเหลวก็คือน้ำมันหล่อลื่นครับตัวน้ำมันเครื่องยุคใหม่เนี่ยถ่ายออกมาเป็นสีเข้มกว่าปกติเพราะว่าเขาไปช่วยเก็บตัวขมเหลวคาร์บอนจากการเผาไหม้เนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นเราถ่ายน้ำมันเครื่องตรงรอบนะครับแล้วก็ล้างตรวจเช็คตรวจสอบเมื่อวิ่งใช้งานใกล้ๆแสนกิโล
0: ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าอุด EGR ทำให้รถวิ่งดีขึ้นได้นี่เป็นยังไงครับ
1: ประเด็นนี้แชร์ต่อได้ครับแต่อยากให้แนะนำนะครับถึงตัวข้อดีข้อเสียอย่างชัดเจนข้อดีมีจริงแต่เป็นประโยชน์กับตัวคุณแค่คนเดียวแต่ข้อเสียเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนครับที่หายใจอยู่ร่วมกับคุณครับ
0: การกระทำบางอย่างถึงจะส่งผลดีกับเราแต่อาจส่งผลเสียกับผู้อื่นได้นะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
1: คุณผู้ฟังคะสิ่งดีๆในช่วงนี้นะคะอยากจะมานำเสนอแล้วก็บอกกล่าวกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะจัดสัมมนาจัดประชุมจัดเลี้ยงนะคะวันนี้พร้อมให้บริการแล้วค่ะที่ The Beach Resort and Residence นะคะห่างจากสนามบินชุมพรเพียง10นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็มีห้องทากิทากินะคะหรือทากิทากิค่ะพื้นที่รองรับการจัดประชุมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบนะคะพร้อมบริการสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะรองรับผู้ร่วมประชุมได้มากถึง250คนนะคะสามารถปรับรูปแบบของห้องประชุมเนี่ยได้หลากหลายรูปแบบเลยแล้วก็ยังมีคาเฟ่บิสโทรต่อตูนะคะพร้อมให้บริการในช่วงพักเบรกด้วยแวะทานอาหารของหวานเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเลสุดสายตาได้บรรยากาศก็สบายสบายนะคะและที่สำคัญค่ะเรามีห้องพักวิวทะเลวิวสวยห้องกว้างสะอาดนะคะตกแต่งพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะวันนี้สนใจรายละเอียดก็อย่าลืมนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่0654313005นะคะ0654313005นะคะฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้ในช่วงนี้ด้วยนะคะ The Beach Resort and Residence ค่ะ
2: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
3: เพราะว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิมเนี่ยมีประหลาดการกินไฟของหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดยาวหลอดหนึ่งเนี่ยประมาณที่40วัตต์พอเป็นหลอด LED ปุ๊บเนี่ยตัดประหลาดตัวนี้ทิ้งไปปุ๊บก็ลดไป10วัตต์ละเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือลดลงประมาณ 30% อันนี้จริงครับ
4: ใช้ไฟโซลาเซลล์ล้างแอร์บ่อยๆเปลี่ยนหลอด LED และอีกสารพัดวิธีที่แชร์กันบนโซเชียลที่บอกว่าทำแล้วจะช่วยลดค่าไฟบ้านได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับวิธีช่วยลดค่าไฟบ้านแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
3: จริงครับแชร์ต่อได้ครับผม
4: วิธีลดค่าไฟข้อแรกเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นแบบ LED ช่วยได้จริงไหมครับ
3: อันนี้จริงครับเพราะว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิมเนี่ยมีประหลาดการกินไฟของหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดยาวหลอดหนึ่งเนี่ยกินไฟอยู่ประมาณที่40วัตต์พอเป็นหลอด LED ปุ๊บเนี่ยตัดประหลาดตัวนี้ทิ้งไปปุ๊บก็ลดไป10วัตต์ละเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือลดลงประมาณ 30% นะครับอันนี้จริงครับผม
4: วิธีที่2ถอดปลั๊กอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานออกช่วยได้จริงไหมครับ
3: ถูกต้องครับตราบใดที่เรายังเสียบปลั๊กอยู่เนี่ยครับก็จะมีไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเซ็นเซอร์สวิตช์ออนออฟอยู่ตลอดเวลาจริงๆไฟตรงนี้เนี่ยมันน้อยมากระดับมิลลิวัตต์อยู่เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดการเสียหายเรื่องทำให้เปลืองไฟได้ถอดออกเลยดีกว่าครับผม
4: วิธีที่3ตั้งเวลาเปิดปิดแอร์ไม่ต้องเปิดทั้งคืนแค่ราว 3-4 ชั่วโมงก็ช่วยลดค่าไฟได้จริงไหมครับ
3: ตรงนี้จริงครับแต่ต้องอธิบายเพิ่มก็คือว่าบ้านเราเนี่ยช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดจะเป็นเวลาประมาณทุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นในการที่เราใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ยครับไปจนถึงราวๆสักเที่ยงคืนก็จะสามารถกำจัดความร้อนที่อยู่ในอาคารได้ทั้งหมดถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ติดว่าจะต้องนอนเย็นๆเปิดแค่ 3-4 ชั่วโมงคุณก็จะได้สภาพอากาศตอนกลางคืนปกติซึ่งมันก็อาจจะอุ่นๆอยู่เราสามารถที่จะนอนใส่เสื้อผ้าบางๆผมผ้าบางๆก็เป็นไปได้ครับผม
4: แต่วิธีนี้ก็อาจไม่เหมาะกับคนบางกลุ่ม
3: คนเราเนี่ยมีความรู้สึกร้อนเย็นไม่เท่ากันบางคนเนี่ยอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคนเมืองอะนะเราก็มักจะเปิดแอร์ที่25องศาตลอดคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเปิดแอร์30ชั่วโมงแล้วก็เปิดพัดลมช่วยต่อไปโดยปิดแอร์เป็นเรื่องที่เป็นจริงครับแต่ว่าก็จะเป็นสำหรับคนที่ค่อนข้างจะใช้ชีวิตอยู่ในอากาศทั่วไปเป็นปกติอยู่แล้วมากกว่ากับคนที่อยู่ในสังคมเมือง
4: วิธีที่4ให้ใช้พัดลมร่วมกับการเปิดแอร์
3: ตรงนี้จริงครับเพราะว่าเมื่อมีความเร็วลมเพิ่มขึ้นเนี่ยเรามันจะทำให้เรารู้สึกเสมือนอุณหภูมิมันลดลงเพราะฉะนั้นเมื่อเราลดการปรับอากาศลงก็คือว่าตั้งอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วป

0: เปิดพัดลมเนี่ยช่วยนิดหน่อยเบาๆให้การระบายอากาศดีขึ้นเหงื่อเราระเหยง่ายขึ้นก็สามารถเป็นไปได้ว่าเราจะสามารถเปิดอุณหภูมิแอร์ประมาณ27องศาพร้อมกับเปิดพัดลมช่วยเบาๆเล็กน้อยครับผม
1: วิธีที่5ล้างแอร์บ่อยๆถ้าแอร์สะอาดจะทำงานได้ดีขึ้น
0: แน่นอนครับเพราะว่าตัวฝุ่นผงเนี่ยถ้าใครเคยล้างแอร์เนี่ยจะเห็นเส้นใยดำๆเล็กๆเนี่ยเกาะอยู่ตามใบพัดแล้วก็ตามคอยแอร์อยู่เสมอตัวเนี้ยมันขวางการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิระหว่างอากาศที่ผ่านคอยเย็นกับตัวพื้นผิวโลหะของคอยถ้าฝุ่นนี่หนาปุ๊บเนี่ยการแลกเปลี่ยนก็ยิ่งแย่ลงรวมถึงอาจจะทำให้ลมโฟลว์ไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นการล้างแอร์บ่อยๆช่วยให้แอร์เย็นขึ้นและประหยัดค่าไฟจริงครับ
1: และที่บอกว่าล้างแอร์บ่อยๆต้องบ่อยแค่ไหนล่ะครับ
0: ส่วนตัวผมแนะนำว่าประมาณ6เดือนเพราะเท่าที่เคยล้างมาเนี่ย6เดือนเนี่ยก็คือใบพัดจะกำลังฝุ่นเคลอะเลยมีฝุ่นมีผงอะไรทั้งหลายแหล่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือควรจะล้างอยู่ในช่วงไม่เกิน6เดือน
1: และสุดท้ายวิธีที่6ที่ช่วยให้ค่าไฟลดลงนั่นคือใช้ไฟโซลาร์เซลล
0: ์ไฟโซลาร์เซลล์อันนี้จริงครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าคุณใช้งานอาคารเนี่ยครับหรือว่านพักอาศัยในช่วงกลางวันโซลาร์เซลล์มันผลิตไฟฟ้าได้ในตอนกลางวันถ้าเราใช้ตอนกลางวันเลยเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะหาจุดคุ้มทุนได้เร็วแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟตอนกลางคืนด้วยปุ๊บเนี่ยเราก็จะหาจุดคุ้มทุนได้ช้าต้องใช้แบตเตอรี่ในการเก็บพลังงานจากตอนกลางวันมาตอนกลางคืนซึ่งค่าแบตเตอรี่ในปัจจุบันเนี่ยยังค่อนข้างแพงอยู
1: ่ดังนั้นสรุปแล้ววิธีช่วยลดค่าไฟแบบที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
0: จริงครับตรงนี้แชร์ได้ครับแต่อธิบายเพิ่มบางข้อนิดนึงครับผม
1: ถอดปลั๊กพักเครื่องลดเปลืองพลังงานวิธีง่ายๆที่สามารถทำได้เพื่อช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเรานะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
6: ์บนโซเชียลมีการแชร์เตือนการหยอดตาผิดวิธีเช่นหยอดตาพร้อมกันหลายชนิดหรือหยอดตาแล้วกระพริบตาทีๆหลายครั้งซึ่งอาจจะทำให้รักษาโรคตาไม่หายได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์เตือนว่าหยอดตาผิดวิธีจะทำให้โรคตารักษาไม่หายจริงไหมครับ
7: จริงครับการหยอดยาก็มีวิธีและเทคนิคในการหยอดยาอย่างถูกต้องเพื่อให้การใช้ยาในการรักษาโรคตานั้นๆเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับ
6: อาจารย์อธิบายหลักการหยอดตาอย่างถูกวิธี
7: การจะหยอดยาหยอดตาเนี่ยแนะนำให้ล้างมือถูสบู่ให้เรียบร้อยนะครับพอมือแห้งแล้วเนี่ยโดยทั่วไปก็จะแนะนำว่าให้ใช้นิ้วมือข้างหนึ่งนะครับดึงเปลือกตาล่างลงนิดนึงแล้วก็เหลือบตาขึ้นไปทางด้านบนเวลาท่านหยอดยาเนี่ยแนะนำให้หยอดตรงบริเวณเนื้อตาด้านในที่มีลักษณะแดงไม่จำเป็นต้องหยอดไปบนกระจกตาดำเพราะว่าจะยิ่งทำให้ตกใจแล้วก็กระพริบตาทำให้บีบน้ำยาหยอดตานั้นออกจากตาแล้วก็หลังจากที่ท่านหยอดยาลงไปแล้วก็สามารถปล่อยมือที่ดึงเปิดตาล่างออกนะครับ
6: เราต้องหยอดตาในปริมาณเท่าไหร่ครับถึงจะเพียงพอต่อการรักษาย
7: าหยอดตา1หยดเนี่ยจะมีปริมาตรประมาณสัก50ไมโครลิตรในเบ้าตาของคนเราเองเนี่ยจะมีปริมาตรในการรับยาอยู่เพียงแค่ประมาณสัก10ถึง15ไมโคร

0: กลิตก็แม้ว่าจะมียาบางส่วนไหลออกมาเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับว่ายาจะไม่เข้าตาแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องหยอดซ้ำหยดที่สอง
1: แล้วที่เขาบอกว่าเมื่อหยอดตาแล้วห้ามกระพริบตาหลายๆครั้งนี่จริงไหมครับ
0: หลังจากที่เราหยอดยาไปแล้วเนี่ยยาจะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับในการดูดซึมการที่หยอดยาปุ๊บแล้วมีการกระพริบตาบ่อยๆหรือขยี้ตาเลยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่แนะนำนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าท่านหยอดยาเข้าดวงตาไปแล้วเนี่ยก็คิดว่าอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องหยอดซ้ำเข้าไปอีกนะครับ
1: ในกรณีที่ต้องหยอดตาด้วยยามากกว่า1ชนิดควรทำยังไงครับ
0: ถ้ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องหยอดยาตั้งแต่2ชนิดในเวลาเดียวกันแนะนำว่าให้รอหยอดยาชนิดแรกแล้ว5นาทีเพื่อให้ยานั้นเนี่ยดูดซึมเข้าไปในบริเวณดวงตาให้เรียบร้อยถึงจะเริ่มหยอดยาชนิดที่2
1: นอกจากนี้ยังมีบางกรณีที่ต้องใช้ทั้งยาหยอดตาและยาป้ายตา
0: ท่านมีความจำเป็นที่จะต้องป้ายทั้งยาและหยอดยาแนะนำให้หยอดยาที่เป็นชนิดน้ำก่อนให้ผ่านไป5นาทีถึงจะป้ายยาที่เป็นครีมหรือเป็นขี้ผึ้งเพราะว่าถ้าท่านเลือกที่จะป้ายยาก่อนจะทำให้ตัวขี้ผึ้งหรือครีมเนี่ยไปคุมบริเวณผิวกระจกตาทำให้เมื่อท่านหยอดยาชนิดน้ำเข้าไปจะไม่ดูดซึมเข้าไปในบริเวณดวงตา
1: ในกรณีที่หยอดตาแล้วรู้สึกผิดปกติควรทำยังไงครับ
0: ถ้าใช้ยาหยอดตาแล้วมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นกับดวงตานะครับคันแสบแดงร้อนเนี่ยอาจจะแสดงถึงว่าท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องแพ้ยาหยอดตาชนิดนั้นท่านต้องรีบหยุดยาแล้วก็นำตัวอย่างยานั้นเนี่ยไปพบจักษุแพทย์เพื่อจะได้รับการวินิจฉัยว่าอาการที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากโรคของตาลุกลามมากขึ้นหรือจากการแพ้ยาหยอดตาที่ท่านได้รับ
1: อาจารย์มีคำแนะนำเรื่องการใช้ยาหยอดตาและการเก็บรักษายาหยอดตาไว้แบบนี้ครับ
0: คืออันที่หนึ่งคือยาหยอดตานั้นเนี่ยเป็นยาหยอดตาที่รักษาโรคตาที่ท่านมีปัญหาอยู่จริงหรือไม่การหยอดยาของคนอื่นอาจจะเกิดอันตรายกับดวงตาของเราได้ข้อที่สองคือการเก็บรักษายาโดยทั่วไปยาหยอดตาส่วนใหญ่มักจะระบุให้เก็บไว้ในที่เย็น4องศาก็คืออยู่ในตู้เย็นช่องปกตินะครับไม่แนะนำให้เก็บใส่กล่องแล้วก็เอาไว้ที่บริเวณฝาตู้เย็นนะครับเพราะว่าการเปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆเนี่ยทำให้อากาศหรืออุณหภูมิสวิงอาจจะทำให้ยาเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็นนะส่วนที่3ก็คือชนิดของยาหยอดตานะปกติแล้วยาหยอดตาชนิดที่เป็นขวดเนี่ยโดยมาตรฐานเราจะถือว่าหลังจากเปิดขวดยาแล้วเนี่ยหลังจาก1เดือนเนี่ยทางแพทย์และเภสัชกรมักจะแนะนำให้ท่านเปลี่ยนหรือทิ้งไปแต่สำหรับกรณีที่ใช้ยาหยอดตาแบบเป็นหลอดที่เปิดใช้แล้วทิ้งไปใน24ชั่วโมงเนี่ยถ้าท่านเปิดมาแล้ว24ชั่วโมงเนี่ยโดยทั่วไปเพื่อความสะอาดของยาก็แนะนำให้ทิ้งไป
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์เตือนว่าหยอดตาผิดวิธีจะทำให้โรคตารักษาไม่หายนี่เป็นยังไงครับ
0: เรื่องนี้จริงครับการหยอดยาต้องหยอดให้ถูกวิธีเพื่อให้ยามีประสิทธิภาพในการรักษาโรคตาได้เพราะฉะนั้นแชร์ต่อได้ครับ
1: เข้าใจการใช้ยารักษาความสะอาดหยอดตาอย่างถูกวิธีและเก็บรักษายาอย่างถูกต้องช่วยให้ยาและการรักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร
4: ์สำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะใช่ไหมคะหายใจก็ไม่ค่อยโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเพราะว่าเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ค่ะอีกทางเลือกนะคะที่จะช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะคุณผู้ฟังช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบาจะกลางหรือจะแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็โหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้กระทั่งเวลานอนนะคะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองนะคะระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสนใจสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยราคาโปรโมชั่นต้อนรับนะคะต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะคุณผู้ฟังแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทนะสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
1: การเปิดหน้าต่างระบายความร้อนช่วยได้ครับแต่ก็จะช่วยได้แค่ห้องที่ติดอยู่กับตัวด้านนอกเพราะว่าอาคารที่เป็นทาวน์เฮ้าส์เนี่ยมักจะมีด้าน

0: ด้านหน้าหรือกับด้านหลังแค่สองหน้าที่ติดอยู่กับด้านนอกนะครับส่วนตัวใจกลางเนี่ยก็จะยังร้อนอยู่ครับผม
1: ปูฉนวนบนฝ้าทาสีกันร้อนติดม่านกัน UV และอีกสารพัดวิธีบนโซเชียลที่บอกว่าจะช่วยลดความร้อนของบ้านแบบตึกแถวหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์
2: ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับ
1: วิธีแก้บ้านร้อนสำหรับบ้านแบบตึกแถวแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
0: จริงบ้างในบางข้อครับผม
1: วิธีแก้บ้านร้อนข้อแรกให้ขึงผ้าใบหรือแสลนและปูกระเบื้องบนดาดฟ้าช่วยได้จริงไหมครับ
0: ในเรื่องของการขึงผ้าใบหรือสแลนเนี่ยสามารถลดรังสีดวงที่จะส่องลงมาถึงตัวพื้นดาดฟ้าหรือว่าตัวหลังคาได้จริงสามารถที่จะลดความร้อนที่ผิวหลังคาแล้วก็ที่จะไหลเข้าไปในอาคารได
1: ้แต่กระเบื้องก็อาจไม่ได้ช่วยลดความร้อนอย่างที่เข้าใจกัน
0: แต่ส่วนที่บอกว่าใช้กระเบื้องเป็นกระเบื้องกันความร้อนที่มีช่องว่างอากาศข้างใต้ใช่ไหมครับจริงๆช่วยลดความร้อนได้บ้างแต่ว่าตัวมันเวลาร้อนจัดเนี่ยมันก็จะนำความร้อนผ่านขาลงไปที่ข้างใต้ของพื้นดาดฟ้าถ้าเทียบกับสแลนแล้วเนี่ยสแลนสะดวกกว่าถูกกว่ากันความร้อนได้ค่อนข้างที่จะแน่นอนกว่า
1: วิธีที่2ทาสีสะท้อนความร้อนบนดาดฟ้าช่วยลดความร้อนได้จริงไหมครับ
0: อันนี้สะท้อนความร้อนได้จริงครับเพราะว่าสีสะท้อนความร้อนเนี่ยมีมาตรฐานอุตสาหกรรมรองรับซึ่งจะสะท้อนรังสีดวงที่ไปได้ประมาณ 99% ทำให้ผิวด้านบนเนี่ยเย็นเลยแหละแต่ว่าจะมีจุดสังเกตอยู่นิดนึงตัวมันสะท้อนรังสีดวงที่ทั้งหมดซึ่งรวมถึงแสงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่ใหญ่ๆที่ทาสีสะท้อนความร้อนลงไปบางครั้งเนี่ยจะทำให้ตาพร่ามันจะเหมาะกับการทาในพื้นที่ดาดฟ้าพื้นที่หลังคาที่ไม่มีการขึ้นไปใช้งานในช่วงกลางวันครับผม
1: วิธีที่3ปูฉนวนกันความร้อนบนฝ้าเพดานช่วยลดความร้อนได้ด้วยจริงไหมครับ
0: การปูฉนวนกันความร้อนบนฝ้าเป็นเรื่องที่แนะนำเป็นอย่างยิ่งครับฉนวนทำหน้าที่เป็นตัวตัดความร้อนที่เป็นไอความร้อนที่อยู่ในช่องว่างใต้หลังคาซึ่งอาจจะสูงถึง 35-39 องศาเนี่ยที่จะไหลเข้าไปในห้องชั้นบนครับผม
1: วิธีที่4ติดฟิล์มหรือม่านกัน UV ช่วยลดความร้อนช่วยได้ไหมครับ
0: ในส่วนนี้เนี่ยตัวม่านจะช่วยลดความรู้สึกว่าร้อนจากการที่แดดมาเลียผิวเราได้แต่ว่าไม่ได้ลดความร้อนที่เข้ามาภายในอาคารส่วนกระจกที่มีการติดฟิล์มลดได้จริงเพราะว่าจะลดที่หน้ากระจกเลยถ้าติดถูกนะครับจะลดที่ตัวกระจกเลยก็จะลดความร้อนที่เข้ามาอาคารด้วยแล้วก็ลดแสงที่มากระทบกับตัวเราด้วยครับผมในการเลือกฟิล์มหรือม่านกัน UV เนี่ยเราไม่ควรเลือกให้มืดเกินไปโดยเราอาจจะดูค่า visible transmission ว่ามีความสว่างเพียงพอไหมซึ่งโดยส่วนตัวแล้วแนะนำที่ประมาณ 40% ขึ้นไปนะครับเพราะถ้ามันมืดกว่านั้นลงไปปุ๊บเนี่ยบางทีมันก็อาจจะดูมืดไปเลยหรือไม่ก็อาจจะดูแล้วเนี่ยเกิดการสะท้อนที่ด้านนอกของตัวอาคารได
1: ้วิธีที่5เปิดหน้าต่างเพื่อระบายความร้อน
0: การเปิดหน้าต่างระบายความร้อนช่วยได้ครับแต่ก็จะช่วยได้แค่ห้องที่ติดอยู่กับตัวด้านนอกเพราะว่าอาคารที่เป็นทาวน์เฮาส์เนี่ยมักจะมีด้านหน้าหรือกับด้านหลังแค่2หน้าที่ติดอยู่กับด้านนอกนะครับส่วนตัวใจกลางเนี่ยก็จะยังร้อนอยู่ครับผม
1: และวิธีสุดท้ายวิธีที่6ที่ช่วยให้บ้านตึกแถวร้อนน้อยลงนั่นคือการติดพัดลมระบายอากาศ
0: พัดลมระบายอากาศเนี่ยมันต้องมีทางเข้าของลมด้วยมันถึงจะสามารถดูดลมจากข้างนอกเข้ามาทางนึงแล้วตัวมันเนี่ยดูดออกอีกทางนึงแต่ถ้าเราติดเข้าไปเฉยๆโดยที่ไม่ได้สร้างทางเข้าของลมอีกฝั่งนึงด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะดูดอากาศแค่หน้าพัดลมออกไปครับผมในซึ่งวิธีการระบายอากาศที่สมบูรณ์จริงๆแนะนำว่าจะต้องเดินท่อกระจายเข้าไปในตัวห้องจึงจะสามารถระบายอากาศทั่วทั้งห้องได้อย่างสมบูรณ์ครับผม
1: และอาจารย์ยังให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการลดความร้อนของบ้านแบบตึกแถว
0: จริงๆแล้วเนี่ยในการป้องกันความร้อนของตัวบ้านเนี่ยแนะนำในการใช้ชายคายื่นยาวหรือว่าการสร้างชายคาเพิ่มเติมเพื่อบังแดดให้กับกระจกผิวผนังถ้ามีดาดฟ้าก็ตัวพื้นผิวดาดฟ้าด้วยเป็นหลักเนี่ยจะช่วยลดความร้อนภายในตัวอาคารเนี่ยได้อย่างเห็นผลชัดเจนเลยครับผม
1: ดังนั้นสรุปแล้ววิธีแก้บ้านร้อนสำหรับบ้านแบบตึกแถวแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
0: สามารถแชร์ต่อได้ครับมีบางประเด็นที่อาจจะมีประสิทธิภาพน้อยเท่านั้นเองครับผม
1: แก้ปัญหาอย่างถูกวิธีช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหา @ชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
3: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
4: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร065-431-3005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลมีการแชร์ว่าแพทย์เตือนการใช้สายตาจ้องโทรศัพท์มือถือมากๆอาจจะทำให้เกิดภาวะตาเขเข้าเฉียบพลันได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์ว่าการใช้สายตาจ้องมือถือมากๆอาจทำให้เกิดภาวะตาเขเข้าแบบเฉียบพลันได้นี่จริงไหมครับ
2: ในทางการแพทย์ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดนะครับว่าการใช้มือถือเป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะตาเขอย่างเฉียบพลันในกรณีนี้ครับ
1: อาจารย์อธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะตาเขแบ่งได้เป็น2สาเหตุเริ่มจากสาเหตุแรก
2: สาเหตุแรกเลยก็คือกล้ามเนื้อที่เป็นตัวควบคุมการมองของดวงตาเราแต่ละข้างเนี่ยอาจจะทำงานไม่สมดุลกันทำให้ตา2ข้างอาจจะไม่ได้มองขนานกันไปโดยทั่วไปที่พบมากที่สุดนะครับก็จะเป็นภาวะตาเขเข้าในตั้งแต่กำเนิดพวกนี้ก็คือเป็นความไม่สมดุลของการทำงานของกล้ามเนื้อตาตั้งแต่เด็กแรกเกิดหรือภายใน6เดือนแรกของชีวิตเนี่ยที่เริ่มมีการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในการกรอกตาแต่ว่าเด็กกลุ่มนี้จะทำได้ไม่ดีนะครับเลยทำให้เกิดภาวะตาเขเข้าในแต่อย่างไรก็ตามภาวะไม่สมดุลของกล้ามเนื้อตาเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นหลังจากเด็กโตมาเป็น 2-3 ขวบแล้วหรือแม้แต่ในผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นการทำงานของกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหรือแม้แต่ในผู้ใหญ่นะครับมักจะเกิดจากโรคที่ไปกระทบกระเทือนต่อเส้นประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อผู้ใหญ่หลายท่านเป็นโรคเกี่ยวกับเบาหวานความดันหรือเกิดการอักเสบของเส้นประสาทตาหลังจากมีการติดเชื้อไวรัสเช่นเป็นหวัดหรือเชื้อไวรัสบางชนิดก็อาจจะทำให้เกิดภาวะตาเขตามมาได้ครับ
1: และสาเหตุการเกิดตาเขสาเหตุที่2
2: สาเหตุที่2เนี่ยซึ่งเป็นสาเหตุที่พบมากกว่า 50-60% ก็คือเป็นภาวะสายตาผิดปกติไม่ว่าจะเป็นในเด็กหรือในผู้ใหญ่ก็ตามที่มีภาวะสายตาผิดปกติอาจจะทําให้เกิดการเพ่งตาเมื่อมีการใช้สายตามากๆก็จะทําให้การทํางานของกล้ามเนื้อตาไม่สมดุลก็เกิดภาวะตาเขตามมายกตัวอย่างเช่นในเด็กที่มีภาวะสายตายาวโดยธรรมชาติอยู่เดิมเนี่ยถ้าเด็กมีการใช้สายตามากๆก็อาจจะทําให้เกิดการเพ่งของกล้ามเนื้อที่ควบคุมการมองและกล้ามเนื้อที่ควบคุมการกรอกตานะครับทำให้เด็กอาจจะมีตาเขเข้าในได้แต่มักไม่ได้เกิดขึ้นเฉียบพลันหลังจากการใช้มือถือการเล่นมือถือติดต่อกันในครั้งหนึ่งครั้งใดเท่านั้นหรือในเด็กบางคนที่มีภาวะสายตาสั้นมากๆหรือเอียงมากๆเนี่ยก็อาจจะสัมพันธ์กับการเกิดภาวะตาเขออกซึ่งอันนี้เป็นภาวะที่พบได้บ่อยทางการแพทย์เลยครับ
1: แล้วแบบนี้การใช้มือถือมากๆจะทำให้เกิดตาเขเข้าแบบเฉียบพลันในเด็กทุกรายเลยไหมครับ
2: ในคนที่ใช้มือถือแล้วเกิดภาวะตาเขตามมาเนี่ยมันจะต้องเป็นเฉพาะในคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะนี้อยู่แล้วก็คือมีค่าความผิดปกติของค่าสายตาบวกกับมีความไม่แข็งแรงของกล้ามเนื้อตานะครับก็อาจจะเกิดภาวะนี้ขึ้นได้เพราะฉะนั้นในเด็กทั่วไปคิดว่ายังไม่น่าต้องกังวลมากว่ามือถือเป็นต้นเหตุหลักหรือต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะนี้ครับในไทยเรายังไม่เคยมีรายงานนะครับว่าเด็กที่เล่นมือถือแล้วจะเกิดภาวะตาเขเฉียบพลันแบบนี้นะครับ
1: ถ้าเด็กลดการใช้มือถืออาการตาเขที่เกิดขึ้นแล้วจะมีโอกาสดีขึ้นได้ไหมครับ
2: ในเด็กกลุ่มที่มีความผิดปกติของค่าสายตานะครับแล้วก็เริ่มสังเกตเห็นมีตาเขหลังจากใช้มือถือไปมากๆเนี่ยถ้าเราให้เขาใช้สายตาหรือเล่นมือถือน้อยลงเนี่ยก็อาจจะทำให้ภาวะตาเขนั้นดีขึ้นได้นะครับแต่ว่ามักไม่หายเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่สงสัยหรือสังเกตได้ว่าเด็กเริ่มมีภาวะตาเขเนี่ยแนะนำว่าให้ไปพบคุณหมอตาดีกว่าเพื่อที่จะได้ให้การวินิจฉัยว่าอันที่หนึ่งเด็กเป็นตาเหร่หรือตาเขจริงหรือไม่อันที่สองสาเหตุของตาเหร่หรือตาเขนั้นเนี่ยเกิดจากการผิดปกติของกล้ามเนื้อตาหรือจากความผิดปกติของค่าสายตาอันที่สามคือถ้ามีความผิดปกติเกิดจากค่าสายตาการที่คุณหมอจะใช้วิธีทางการแพทย์นะฮะโดยการหยอดยาลดการเพ่งและวัดค่าสายตาที่ผิดปกติการสั่งแว่นให้เด็กใส่เนี่ยก็จะทำให้เด็กกลับมาตาตรงได้หรือถ้ากรณีที่ไม่ได้เกิดจากค่าสายตาปกติเป็นความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อคุณหมอก็จะได้พิจารณาติดตามว่าสมควรแก่เวลาที่จะต้องทำการผ่าตัดกล้ามเนื้อตาให้เด็กเพื่อแก้ปัญหาตาเขหรือไม่ครับ
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าการใช้สายตาจ้องมือถือมากๆอาจทำให้เกิดภาวะตาเขเข้าแบบเฉียบพลันได้นี่เป็นยังไงครับ
2: เรื่องนี้ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ชี้ชัดว่าเป็นต้นเหตุของภาวะตาเขเฉียบพลันครับ
1: เข้าใจสาเหตุการเกิดโรคใช้มือถืออย่างพอดีและถูกต้องช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคทางดวงตาได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
3: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

0: กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองน้องเทียนเดินทางมาถึงกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเมื่อเวลา 16:07 นที่ผ่านมานางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยหรือน้องเทียนเดินทางมาถึงกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยทันทีที่เดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่ได้พาตัวเข้าพบครอบครัวทันทีเมื่อนายธนาศักดิ์ทองน้อยผู้เป็นพ่อได้เจอหน้าลูกสาวถึงกับร้องไห้พร้อมจับมือและลูบหัวโอบไหล่น้องเทียนด้วยความเป็นห่วงขณะที่นายสราวุธแฟนหนุ่มก็ได้เข้าโอบกอดและให้กำลังใจน้องเทียนเช่นกันพลตำรวจโทอัจฉยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและพลตำรวจตรีวรพจน์ดิษยบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ซักถามน้องเทียนเกี่ยวกับการให้ปากคำที่ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงการให้ความร่วมมือกับทางการญี่ปุ่นอย่างไรจนกระทั่งซักทอดถึงผู้รับของที่ปลายทางได้โดยน้องเทียนทำเพียงแค่พยักหน้าก่อนสื่อมวลชนจะโดนเชิญออกไปรอบริเวณด้านนอกเพื่อรอการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งสมอ.ปูพรมตรวจตลาดสำเพ็งกวาดล้างสกุชชี่ไม่มีมอ.ก.กว่า 20,000 ชิ้นสกัดสินค้าเสี่ยงเจือปนสารก่อมะเร็งและโลหะหนักนายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เปิดเผยว่าสมอ.ได้ติดตามและเฝ้าระวังการจำหน่ายสกุชชี่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง TikTok ซึ่งมุ่งเน้นไปที่บัญชีร้านค้าที่มีผู้ติดตามและยอดเข้าชมสูงจากการสืบสวนและขยายผลเชิงลึกพบว่ามีร้านจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้ารายใหญ่จำนวน6แห่งตั้งอยู่ในย่านตลาดสำเพ็งจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจากการตรวจค้นร้านจำหน่ายทั้ง6แห่ง

0: พบสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวน 19,665 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทโดยพบว่าผู้ประกอบการ1ใน6รายดำเนินธุรกิจในลักษณะเป็นผู้จำหน่ายและผู้นำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก5รายเป็นผู้จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานทั้งนี้สมอจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ประกอบการทุกรายสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่มักผลิตจากวัสดุประเภทโพลียูรีเทนและโฟมเกรดต่ำซึ่งมีความเสี่ยงต่อการตกค้างของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายและสารกลุ่มพาเทตซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งและรบกวนการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อบางชนิดถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายอาหารและมีสารแต่งกลิ่นซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่เด็กเล็กจะนำเข้าปากก่อให้เกิดอันตรายจากสารพิษหรือภาวะทางเดินหายใจอุตันการสัมผัสที่สูดดมสารระเหยอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและกระตุ้นให้เกิดภาวะภูมิแพ้เกาหลีใต้เผชิญฮีทเวฟยืดเยื้อ3วันติดเกาหลีใต้บันทึกอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่เริ่มบันทึกข้อมูลสภาพอากาศสมัยใหม่เนื่องจากคลื่นความร้อนหรือฮีทเวฟที่ยืดเยื้อทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงเกิน40องศาเซลเซียสติดต่อกันเป็นวันที่3ในหลายพื้นที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีหรือ KMA ระบุว่าสถิติดังกล่าววัดได้ที่เมืองยังซานทางตะวันออกเฉียงใต้อุณหภูมิพุ่งสูงถึง 47.4 องศาเซลเซียสเมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ซึ่งทำลายสถิติสูงสุดระดับประเทศเดิม 41.องศาเซลเซียสบันทึกไว้ที่เมืองฮงชอนเมื่อเดือนสิงหาคม2561พร้อมประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสูงสุดในบางพื้นที่ของจังหวัดฮยองซานใต้รวมถึงเมืองยังซานซึ่งยังคงมีการเตือนภัยและคำแนะนำเรื่องฮีทเวฟทั่วพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาหลีใต
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอในเพิ่มลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีภัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกแล้วนะครับก็เนื่องจากในสื่อโซเชียลนะครับมีการโพสต์เรื่องราวของการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนหรือว่าบริเวณที่มีทางม้าลายนะครับแล้วก็ผู้ขับรถใช้ถนนเนี่ยนะครับไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ชะลอความเร็วเลยนะครับมีแต่จะเพิ่มความเร็วในจุดดังกล่าวทั้งที่รถคันอื่นเนี่ยเขาจอดแล้วก็เขารอให้มีเด็กข้ามถนนอยู่นะครับแต่รถบางคันเนี่ยก็ใช้วิธีที่จะบิดด้วยความเร็วสูงเพื่อผ่านพ้นจุดนั้นไปนะครับก็จงเตือนเอาไว้นะครับว่าจุดดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากตัวคุณก็ได้นะครับฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนนะครับต้องมีการเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมทางต่อคนที่ใช้ทางร่วมกันกับเราด้วยนะครับโดยเฉพาะทางม้าลายต่างๆเนี่ยนะครับบางทีในช่วงเข้าโรงเรียนตอนเช้าหรือว่าช่วงเลิกเรียนเนี่ยนะครับก็จะมีเด็กๆใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนในจำนวนมากนะครับฉะนั้นเราเองในฐานะที่เป็นคนขับรถคนใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังในจุดดังกล่าวด้วยนะครับนำมาฝากนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีภัยที่เกิดขึ้นใกล้ๆเรานะครับแล้วก็เป็นที่น่ากังวลว่าจะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะครับได้มีการแจ้งเตือนเรื่องของโรคไข้มาเลเรียระบาดในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับก็ในพื้นที่โดยเฉพาะตามตะเข็บชายแดนฝั่งอำเภอท่าแซะนะครับก็จะมีการระบาดของโรคไข้มาเลเรียกันอยู่นะครับฉะนั้นให้คุณผู้ฟังนะครับรวมไปถึงบุตรหลานเนี่ยนะครับให้ระมัดระวังโรคไข้มาเลเรียด้วยนะครับวิธีป้องกันตัวเองแบบง่ายๆก็คือนอนในมุ้งนะครับแล้วก็ต้องเป็นมุ้งที่เรียกว่าไม่ขาดไม่เป็นรูด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นอาจจะยุงเข้าได้นะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือทายากันยุงนะครับสวมเสื้อผ้ามิดชิดหลีกเลี่ยงการเข้าป่าหรือพื้นที่เสี่ยงในช่วงของกลางคืนนะครับหากมีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะให้รีบไปตรวจที่รพ.สต.หรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านทันทีนะครับไม่ควรที่จะซื้อยามากินเองตรวจเร็วรักษาได้หายขาดนะครับใครที่มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรหมายเลขโทรศัพท์077501213นะครับ077501213นั่นเองนะครับก็นำมาเตือนนำมาบอกกล่าวกันในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยครับ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณว่าชาติหน้ามีจริงไหม
4: ผมก็ไม่รู้สินะแต่ที่ผมรู้ก็คือถ้าผมเกิดใหม่ในอีกพันปีข้างหน้าโฟมที่ผมถืออยู่ในมือใบนี้ก็ยังคงเป็นขยะอยู่บนโลกของเรา M-POT Radio Network ร่วมรณรงค์ลดใช้โฟมขยะที่ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนับพันปีเพื่อโลกของเราในวันนี้และตลอดไป
1: M-COT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับช่วงเตือนภัยรายวันวันนี้จะพูดถึงเรื่องราวของโรคนะครับโรคชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กๆได้ง่ายมากๆนะครับนั่นก็คือโรคมือเท้าปากนั่นเองนะครับอาการของโรคมือเท้าปากเนี่ยนะครับก็คือมีการไข้นะครับมีจุดแดงมีแผลในปากลิ้นเพดานปากกระพุ้งแก้มเนี่ยนะครับมีจุดแดงแล้วก็มีผื่นมีตุ่มน้ำใสๆที่ฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือว่าบริเวณก้นนะครับเด็กเนี่ยจะงองแงไม่กินนมมีน้ำลายไหลเจ็บปากนะครับกรณีมีอาการรุนแรงเนี่ยก็จะมีไข้สูงมีซึมมีชักมีหอบมีเหนื่อยนะครับก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับส่วนวิธีป้องกันโรคมือเท้าปากเนี่ยนะครับก็คืออย่างแรกก็คือล้างมือด้วยน้ำสบู่นะครับหรือว่าเจลแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์เนี่ยไม่สามารถฆ่าเชื้อได้นะครับทำความสะอาดของเล่นและของใช้หลังกลับจากโรงเรียนนะครับที่สำคัญก็คือไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำช้อนส้อมต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อย่างนึงก็คือถ้ารู้ว่าลูกของคุณหลานของคุณเป็นโรคมือเท้าปากเนี่ยให้หยุดเรียนนะครับเพราะว่าการที่ปล่อยให้ลูกไปโรงเรียนเนี่ยเชื้อมันจะไปแพร่ถึงเด็กคนอื่นด้วยนะครับฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่สมควรที่จะระมัดระวังกันเอาไว้นะครับเลยนำมาบอกกล่าวกันในช่วงนี้ด้วยครับ

ลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับเตือนภัยรายวันวันนี้มีภัยที่มาในรูปแบบของสื่อโซเชียลนะครับหลายๆคนคงเคยเห็นนะครับเวลาโดนมีใครโดนเอาภาพมาประจานนะครับทำนองที่ว่าประจานว่าติดหนี้โน่นนี่นั่นต่างๆนานานะครับมีข้อความไม่เหมาะสมต่างๆนานามาในภาพนั้นนะฮะทำให้หลายๆคนเนี่ยเกิดอาการกังวลเกิดอาการตกใจทำอะไรไม่ถูกนะครับก็ขอแนะนำเลยนะครับถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้ให้พยายามเซฟรูปนั้นไว้ให้พยายามเข้าไปที่ลิงก์นั้นแล้วก็เซฟข้อมูลเอาไว้ว่าใครเป็นคนโพสต์นะครับภาพเป็นอย่างไรนะครับรวบรวมหลักฐานไปปริ้นใส่กระดาษ A4 ให้ดีนะครับแล้วก็นำไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สภ.ต่างๆนะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็ยืนยันว่าข้อความดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงนะครับไปบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็หาทางแก้ไขทีหลังนะครับอย่าหลงเชื่อด้วยการโทรไปตามเบอร์ที่ให้ไว้หรือว่าอย่าหลงเชื่อแอดไลน์ตามที่เขาให้ไว้ในภาพนั้นนะครับเพราะว่าท่านอาจจะเป็นเหยื่อรายต่อไปก็ได้นะครับฉะนั้นอย่าตกใจนะครับแล้วก็เก็บรวบรวมหลักฐานนำไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนเป็นดีที่สุดนะครับนำมาแจ้งนำมาบอกกล่าวกันในช่วงนี้ครับ

กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับช่วงนี้มีเรื่องราวมีโรคที่เกิดขึ้นกับเด็กๆมาเตือนภัยกันด้วยนะครับนั่นก็คือไข้อีดำอีแดงนะครับซึ่งก็คือเป็นโรคติดต่อแบบติดเชื้อแบคทีเรียที่พบได้บ่อยในเด็กวัยเรียนนั่นเองนะครับเกิดจากเชื้อสเตปโตคอคคัสนะครับติดต่อผ่านการไอการจามหรือว่าการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะครับก็บอกว่าสาเหตุของโรคนี้นะครับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียสเตปโตคอคคัสกลุ่ม A นะครับการติดต่อก็คือการไอการจามลดกันนะครับสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรือเสมหะผู้ป่วยรวมไปถึงการใช้สิ่งของร่วมกันนะครับ อาการสำคัญก็คือจะมีไข้สูงเฉียบพลันเจ็บคอกลืนลำบากต่อมทอนซิลอักเสบนะครับมีผื่นแดงละเอียดคล้ายกระดาษทรายทั่วตัวลิ้นแดงคล้ายผลสตรอเบอรี่นะครับส่วนวิธีป้องกันก็คือต้องล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการหลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวร่วมกันนะครับปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจามและรักษาความสะอาดของของเล่นและสิ่งแวดล้อมนะครับจำไว้ว่าโรคนี้นะครับเกิดขึ้นในเด็กเล็กๆเด็กในวัยเรียนนั่นเองนะครับและเมื่อมีอาการควรทำอย่างไรนะครับอย่างแรกก็คือรีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษานะครับรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างครบถ้วนและหยุดเรียนหรือแยกตัวจากผู้อื่นจนกว่าจะพ้นระยะแพร่เชื้อนั่นเองนะครับก็หากมีไข้สูงเจ็บคอร่วมกับมีผื่นแดงทั่วตัวควรรีบพบแพทย์ทันทีนะครับนี่คืออาการของโรคไข้อีดำอีแดงในเด็กเล็กๆนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในเด็กทุกๆคนที่ไปโรงเรียนนั่นเองนะครับก็นำมาเตือนภัยนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยครับ

ณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เรียนคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับอ้อมพิรากรสุนทรญาติแล้วก็อาจารย์สมฤทธิ์พลเงินนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
3: อาจารย์ไม่ได้เปิดพัดลมใช่ไหมคะวันนี
4: ้ไม่ได้เปิดครับ
3: โอเคค่ะอาจารย์เสียงดังขึ้นอีกนิดนะคะ
4: ได้คร
3: ับ ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเช็คทางสถานียังไงส่งข้อความมานะคะว่าอาจารย์เสียงเป็นยังไงบ้างนะคะเอาวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกของเดือนสิงหาคมค่ะอาจารย์สำหรับโครงการ CEO of ASEAN ของเราก็ยังรับสมัครนะคะที่จะเราจะเปิดรับถึง25สิงหาคมนี้ในรุ่นที่3นะคะอาจารย์ก็เจาะลึกใน11ประเทศอาเซียนค่ะต้องให้

0: าจารย์ได้พูดให้ฟังว่าสำหรับกัมพูชานะคะหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับมหาอำนาจตอนนี้เนี่ยอาจารย์มีอะไรจะมาฝากในหลักสูตรนี้บ้างคะอาจารย์
1: ก็กลายเป็นประเทศซึ่งไม่สงบจากข้างในนะฮะก็เพราะความบ้าคลั่งอำนาจของคนนี่แหละคุณอ้อม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็จากความต้องการที่จะชนะและครองอำนาจอย่างยาวนานมันส่งผลกระทบที่ไม่เฉพาะข้างในเท่านั้นข้างนอกก็กระเทือนนะครับแล้วมันก็ส่งผลที่เป็นลูกโซ่ไปในหลายเรื่องหลายๆราวแล้วข่าวล่าสุดก็ห้างแมคโครของคนของทุนไทยเราก็ประกาศปิดตัวที่เสียมมาราชนะครับซึ่งเคสนี้ไม่ใช่เคสธรรมดานะครับมันสะท้อนหลายอย่างมากคุณอ้อมอย่างกรณีแมคโครเนี่ยคือส่วนใหญ่คนไปซื้อสินค้าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะครับเราคือซื้อสินค้าเพื่อที่จะไปขายต่อหรือถ้าเมืองท่องเที่ยวเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงห้างร้านอาหารโรงแรมอะไรต่างๆซึ่งต้องใช้วัตถุดิบนะครับจำนวนมากสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่เมื่อแมคโครปิดตัวนั่นแสดงว่าสภาวะในเรื่องของการท่องเที่ยวมันซบเซาอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือผู้ประกอบการอย่างที่ไล่เลียงให้ฟังสักครู่นี้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับมันจะเป็นลูกโซ่ที่ขนาดใหญ่มากแล้วก็มันยังจะส่งผลกระเทือนต่อวิกฤตที่ชายแดนไทยกัมพูชาในระยะยาวด้วยเช่นเดียวกันซึ่งทั้งหลายทั้งปวงมันก็คือจากการเมืองข้างในของกัมพูชานั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดปัญหาณปัจจุบันหรือถ้าจะพูดแบบไม่ต้องอ้อมค้อมเลยเนี่ยก็คือเป็นเพราะคนคนเดียวจริง
0: ๆ
1: นะครับที่สร้างปัญหาตรงนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นมาเรียนรู้ด้วยกันครับว่าสมมติว่าผมยกฉากทัศน์ขึ้นมาว่าถ้าฮุนเซนไม่อยู่ในวันนี
0: ้
1: กัมพูชาจะเป็นอย่างไร
0: มาก็ในเชิงลึกเลยนะคะแล้วก็เราจะได้เรียนรู้จากนักธุรกิจที่เขาทำธุรกิจอยู่ในกัมพูชาณขณะนี้ด้วยก็จะมาคุยกับเราด้วยนะคะอาจารย์ว่าในภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะที่ความสัมพันธ์เราเป็นแบบนี้เนี่ยเขาดูแลธุรกิจในกัมพูชายังไงที่ยังคงเดินหน้าต่อนะคะ
1: ใช่แล้วคือโดยนิติในนะครับในที่ชายแดนเมื่อชายแดนสองประเทศหมายถึงชายแดนไทยกัมพูชามันปิดนะครับแต่ช่องทางธรรมชาติเนี่ยแน่นอนแหละมันก็ต้องมีคุณอ้อมต่อไปในระยะยาวมันก็จะเป็นปัญหานะครับก็คือการค้าเถื่อนการลักลอบค้าขายระหว่างกันนะครับแรงงานที่แอบเข้ามาอะไรพวกนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาที่มากขึ้นนะมันเหมือนกับว่ามันย้อนกลับไปสู่ยุคของการค้าเถื่อนระหว่างกันแล้วก็นอกจากนั้นมันก็จะมีการค้าทางอ้อมเกิดขึ้นนะครับมาอ้อมไปทางไหนบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมาเลยฮะมาพบกันนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยอบอุ่นนะครับยังร้อยรัดซึ่งกันและกันอยู่ทั้งสอง
0: เนี่ยเดี๋ยววันที่20นี้รุ่น1ก็นัดพบปากกันอีกค่ะอาจารย์แล้วรุ่น1กับรุ่น2ก็เจอกันแล้วด้วย
1: ค่ะนะครับแล้วก็สามารถขยายนะฮะขยายเครือข่ายแล้วก็ล่าสุดก็เห็นบางท่านไปถึงฟิลิปปินส์แหละ
0: ค
1: ่ะ ไปถึงฟิลิปปินส์แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือ CEO มาเจอ CEO ด้วยกัน
0: อ
1: ยู่มาวันหนึ่งก็คือมาแมทช์กันเองครับว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเนี่ยนะครับตรงนี้แหละครับมันจะทำให้ก้าวย่างของแต่ละธุรกิจหรือว่าทุกกิจการที่ทำนะครับในอาเซียนเนี่ยนอกจากว่ามันจะเอื้ออำนวยซึ่งกันและกันแล้วนะครับการถ่ายทอดประสบการณ์การชี้แนะแนวทางการนำเสนอแนะอะไรต่างๆรวมไปถึงการใช้คอนเนคชันที่มีอยู่แล้วและก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่แหละนะครับมันจะทำให้ในแต่ละรุ่นนะครับที่เพิ่มขึ้นเรื่อย

0: มันจะทำให้ CEO ของประเทศไทยเรามีก้าวย่างที่แข็งแรงมากขึ้นใน
1: ค่
0: อ
1: ะ
0: าเซียนด้วยกันนะครับ
1: หลายคนก็ถามว่าทำไม่ยังไม่ได้เป็น CEO นะคะจะส่งรุ่นลูกรุ่นหลานมาเรียนได้ไหมได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นหลักสูตรที่เราจะให้ข้อมูลล้วนๆเลยและนำไปปรับใช้ในธุรกิจนะคะกำลังจะเป็น CEO เป็น CEO อยู่แล้วหรือว่าเป็นผู้บริหารอยู่แล้วเจ้าของธุรกิจกิจการมาได้ทั้งหมดเลยนะคะ
0: นะ
1: ค่ะ
0: ก็น้องน้อยสุดของรุ่นที่สองทุกวันนี้ก็มีกิจการเป็นของตัวเองแล้วเรียบ
1: ใช
0: ร้
1: ่
0: อย
1: ค้าขายกับทางจีนอยู่ค่ะแล้วก็ทำธุรกิจเครื่องสำอางอยู่นะคะค่ะ
0: ก็แตกลายนะครับและที่สำคัญนะครับก็จะมีการนัดพบปะซึ่งกันและกันบ่อยมากจนบางทีคือกลุ่มไลน์เนี่ยแตกแล้วแตกอีกหมายความว่าไม่ใช่แตกออกจากกันนะครับ
1: ค่ะ
0: แตกตัวออกไปหลายแขนง
1: เป็นกลุ่มย่อยอีกเจอกันในธุรกิจรายเดียวกันนะคะ
0: ไม่ใช่แตกกันนะครับแตกตัวออกไปหลายแขนงมากนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าในแต่ละรุ่นแต่ละกลุ่มแต่ละเซตเนี่ยก็จะมีการพบปะเจอกันอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็แน่นอนถ้ามาจากหลายวงการนะครับไม่เฉพาะภาคธุรกิจนะครับก็มีภาครัฐมาหลายท่านอยู่ก็มาเรียนรู้เพราะว่าภาครัฐเนี่ยก็ต้องตอบสนองภาคเอกชนด้วยในเวลาเดียวกัน
1: ค่ะเราจะเริ่มอบรมกันยายนถึงธันวาคม2569นี้แต่สมัครด่วนเลยนะคะได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25สิงหาคม2569นะคะสมัครได้เลยราคาตอนนี้เป็นราคาพิเศษค่ะอาจารย์ตอนแรกเราก็ตั้งไว้ 65,000 บาทแต่คุณผู้ฟังที่โทรมาในช่วงนี้สมัครในช่วงนี้เหลือ 59,000 บาทเท่านั้นเองนะคะเรารับจำนวนจำกัดนะคะสายหมายเลขนี้โทรได้เลยค่ะ0944803034นะคะ0944803034 0943966649นะคะ0943966649และเดี๋ยวหลังรายการถ้าใครจะโทรมาสมัครกับอ้อมโดยตรงก็ได้นะคะ0944803076ค่ะ0944803076ค่ะ
0: จริงๆ CEO of ASEAN ก็มีรายการของตัวเองแล้วเนาะ
1: ใช่ล้มได้ลูกไวไปต่อก็จะเป็นรายการที่เราจะสัมภาษณ์ CEO ที่อยู่ในรุ่นนี้แหละค่ะนะว่าทำธุรกิจอะไรที่ผ่านมาจะอุปสรรคยังไงบ้างแก้ไขยังไงระหว่างอนาคตของธุรกิจตัวเองไว้ยังไงบ้างนะคะเป็นประสบการณ์ที่เก็บไปใช้ได้หมดเลย
0: น่าจะปีจะ2ปีแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แป๊บเดียวเนาะแป๊บ
1: เดียว
0: เดี๋ยวรุ่นที่3มาก็จะได้สัมภาษณ์รายบุคคล นะครับแล้วก็แน่นอนฮะได้เจอทั้งสองรุ่นหนึ่งรุ่นสองก็จะมารับน้องใหม่รุ่นที่สามนะครับยังเหนียวแน่นครับยังเหนียวแน่น
1: เหนียวแน่นค่ะอาจารย์ก็ยังเจอพี่ๆ CEO อยู่เรื่อยๆได้เจอกันบ่อยๆนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะค่ะเอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ข่าวสารอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
0: เชิญครับ

0: ารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: ทักทายคุณผู้ฟังนะคะพี่ไหคำพี่วิชัยนะคะพี่วิชัยถามว่าอาจารย์ทรงฤทธิ์มีข่าวว่าเขมรยิงปืนใหญ่เข้ามาในไทยทหารเสียหนึ่งนายนะคะอาจารย
6: ์กำลังตรวจสอบอีกทีนะครับอย่าเพิ่ง
5: ค่ะ
6: ครับ
5: ค่ะแล้วก็พี่พันนิพาพี่วิชัยสวัสดีนะคะเดี๋ยวเราจะคุยสถานการณ์ในกัมพูชาด้วยนะคะตอนนี้ไปที่พม่า ก่อนค่ะอาจารย์ล่าสุดนี้พลเอกอาวุโสมินออนไลน์นี่ก็เป็นข่าวเกือบทุกวันเหมือนกันนะคะล่าสุดไปกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาก็ได้มีการปฏิเสธแผนสันติภาพของอาเซียนค่ะหรือที่รู้จักกันในชื่อของฉันทามติ5ข้อโดยบอกว่ากลุ่มสมาชิก11ประเทศเนี่ยเลือกปฏิบัติต่อพม่าค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอดทนมามากแล้วจะตอบโต้การกระทำที่ไม่สร้างสรรค์เป็นรายกรณีไปประมาณนี้อาจารย์เกิดอะไรขึ้นคะ
6: ตั้งแต่ปี2021คุณอ้อม
5: ค่ะ
6: พม่านี้ถูกโดดเดี่ยวนะครับต้องใช้คำว่าถูกไอโซเลตออกจากอาเซียนแม้ว่าจะไม่อย่างสิ้นเชิงนะครับแต่ว่ากิจกรรมส่วนใหญ่พม่าไม่ได้เข้าร่วมก็เพราะว่าการรัฐประหารยึดอำนาจนี่แหละถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งมันก็เป็นการเลือกตั้งที่ไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปอเมริการวมไปถึงพันธมิตรทั้งหลายส่วนอาเซียนด้วยกันก็เสียงแตกนะครับเสียงแตกในที่นี้หมายความว่าไม่ได้พูดชัดเจนว่ายอมรับผลการเลือกตั้งหรือไม่แต่ก็ตอกย้ำใน5ข้อที่เป็นฉันทามติที่กำหนดกันตั้งแต่เดือนเมษายนปี2021ที่กรุงจาการ์ตานะครับซึ่งมันก็ยังทำไม่ได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ไม่มีความต่อเนื่องแต่ทีนี้ในเรื่องของข้างในของพม่าเองเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าพม่าเนี่ยนะครับมันเป็นประเทศที่มีความขัดแย้งมาโดยตลอดและมีห้วงที่ถือว่าสงบมากที่สุดก็เพียงห้วงระยะเวลา5 ปี 5 ปีในที่นี้ก็คือปี2015ถึงปี2020นะครับแล้วทีนี้พอมาถึงปี2021หลังเลือกตั้งไปปี2020ก็เริ่มกลับมาสู่วิถีของความขัดแย้งแย่งชิงอำนาจกันอีกครั้งหนึ่งมันก็เลยกลับไปสู่โหมดเดิมนะฮะโหมดเดิมในที่นี้ก็คือว่าทำสงครามยิงกันแล้วก็กดดันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตของชาติพันธุ์ในขณะที่กลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยก็ได้เปลี่ยนสถานะของตัวเองจากที่เคยเดินขบวนถือป้ายประท้วงนะครับในเมืองใหญ่คุณอ้อมแต่ทหารใช้มาตรการในการกดดันแล้วก็บังคับรวมไปถึงการจับกลุ่มคุมขังก็เลยทำให้คนเหล่านี้นะครับออกมาอยู่ในตะเข็บชายแดนแล้วก็ตั้งเป็นกองกำลังที่จรยุทธ์นะครับก็คือเคลื่อนที่เร็วที่เขาเรียกว่า PDF ก็คือกองกำลังประชาชนป้องกันตัวเองนะครับก็คืออยู่ในฝ่ายของนางองซานซูจีจากเมืองสู่ในป่าเขาลำเนาไผ่นี่แหละแต่ก็ไม่มีฐานที่มั่นนะครับ และก็แซมและก็แทรกอยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังไม่ลงรอยกับรัฐบาลทหารพม่ามันก็เลยกลายเป็นว่าสภาพของการปะทะการโจมตีซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็ยังคงสืบเนื่องมาเรื่อยๆนะครับไม่หยุดไม่หย่อนไอ้ตรงนี้แหละในขณะที่การบริหารโดยกองทัพพม่าเนี่ยมันก็จำกัดเฉพาะในพื้นที่ที่พม่ายึดครองส่วนพื้นที่ที่เป็นตะเข็บชายแดนแล้วก็เป็นเขตของชาติพันธุ์เนี่ยพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือว่าอิทธิพลของกองทัพพม่าเนี่ยไปไม่ทั่วถึงนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแต่ว่าปากท้องมันก็ต้องกินข้าวเนาะปัจจัย4ก็ต้องการ

0: ก็เลยทำให้มันคู่ขนานกันไปนะครับก็คือการหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจแล้วก็การดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดทั้งหลายทั้งทุกวิถีทางที่จะใช้กันมันก็เลยทำให้กองทัพพม่าเนี่ยก็ต้องดิ้นรนของตัวเองแล้วก็พื้นที่ที่ยึดครองส่วนใหญ่ก็ขายทรัพยากรเพื่อแลกเอาอาวุธยุทโธปกรณ์รวมไปถึงปัจจัยสี่ที่ตัวเองต้องการเข้ามาใช้ในประเทศนะฮะแต่ว่าในห่วงกี่ปีมาแล้วล่ะ5 ปีมาแล้วเนี่ยคุณอ้อมพม่าพอถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นแต่เขาก็ยังสามารถอยู่ได้แม้ว่าจะไม่มีความสุขสบายนะครับแต่ก็ยังดิ้นรนอยู่ได้จนเท่าทุกวันนี้มันก็เลยทำให้มินอองหลายซึ่งพยายามที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองเลือกตั้งฉันก็จัดแล้วแล้วก็ฉันก็ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วแล้วก็ผ่านทุกกระบวนการของสภาทั้งสองสภาแล้วแต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติส่วนใหญ่แต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับการที่ถูกโดดเดี่ยวเนี่ยมันทำให้เขาต้องพึ่งพาประเทศที่ยอมรับเขาเท่านั้นนะครับในที่นี้มันมีอยู่3ประเทศใหญ่คุณอ้อมที่ทำให้มินอองหลายสามารถยืนหยัดอยู่ได้หนึ่งในนั้นก็คือจีนประเทศที่2ก็คืออินเดียและประเทศที่3ก็คือรัสเซียทั้ง3ประเทศเนี่ยนะครับถ้าจะพูดแล้วเนี่ยก็คือว่ามีความต้องการทรัพยากรที่มีอยู่ในพม่าและสามารถที่จะตอบสนองพม่าได้ในทุกๆด้านเช่นเดียวกันมันก็เลยทำให้ภาษาที่มินอองหลายใช้นะครับในห้วงเวลานี้ก็คือพยายามจะไม่งออาเซียนบอกว่าก็แล้วแต่นะไม่เชิญฉันหรือว่าพยายามที่จะกดดันหรือบีบบังคับฉันเหมือนที่เคยทำผ่านมาโดยใช้ฉันทามติ5ข้อนั้นฉันก็ไม่สนจริงๆแล้วไอ้ฉันทามติ5ข้อนั้นเนี่ยรัฐสภาของพม่าได้ประกาศไม่ยอมรับแล้วอย่างเป็นทางการคุณอ้อมมันก็เลยทำให้เสมือนหนึ่งว่าเขาไม่ยอมรับถ้ายังยืนยันที่จะใช้ฉันทามตินั้นนะครับก็ต้องดูครับว่าในห้วงที่เขามาเมืองไทยคือวันที่6วันที่7ที่จะถึงนี้จะมีภาษาที่เบาลงหรือว่าซอฟลงกว่านี้หรือไม่แล้วฝีมือทางการทูตของไทยเนี่ยจะกล่อมให้มินอองหลายนะครับลดโทนเสียงลงแล้วก็มีเขาเรียกว่าวิถีทางที่จะประนีประนอมกับอีกฝากฝ่ายหนึ่งได้มากขึ้นอย่างไรหรือไม่หรืออย่างน้อยที่สุดที่ผมเคยบอกแล้วก็คือว่าต้องเปิดทางนะครับเปิดทางคือมินอองหลายเนี่ยคุยกับองซานซูจีก็คงหลายรอบแล้วแหละแต่นางองซานซูจีไม่คุยด้วยก็คือว่ามินอองหลายต้องลงจากอำนาจแล้วก็จัดการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสหรือยอมรับผลการเลือกตั้งเมื่อปี2020อะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งมินอองหลายก็คงปฏิเสธมันก็เลยกลายเป็นว่าต่างคนต่างยื้อแต่ทีนี้พอต่างคนต่างยื้อแล้วเนี่ยมันก็จะยื้อกันต่อไปคนที่เดือดร้อนคือประชาชนแล้วยิ่งยิงกันเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยเราเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับนี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมเราถึงเชิญมินอองหลายมาและเราก็จะคุยว่าโลกที่เป็นจริงนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็การกลับคืนไปสู่วิถีของการประนีประนอมซึ่งไม่ใช่ว่ามันไม่เคยเกิดมันเคยเกิดมาแล้วตั้งแต่ปี2012มันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อีกเช่นเดียวกันแล้วก็ถ้ามองในแง่หนึ่งเนี่ยมินอองหลายก็เปิดทางไว้อยู่นะคุณออมเขาบอกว่าปีหน้าเขาจะจัดเลือกตั้งซ่อมไอ้ส่วนที่ยังไม่มีการเลือก
1: ค่ะ
0: ครับก็ทั้งหมด
1: เขาบอกว่าเลือกตั้งพิเศษใช่ค่ะ
0: ก็คือเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ที่ยังไม่ได้เลือกเพราะว่ามันไม่สงบส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรัฐยะไข่แล้วก็รัฐฉานคุณอ้อมก็คือเขตที่มีการเคลื่อนไหวของกองกำลังฝ่ายตรงข้ามกองทัพพม่านี่แหละนะครับก็นั่นแหละฮะก็หวังว่าการมาครั้งนี้เนี่ยเขาจะยอมเปิดมากขึ้นในแง่ที่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือหรือว่ายินยอมที่จะเปิดทางให้กับรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนนะครับไปพบพูดคุยกับนางอองซานซูจีแล้วก็มันจะผ่อนคลายมากขึ้นถ้าเมื่อไปพบแล้วก็ เปิดทางให้นางองซานซู

0: สีได้แสดงความคิดเห็นต่อสื่อมวลชนระหว่างประเทศอันนี้มากขึ้นนะครับซึ่งภาพทัศน์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่อะไรที่อย่างที่บอกนะก็คือพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้อีกถ้ามุ่งหวังที่จะทำให้ประเทศชาติกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รอจังหวะเลือกตั้งใหญ่ก็ได้นะครับเลือกตั้งซ่อมเนี่ยนางซานซูจีก็กวาดอยู่แล้วนะครับมาเป็นฝ่ายค้านอีกสัก 4-5 ปีอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ผมเคยพูดบ่อยแล้วคือพม่าเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ประชาชนใช้สิทธิ์ของตัวเองอย่างบริสุทธิ์ที่สุดคือเลือกนางองซานซูจีนะครับเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ชนะเมื่อนั้นแต่มันก็ควรที่จะมีวิธีคิดสักอย่างหนึ่งคุณอ้อมก็คือว่าทำยังไงเมื่อเลือกตั้งชนะแล้วบริหารจัดการประเทศเนี่ยให้มันเดินไปข้างหน้าโดยไม่ต้องเผชิญหน้ากับกองทัพมันก็มีอยู่ทางเดียวในห้วงเวลาที่เป็นอยู่นี้ก็คือการประนีประนอมทางอำนาจเท่านั้นความมั่นคงการดูแลประเทศนะครับกองทัพก็เป็นหน้าที่ของกองทัพไปไม่ต้องไปแทรกแซงแต่มุ่งที่พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของคนในประเทศดีกว่าไหมในห้วงเวลานี
1: ้
0: น
1: ่
0: าจะเป็นในแนวทางนั้นมากกว่าที่จะเป็นอยู่คืนนะเวลานี้
1: อีกประเด็นหนึ่งที่มินออนไลน์ก็กล่าวในระหว่างสุนทรพจน์ต่อสภาเขาก็พูดถึงเรื่องสตาร์ลิงก์นะคะอาจารย์บริษัทอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของอีลอนมัสค่ะบอกว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่อุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมช่อโกงทางออนไลน์ในประเทศเพื่อใช้หลอกลวงเหยื่อค่ะ
0: จริงๆมันเป็นอะไรที่เป็นดาบสองคมคือสตาร์ลิงก์นี่แหละถ้าคุณอ้อมจำได้มันมีเหตุการณ์ที่กองกำลังของฝ่ายตรงข้ามกองทัพพม่าเขานัดหมายกันโจมตีฐานที่มั่นทางทหารพร้อมกันในทั่วประเทศนะครับที่เขาเรียกว่า1027ก็คือวันที่27นะครับเดือนตุลาคมปี2023คือเมื่อ3ปีก่อนหน้านี้นะครับเขานัดหมายกันแล้วการนัดหมายกันแล้วก็ต่างกลุ่มต่างกองกำลังเนี่ยต่างอยู่แบบกระจัดกระจายกันนะครับแต่เขาสามารถนัดวันเวลาที่ตรงกันได้แล้วก็ปฏิบัติการพร้อมกันพรึบทีเดียวจนกองกำลังฝ่ายกองทัพพม่าเนี่ยต้านไม่อยู่นะครับเขาก็ใช้สตาร์ลิงก์นี่แหละในการนัดหมายกันซึ่งก็รู้ๆอยู่แล้วสตาร์ลิงก์ก็เป็นของอีลอนมัสก์นะครับSpaceX เนี่ยแหละก็ของอเมริกานั่นหมายความว่าจุดเริ่มต้นของ Starlink ที่เอามาใช้ในพม่า ก็คือเอามาเพื่อสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามกองทัพพม่าอยู่แล้วแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับเมื่อไอ้สแกมเมอร์มันถูกปราบเดิมทีเดียวพวกสแกมเมอร์เนี่ยมันใช้อินเทอร์เน็ตระบบสายแลนคุณอ้อมนะฮะเห็นไหมที่มันขุดแล้วก็ไอ้ซ่อนท่อลงไปจากชายแดนไทยไปปล่อยเป็ดไปอะไรสารพัดหรือข้ามแม่น้ำไปฝั่งพม่าอะไรพวกนี้นะฮะมันใช้สายแลนในสมัยก่อนแต่ทีนี้พอเราตัดนะเราตัดสายแลนแล้วก็ควบคุมพวกนี้มากขึ้นแล้วไอ้พวกสแกมเมอร์มันก็ได้เรียนรู้ว่าอ้าวสตาร์ลิงก์เนี่ยมันใช้ได้มีประสิทธิภาพสูงมากมันก็หาซื้อสิทีนี้ก็บอกว่าจะซื้อเผื่อฉันด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ Starlink ที่เอามาเพื่อใช้การในการศึกสงครามเพื่อนัดหมายปฏิบัติการทางทหารกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับมันถูกเอามาใช้ในขบวนการสแกมเมอร์ด้วยในเวลาเดียวกันนั่นแหละนับตั้งแต่ห่วงปี2023นั่นแหละต่อมาก็คือปี2025ถ้าคุณอ้อมจำได้โดนัลด์ทรัมป์พูดอะไรโดนัลด์ทรัมป์พูดว่าตั้งแต่ปี2023เนี่ยคนอเมริกันถูกหลอกให้ลงทุนในสกุลเงินคริปโตเคอเรนซี
1: ใช
0: ่ก็คือถูกหลอกแล้วโกงคิดเป็นอัตราเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็นั่นแหละสแกมเมอร์มันก็เห็นทางมันก็เลยเป็นดาบสองคมนะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งอเมริ

กาก็บอกเลยครับว่า standing ในพม่ามันอยู่ตรงไหนบ้างมันก็เลยเป็นที่มาของจีนเอาระเบิดไปให้กองทัพพม่าถล่มที่เคเคปาร์คและก็ชเวโกโกก็ไปตามรอยของสตาลิน

0: ุดแล้ว
1: อืม
0: แต่ทีนี้มันจะถล่มได้เหมือนเดิมหรือเปล่าถึงแม้ว่าอีลอนมัสก์จะบอกว่ามันบานอยู่แถวนั้นสัญญาณมันอยู่แถวนี้เอาระเบิดไปหย่อนให้หน่อยแต่อย่าลืมนะครับการไปหย่อนที่เคพาร์คและเชเวโกโกในห้วงก่อนหน้านี้เป็นเพราะจีนเดือดร้อนด้วยจากการถูกสแกมนะครับจีนก็เลยถล่มนะครับพอถล่มเสร็จปุ๊บทุกวันนี้จีนเนี่ยได้รับผลกระทบจากสแกมเมอร์เบาบางมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในโลกนี้แล้วคุณอ้อมแต่คนที่รับศึกหนักเรื่องของสแกมเมอร์เห็นไหม FBI ถึงมาก็เพราะว่าไอ้ Starlink เนี่ยมันใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากในการหลอกเงินอเมริกัน นะครับ FBI ก็เลยมานะเข้าไปในมาประเทศไทยไปในกัมพูชาแต่ FBI เข้าไปในพม่าไม่ได้เพราะ FBI คว่ำบาตรพม่าอยู่เห็นไหมมันก็จะมีนี่แหละก็จำกัดของมันและจะทำอย่างไรล่ะนั่นแหละปัญหาทุกอย่างมันมีเหตุและมีผลนะครับมันมีสาเหตุที่เกี่ยวโยงกันเป็นลูกโซ่นะครับแล้วถ้ามีปัญหาในเรื่องหนึ่งฉันไม่ครบเธอในเรื่องนี้มันก็จะเป็นลูกโซ่ไปถึงเรื่องอื่นด้วยเช่นเดียวกันประมาณนี้ครับ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะจบของเรื่องพม่าเดี๋ยวช่วงหน้าไปที่กัมพูชากันค่ะ
0: เชิญครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ค่ะไปที่สถานการณ์ในกัมพูชาแต่คนนี้เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในกัมพูชาแล้วแต่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาตรงๆนะคะอาจารย
0: ์
1: คุณผู้ฟังคงจำเฉินจื้อได้เนาะเฉินจื้อถูกจับไปแล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอาจารย์ทาง EU เนี่ยเขาได้ขึ้นบัญชีดำอายัดทรัพย์และห้ามออกวีซ่าให้กับบริษัท Prince Holding Group ของเฉินจื้อแล้วนะคะก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นศูนย์สร้างสแกมเมอร์ในกัมพูชาและพม่าผ่านบริษัทหน้าฉากต่างๆนะคะเขาบอกว่าศูนย์สแกมเมอร์เหล่านี้กระทำการช่อโกงการลงทุนสกุลเงินดิจิตอลแล้วก็แผนการช่อโกงอื่นๆยิ่งไปกว่านั้นภายในศูนย์เหล่านี้เหยื่อจำนวนมากมาจากหลากหลายประเทศยังถูกค้ามนุษย์หรือว่าล่อลวงด้วยการหลอกลวงถูกกักขังไว้โดยไม่เต็มใจและถูกบังคับให้กระทำการช่อโกงทางออนไลน์ที่มุ่งเป้าเหยื่อไปทั่วโลกค่ะอาจารย
0: ์
1: ตอนนี้เฉินจื้อเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ก็ถูกจับกุมโดยทางการจีนอยู่ควบคุมตัวอยู่ในเซฟเฮาส์นะครับแล้วก็ถูกรีดเอาข้อมูลอยู่เรื่อย เพื่อ

เพื่อแลกกับการผ่อนหนักเป็นเบาคุณอ้อมคือถ้าจะพูดก็คือว่าการที่หลิวจงอี้เข้าไปในกัมพูชาในครั้งล่าสุดนะครับก็คือช่วงเดือนมกราจนถึงเมษาของปีนี้ที่ไปปราบแบบขนาดใหญ่เลยเนี่ยข้อมูลแล้วคนชี้เป้าให้ทั้งหมดก็คือเฉินจื้อนั่นแหละแล้วก็ตัวปฏิบัติการที่เพิ่งจะส่งไปเมื่อส่งไปให้ทางการจีนโดยกัมพูชาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็คือมือขวาของเฉินจื้อนะครับชื่อนายหลิวเหลินนะฮะหลิวเหลินเนี่ยถูกส่งกลับไปแล้วเรียบร้อยนะครับคนชี้เป้าคนที่บอกว่าใครมือขวามือซ้ายของตัวเองก็คือเฉินจื้อนั่นแหละคุณอ้อมแล้วไอ้ทรัพย์สินอะไรต่างๆในกัมพูชาเนี่ยมันแทบจะไม่เหลือแล้วแหละเพราะว่าวิธีการลงทุนของเฉินจื้อเนี่ยมันคือการฟอกเงินสำเร็จในกัมพูชาแล้วมันก็โยกเงินออกไปนอกประเทศนะครับพอออกไปนอกประเทศเสร็จปุ๊บมันก็ไปลงทุนในด้านอื่นๆยกเว้นโครงการที่ลงทุนในกัมพูชามันถึงจะรักษาไว้แต่ทุกวันนี้ก็ต้องถือว่าไอ้เครือข่ายของ Prince Holding เนี่ยมันหยุดชะงักทุกอย่างแม้กระทั่งธนาคารเนี่ยก็ถูกอายัดทรัพย์นะครับซึ่งทุกวันนี้มันก็เหลือแค่พวกอาคารสถานที่แต่ไอ้ตัว cash flow หรือว่าเงินสดเนี่ยมันแทบไม่เหลือแล้วมันถึงทำให้คนเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้รวมไปถึงไอ้เครือข่ายที่มันอยู่ในเครือข่ายสแกมเมอร์ด้วยกันนะครับไปเพื่อหลอกลวงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฮุยวันของฮุนโตที่ฮุนโตดูหรือ BIC ของยิมเลียอะไรพวกเนี้ยคุณอ้อมก็ตกอยู่ในสภาวะอย่างเดียวกันส่วนเงินที่โยกไปลงทุนในต่างประเทศที่เขาตามได้เขาก็อายัดแล้วก็ยึดแล้วเรียบร้อยมันก็เลยทำให้แทบที่จะไม่เหลืออย่างอื่นแล้วแหละยกเว้นไอ้ทรัพย์สินที่ยังปิดบังอำพรางไว้นะครับมันก็จะค่อยๆแผลมออกมานั่นแหละไอ้สิ่งที่เขากำลังประสานกันอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็เฉินจื้อผมเชื่อว่าที่เขากล้าให้ข้อมูลก็เพราะว่าเขาได้รับสิ่งแรกเปลี่ยนจากทางการจีนมันช่วงหลังนี่มันมีข่าวลวงออกมา2อันถ้าที่ผมดูนะครับข่าวลวงแรกก็คือว่าบอกว่าศาลประชาชนจีนเนี่ยได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเฉินจื้อแล้วอันนี้เมื่อเกือบ3สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ในห้วงสัปดาห์นี้ก็มีข่าวปล่อยออกมาอีกอันหนึ่งบอกว่าเฉินจื้อถูกตัดสินประหารชีวิตนะครับประมาณหนึ่งว่ามันเป็นการปล่อยข่าวลือออกมาเพื่อที่จะทำให้เกิดเป็นกระแสให้เกิดเป็นแรงกระเพื่อมที่อยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันของเฉินจื้อนี่แหละนะครับในทางหนึ่งก็หมายความว่ายังมีเวลาหรือโอกาสที่จะมอบตัวนะครับแม้ว่าจะเลยเดดไลน์แล้วนะคือจริงๆเขากำหนดเดดไลน์วันที่17กุมภานะครับปีนี้แหละที่เป็นวันตรุษจีนนั่นแหละแต่เมื่อปล่อยข่าวในลักษณะนี้ออกมาก็เสมือนหนึ่งว่าเป็นการขยายเวลาให้เพราะสิ่งที่จีนเขาได้ทุกวันนี้ก็คือว่ามันได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทางคดีมากแล้วก็การติดตามที่จะจับกุมจับขังไอ้พวกนี้นะครับกลับคืนสู่ประเทศส่วนคนสัญชาติเชื้อชาติอื่นเนี่ยเขาไม่สนหรอกคุณอ้อมเขาต้องการแค่คนจีนสาเหตุที่ต้องการแค่คนจีนก็เพราะว่าหนึ่งแหละไอ้พวกสแกมเมอร์เนี่ยมันสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับรัฐบาลจีนเยอะนะครับแม้กระทั่งถูกกล่าวหาว่าเอามันเป็นกลวิธีหรือเปล่าที่ส่งสแกมเมอร์ส่งจีนเทาออกมาป่วนโลกอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ว่ากันไปนะครับในโลกของข้อมูลข่าวสารที่มันทำสงครามมันสู้กันอยู่ทุกวันนี้แต่โลกต้องรู้นะครับว่าคนจีนอ่ะเดือดร้อนจากสแกมเมอร์เยอะมากเขาถึงต้องตามจับนะครับแล้วก็ล้างให้มันเกลี้ยงจริงๆออกนอกประเทศก็ตามมาจับนะครับใครที่เป็นหัวโปเนี่ยเขาก็จับก่อนเลยอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเราก็ส่งไอ้เสือชื่อเจียงกลับไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นคุณอ้อมแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์สำหรับทางการจีนอยู่แล้วแล้วก็มันก็มีเทคโนโลยีในการป้องกันไม่ให้สแกม

0: จากข้างนอกกลับเข้าไปในจีนได้อีกตรงนี้แหละที่เราเห็นการดิ้นรนของโลกตะวันตกทำไมสภาพยุโรปรู้สึกตัวช้าจังสังเกตไหมก็เพราะว่าก่อนหน้านี้สภาพยุโรปไม่ถูกสแกมคุณออมเพราะว่าโลกของการสแกมเนี่ยมันมุ่งไปที่จีนก่อนพอจีนปราบเสร็จปุ๊บแล้วจีนเขาก็ใส่เกราะเหล็กป้องกันประเทศของเขาเลยตอนนี้แล้วก็ไอ้ตัวหัวโจกทั้งหลายก็จับได้เป็นส่วนใหญ่แล้วแล้วก็ไอ้พวกลูกกระจอกทั้งหลายมันก็เป็นสแกมเมอร์แตกลังฮะไปอยู่กระจุกอยู่ตรงนั้นกระจุกกระจิกเนี่ยต้องใช้คำว่ากระจิกมันไม่ได้อยู่เยอะนะครับกระจายกันไปอยู่ทั่วเนี่ยแม้กระทั่งในชายแดนแม้กระทั่งหนีมาที่ประเทศไทยก็มีเห็นไหมฮะที่ไปเช่าวงเช่าบ้านอะไรอยู่หรือแม้กระทั่งอยู่แถวห้วยขวางเนี่ยก็ยังแอบทำกันได้อะไรพวกนี้แต่มันก็จะเป็นพวกปัจเจกแหละมันไม่ใช่แก๊งขนาดใหญ่เหมือนเดิมนะครับไอ้ตรงนี้แหละฮะมันถึงทำให้จีนเนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจมากมายแล้วเพราะเขาป้องกันตัวเองได้แต่ไอ้คนที่ไม่เคยป้องกันตัวเองก่อนหน้านี้และเริ่มที่จะตกเป็นเหยื่อมากขึ้นก็คือยุโรปนี่แหละนี่คือสาเหตุว่าทำไมถึงมาเริ่มรู้สึกตัวแล้วมาคว่ำบาตรเฉินจื้อและปรินซ์เซาดิงต่อไปมันก็จะขยายก็คือไม่มีอะไรซับซ้อนฮะมันก็คือข้อมูลตัวเดิมที่อเมริกาเขาประกาศก่อนหน้านี้นั่นแหละแต่ทั้งหลายทั้งปวงเวลาเขาจับไอ้พวกแก๊งพวกนี้ได้เนี่ยจำนวนไม่สำคัญเท่ากับหมายความว่าจำนวนผู้ต้องหานะครับไม่สำคัญเท่ากับจำนวนเชื้อชาติคุณอ้อมสมมติว่ามี100คนมี100เชื้อชาติกับ100คนมี10เชื้อชาติเนี่ยคุณอ้อมคิดว่าอันไหนน่ากลัว
1: 100คนมี10เชื้อชาติอาจารย
0: ์นะ100คน100เชื้อชาติน่ากลัวกว่านะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะมันหลอกได้กระจายมากกว่ากันอันนี้แหละสำคัญแล้วก็แอฟริกาแล้วเวียดนามนะล่าสุดนี้จับเวียดนามที่แขวงเซียงขวาง
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้นครับ
1: แต่ก็ได้ข่าวมาเหมือนกันอาจารย์ถ้าเป็นชายแดนไทยลาวนี้จับไปจับมาคนไทยทั้งนั้นเลยค่ะ
0: แล้วจะให้คนเขมรมาหลอกไทยนะ
1: คนไทยทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: นะจะเอาเท่าไรเหรอมันไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันก็ต้องเอาเจ้าของภาษาสิจะหลอกคน
1: เอาจริงๆเขาสมัครใจเข้าไปหรือถูกหลอกไปอาจารย
0: ์สมัครใจอยู่แล้วมันเหตุการณ์นี้มันสถานการณ์แบบนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดคุณอ้อม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปราบกันมาตั้งแต่ปี2020แล้วอันนี้ปี2026นะครับแล้วยังจะถูกหลอกไปอีกหรือ จริงไหม แล้วก็รู้อยู่แล้วไปเนี่ยก็ไปผิดกฎหมายอยู่แล้ว นะครับก็คือพอเห็นเงินที่จะได้รับตอบแทนนั่นแหละตาเหลือก นะครับแล้วพอไปอยู่จริงๆก็เหลือกตา มันไม่ได้ตามการโฆษณานะครับพอไปถึง พอถูกหลอกก็คือเขาเรียกว่าไปโดยสมัครใจแต่บนพื้นฐานที่ว่าสมัครใจในสิ่งที่ไม่ตรงสเปคนะฮะคือพอไปถึงงานลักษณะงานจริงๆมันไม่ใช่อย่างที่ตัวเองตั้งใจอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการหลอกนะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขเปลี่ยนเท่านั้นเองแต่ก็ไปทำสแกมเหมือนเดิม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ถ้าจับได้เนี่ยจับเลยแล้วก็ดำเนินการให้รวดเร็วนะครับอย่าทอดเวลายาวถ้าทำไม่เป็นก็ไปปรึกษาจีนก็ได้นะยกสายไปถึงท่านเหลียวจงอี้ทำยังไงถึงจับได้เร็วดำเนินคดีได้เร็วสำนวนแบบไหนอะไรพวกนี้ต้องทำนะครับก็ยิ่งตอนนี้เขมรถูกปิดล้อมนะครับตอนนี้เขมรถูกปิดล้อมมีข่าวนะว่าที่ FBI ตอนนี้ยังไม่ออกมานะครับเขาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้นสัปดาห์นี้ซึ่งเขาไปในกัมพูชาแล้วก็ยังไม่ออกมานะครับยังคุยกับทางการกัมพูชาอยู่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วไปให้ข้อมูลนะครับว่าเขาต้องการใครบ้างหนึ่งในนั้นก็คือฮุนโตถัดมาก็คือก๊กอัน ถัดมาก็คือลียงพัด

0: ัดมาก็คือตรีเพียบถัดมาก็คือเนตสเวนเนตสเวนนะครับแล้วก็ดีวิเชียดีวิเชียเนี่ยก็ลูกเขยฮุนเซนนะดีนะครับไม่บอกว่าอยากได้ทั้งฮุนมาแนทและฮุนเซนด้วยเอาไว้ก่อนนะครับปลายทางมันก็คือสองคนนี้อยู่แล้วปลายทางของการปราบสแกมเมอร์มันก็คือฮุนเซนนั่นแหละนะฮะก็มีข่าวว่าฮุนเซนให้ฮุนโตหนีไปแล้วนะครับโดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว
1: ค่ะ
0: บินไปอยู่ไปอยู่ร่วมกับวันกัวคอยวันกัวคอยอยู่แถวไซปรัส
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันอยู่หลายที่นะวันกัวคอยทั้งไซปรัสก็มีทั้งแถวแถวปาปัวนิวกินีก็มีเกาะที่ไปซื้ออยู่นะครับเดี๋ยววันหลังจะวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ฟังเพราะมันค่อนข้างที่จะลับมากเป็นพิเศษนะครับแต่วันนี้ยังไม่เปิดจักไว้ก่อน
1: ค่ะ
0: เอาข้อมูลให้มันเพอร์เฟกต์มากกว่านี้แล้วจะวิเคราะห์ให้ฟัง
1: ค่ะ
0: ว่าวันก็คอยหายไปไหน
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งยังอยู่ที่กัมพูชานะอาจารย์ตอนนี้เขาอยู่ไม่ไหวแล้วเขาทำเมกะเซลแล้วค่ะด้านการท่องเที่ยวเนาะดูว่าจะรอดหรือเปล่านะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: เชิญครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: ยังอยู่ที่กัมพูชานะคะอาจารย์ล่าสุดนี้เขาบอกอยู่ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะคะของัดโครงการเมกะเซลมาทำนะคะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาเข็นโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองเสียมราชค่ะด้วยการประกาศโครงการส่วนลดสูงสุดถึง 50% สำหรับบริการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเขาบอกเป็นส่วนหนึ่งของแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงหน้าฝนนะคะหวังจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังจากจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างหนักในช่วงครึ่งแรกของปีอาจารย์นิยมถามก่อนว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาแล้วประเทศอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะมองกัมพูชาในแง่ไม่ดีด้วยหรือเปล่าถึงไม่มาเที่ยวคะอาจารย์มีผลไหม
3: ปัญหาหลักเลยครับไม่ใช่ปัญหาส่วนหนึ่ง
2: ค่ะ
3: สถานการณ์ที่ชายแดนเป็นปัญหาหลักเลยครับ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าคือเวลานักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวมรดกโลกนครวัดนครธมเนี่ยนะครับในจังหวัดที่เขมรเรียกว่าเสียมเรียบเราเรียกเสียมราชเนี่ยนะครับคนต่างประเทศส่วนใหญ่จะผ่านจากประเทศไทยเข้าไปส่วนใหญ่ก็คือมาเที่ยวเมืองไทยก่อนแล้วค่อยต่อรถเข้าไปนะครับก็จะเป็นพวกแบ็คแพคนี่แหละส่วนใหญ่คุณอ้อมไม่ใช่แบบไปแบบกินหรูอยู่สบายนะครับส่วนใหญ่ก็จะแบ็คแพคเหมือนมาถนนข้าวสารบ้านเรานี่แหละมาอยู่ข้าวสารยังไงก็ไปเที่ยวแบบนั้นแหละที่กัมพูชามันถึงมีถนนกลางคืนถนนคนเดินอะไรสารพัดนะมีย่านเอนเตอร์เทนบาร์บาร์เบียร์ร้านนวดอะไรสารพัดนะเหมือนบ้านเราเลยนะครับมันก็ก๊อปกันไปนี่แหละซึ่งส่วนใหญ่ก็โยงจากประเทศไทยไปแต่ทีนี้พอด่านชายแดนมันปิดเนี่ยมันก็ทำให้เดินทางลำบากขึ้นนะครับจริงๆถ้ามีตังเนี่ยมันไม่ลำบากหรอกนะถ้ามีตังเยอะก็คือนั่งเครื่องบินไปแล้วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเสียมราชเนี่ยมันไม่ใช่โลคอสนะคุณน้องมันเป็นไฮคอสไฮคอสมากก็คือสายการบินที่แพงนั่นแหละมันก็ยิ่งไม่เป็นที่นิยมของคนนะ

0: บหรือถ้าอยากจะถูกหน่อยก็ไปลงพนมเปญแต่พอไปลงพนมเปญเนี่ยก็มี2ทางให้เลือกนะครับก็คือต่อรถนะครับกว่าจะไปถึงก็300กว่ากิโลก็ไม่ได้ใกล้ๆนะครับเกือบ400กิโลเมตรหรือไม่งั้นก็นั่งเครื่องภายในประเทศของกัมพูชาซึ่งก็แพงด้วยเช่นเดียวกันไหนจะน้ำมันแพงไหนจะอะไรอีกนะครับมันก็เลยทำให้ไม่สะดวกด้วยประการทั้งปวงนั่นคืออันแรกอันที่สองนะครับคือโดยปกติก็คือนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ไปกัมพูชาโดยเฉลี่ยต่อปีเนี่ยนะครับประมาณ5ล้าน5แสนคนอันนี้หมายถึงทั้งประเทศนะครับที่ไปต่างประเทศที่ไปเที่ยวทั้งในทั่วประเทศของกัมพูชา5ล้าน5แสนคนโดยประมาณโดยเฉลี่ยแต่ในจำนวน5ล้าน5แสนเนี่ยเกินกว่า3ล้าน5ไปเที่ยวนครวัดนครธมและเกินกว่า3ล้าน5เนี่ยแหละคือนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศที่ผ่านชายแดนไทยเข้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปล่อยผ่านในคลองลึกนะครับไปที่ปล่อยเป็ดกันต่อรถยนต์กันไปนี่แหละคุณอ้อมมันก็เลยเป็นเส้นทางสายหลักของนักท่องเที่ยวแต่พอด่านมันปิดมานานแล้วนะมันเป็นปีแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะพอมันเป็นปีเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยการเดินทางก็ไม่สะดวกอันที่สองสแกมเมอร์ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับไปตรงไหนก็มีแต่สแกมเมอร์นะครับแล้วก็ถูกหลอกถูกอะไรสารพัดมันก็กลายเป็นภาพที่ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วยิ่งสำคัญยิ่งพวกสแกมเมอร์ที่มันถูกปราบในห้วงหลังๆเนี่ยมันทำมาหากินไม่ได้มันก็แปลงร่างมาเป็นโจรนะฮะทั้งจี้ทั้งปล้นทั้งอะไรสารพัดนั่นแหละมันก็เลยยังผลให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงคือถึงจะโปรแล้วโปรอีกเนี่ยก็ไม่มีคนไปเที่ยวหรอกคุณอ้อมเพราะมันไม่สะดวกนะครับแล้วไม่ปลอดภัยด้วยแต่ที่สำคัญทำไมเขาต้องโปรก็เพราะว่าเงินท่องเที่ยวเนี่ยมันหายไปโดยเฉลี่ยกัมพูชาได้เงินตราต่างประเทศจากการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉลี่ยปีนึงเนี่ยประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่มันหายไปเกินกว่า 65% หมายความว่าสิ่งที่เคยได้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนเดิมและครึ่งปีแรกนะครับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าไปกัมพูชาเนี่ยไม่ถึง2ล้านนะครับประมาณ1ล้าน7แสนกว่าคนซึ่งส่วนใหญ่ก็นั่นแหละฮะก็ไปแบบราคาแพงๆเพราะมันหายไปก็เป็นเพราะผลกระทบจากความขัดแย้งที่ชายแดนและกัมพูชาเป็นผู้ก่อกับประเทศไทยฮะอันนี้สำคัญมากแล้วเขามันมีภาพถ่ายอันหนึ่งนะเดี๋ยวจะแชร์ไปให้คุณอ้อมแล้วก็แชร์ให้ท่านผู้ฟังได้ดูด้วยนะครับมันเป็นภาพที่มีหญิงสาวแต่งชุดประจำชาติของทั้งอาเซียนนะครับมีแค่10ประเทศนะครับ ไม่มีประเทศไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกนะครับมรดกโลกนครวัดแล้วก็ไปถ่ายฉากสวยๆนะฮะมีผู้หญิง10คนไม่มีคนที่11แล้วก็มี10ธงชาติไม่มีธงชาติไทยก็ หมายความว่ารู้ตัวนะครับว่าถึงจะส่งเสริมยังไงไทยก็ไม่ไปนะครับแม้แต่ชายแดนฉันก็ไม่เปิดในประมาณนั้นนะครับนั่นแหละฮะก็กรรมใดใครก่อนะฮะกรรมนั้นมันก็ย้อนกลับไปหาตัวเขาเองนั่นแหละเกมนี้คงเอียงยืดยาวนะฮะมาเรียนมาเรียน CEO ครับ จะเอาความลึกมาเผยแพร่สู่กันฟัง
1: ถ้าเขาจะดีขึ้นตอนนี้ค่ะชายแดนต้องเปิดแล้วเขาจะต้องเอาพูดกันง่ายๆเขาจะต้องยอมที่จะคืนดีกับเราไหมอาจารย์แต่เราก็ไม่ได้สนใจนะตอนนี
0: ้ปัจจัยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะยอมคืนดีหรือไม
1: ่
0: นะครับปัจจัยอยู่ที่ว่าเราอยากจะคืนดีกับเขาไหม
1: ไม่อยากหรอกค่ะทำกันขนาดนี
0: ้นั่นแหละต้องเปลี่ยนคำถามนะครับ
1: คือเขาใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาอะยอมเราอย่างเงี้ยอาจารย์แต่เราอะไม่ยอมเขาก็จบนะ
0: ก็จบครับ
1: จบ
0: ครับคือตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่บอกว่า500ชาติแล้วนะไม่ใช่500ปีนะครับ
1: ค่ะ
0: 500ชาตินะ

0: ก็ลองนึกดูนะครับคือตอนนี้คนไทยมีความรู้สึกที่ไม่ดีอย่างยิ่งยวดกับคนประเทศนี้นะครับ
1: มันจะลามไปถึงพลเมืองประชาชนด้วยไหมอาจารย์ตอนเนี้ย
0: มันก็ลา
1: แต
0: ม
1: ่
0: ไ
1: ว
0: ป
1: ่าแต่ตอนเนี้ยพี่น้องกัมพูชาที่อยู่ในบ้านเราก็ไม่ได้ไปโกรธไม่ได้ไปอะไรเขานะอาจารย์เราก็ยังทําให้เขาทํางานแล้วเราก็ใช้บริการเขาเหมือนเดิม
0: ก็ตราบใดที่เขายังเป็นมิตร
1: ค่ะ
0: นะครับไม่เป็นสปายนึกออกไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าเดิมก็ทำงานปกติแต่พอเอาฮุนเซนสั่งไหมล่ะเอาถ่ายรูปนั้นถ่ายรูปนี้มงนี้มานะคนไทยก็เป็นหูเป็นตานะครับแม้กระทั่งนายจ้างทุกวันนี้ก็รู้ว่าจะต้องตรวจตราลูกจ้างที่เป็นคนขแมรอย่างไรนะฮะนั่นแหละครับมันก็คือโลกของข้อมูลข่าวสารที่มันอยู่ในแนวของด้านลบมาเป็นปีเนี่ยมันไม่ธรรมดาคุณอ้อมแล้วก็มันไม่ใช่วันละครั้งนะครับที่มันใส่กันเข้ามาเนี่ยก็คือทุกนาทีนะครับโตนะฉับพลันมีอันนั้นมีอันนี้แล้วก็ที่มันก็คือเฟกนิวนี่แหละแล้วก็มาปลุกปั่นมาสารพัดคืออะไรที่เป็นเฟกนิวอะไรที่ไม่จริงมันก็เริ่มนะครับก็นึกขนาดนี้เนาะขนาดน้องเนเน่ก็ยังถูกเคลมว่าเป็นคนกัมพูชานะมันสามารถเนาะก็นั่นแหละเห็นแค่นี้มันก็สะสมนะครับพอมันเป็นปัจจัยที่สะสมแล้วว่ามันก็ออกมาเป็นความรู้สึกนึกคิดที่มีแล้วก็คงยากนะผมว่าคือกัมพูชาเขาอยากเปิดด่านนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนไทยไม่เปิดและที่สำคัญนักการเมืองทุกวันนี้ถ้าใครเปิดเนี่ยตกกระป๋องเลยนะ
1: ค่ะ
0: หรือไม่งั้นก็ลองไปถามท่านนายกดูว่า
1: ค่ะ
0: ท่านจะเปิดไหมสมมติว่าฮุนเซนมากราบที่ตักท่าน
1: อย่างปอยเปตเนี่ยอาจารย์จริงๆแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็เป็นคนฝั่งนู้นเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่คนไทยเราเนาะอาจารย์ใช่ไหม
0: มันต้องดูลักษณะของกิจการคุณน้อง
1: ค่ะ
0: คือถ้าเป็นพวกของมือสองนะครับพวกรองเท้าพวกเสื้อผ้าเก่าที่เป็นถุงทะเลถุงที่เขาประมูลกันมาจริงๆมันก็คือพวกของบริจาคแล้วเอามาขายกันเนี่ยนะครับไอ้นั่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นของคนกัมพูชานะฮะแต่ถ้าเป็นของที่มีเกรดมีอะไรพวกนี้ก็จะเป็นของฝั่งไทยซะมากกว่านะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าปล่อยเป็ดหรือว่ารันเนี่ยมันหล่อเลี้ยงตัวเองอยู่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีบ่อนคาสิโนอันนั้นแหละคือแหล่งเงินใหญ่ที่สุด
1: ค่ะ
0: แล้วพอคาสิโนมันเปิดไม่ได้คนไปเล่นไม่ได้นะครับแล้วสถานการณ์มันก็ยืดเยื้อนะครับมันก็เจ๊งกันแล้วทุกวันนี้นะครับที่ไปเปิดเงียบเหงานะครับเงียบเหงาแล้วปิดกิจการกันไปเยอะแล้ว
1: ค่ะ
0: โรงแรมเนี่ยก็คือเป็นโรงแรมล้างไปส่วนใหญ่แล้วนะครับมันก็นั่นแหละฮะก็สิ่งที่เราควรจะคิดตอนนี้เผื่อไว้เลยเผื่อไว้ว่ามันคงไม่กลับมาดีกันในเร็ววันและเราจะพัฒนาชายแดนของเราอย่างไรเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ชายแดนสามารถที่จะยืนอยู่ได้นะครับแล้วชายแดนของเราเนี่ยเมื่อไปเที่ยวบ่อนฝั่งโน้นไม่ได้เราก็เที่ยวประเทศไทยนี่นะฮะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันมีความงดงามอยู่ศิลปะวัฒนธรรมนะครับความเป็นมิตรอะไรต่างๆแล้วก็ประวัติศาสตร์อะไรต่างๆโบราณสถานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เรียงร้อยเป็นสร้างจิตสำนึกที่รักชาติรักแผ่นดินได้เช่นเดียวกันนะถ้าจะทำนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่รู้เขาคิดแผนพวกนี้เผื่อไว้ขนาดไหนแต่เท่าที่สัมผัสและที่ผมไปบรรยายมาเนี่ย ก็เริ่มมีวิธีคิดแบบนี้กันมากขึ้นแล้วคุณอ้อมก็คือว่าเราจะพัฒนาชายแดนอย่างไรถ้าอยู่ในกรณีที่ว่าด่านชายแดนไม่เปิดเราจะทำให้เมืองชายแดนของเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาได้อย่างไร
1: ตอนนี้ถ้านับจุด

0: ที่เป็นชายแดนที่มีการค้าขายกับกัมพูชาที่เป็นตลาดชายแดนนี่กี่จุดอาจารย์ในบ้านเรา
1: ก็ใหญ่สุดก็คือปอยเป็ดนะครับ
0: ค
1: ต
0: ่ะ
1: รงนี้นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นไอ้ที่บ้านผักกาดนะครับตรงข้ามไผ่ดินถัดมาก็จะเป็นบ้านแหลมนะครับบ้านแหลมตรงเขาเรียกอะไรโป่งน้ำร้อนมันตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นหาดเล็กตรงเกาะกง
0: ค่ะ
1: ที่เป็นด่านขนาดใหญ่แต่ถ้าเป็นการค้าทางเรือก็จะมีนี่แหละฮะก็คือทะเลตะวันออกของไทยไปที่สีหนุบิวแล้วก็เกาะกงของกัมพูชาส่วนด่านอื่นๆก็จะเป็นด่านเล็กๆครับอย่างช่องสะงำก็ใหญ่อยู่แต่มันใหญ่ที่คาสิโน นะครับช่องสะงำแล้วก็โอซาเม็ดที่ช่องจอมอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ควรจะส่งเสริมนะเพราะว่ามันคาสิโนล้วนๆเลยแถบนั้นแล้
0: ค
1: ว
0: ่ะ
1: คนที่เป็นเหยื่อก็คือคนไทยเมื่อมันไม่มีอันนั้นมันก็ทำให้คนไทยเราปลอดภัยขึ้นนะคร
0: ค
1: ับ
0: ่ะ
1: ก็แปลงร่างเงินที่จะเอาไปเล่นคาสิโนเนี่ยมาทำอย่างอื่นดีไหมนะครับส่งเสริมเงินอบต.ส่งเสริมให้ลูกหลานเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยดีไหมไป
0: ค
1: ด
0: ู่ ะ
1: โบราณสถานมาไปทัวร์ชายแดนไทยดีไหมนะครับรณรงค์เรื่องพวกนี้แล้วชายแดนก็เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวได้ถ้าวางแผนให้ดีคุณน้อง
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าขออีกสักประเด็นหนึ่งอาจารย์มาตรการใหม่ลาวถ้าเกิดจับสแกมเมอร์ได้ตรงไหนเนี่ยให้เจ้าของสถานที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการควบคุมตัวด้วยค่ะอาจารย์
1: ครับเช
0: สัก
1: น
0: คร
1: ก
0: ู่
1: ัน
0: ค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เกาะติดทุกประเด็นข่าวเด่นรอบด้านกระชับฉับไวเป็นกลางและทันทุกสถานการณ์กับนักจัดรายการคนข่าวมืออาชีพ
5: ไม่ว่าจะเป็นข่าวดีข่าวเด่นข่าวดังที่เกิดขึ้นในรอบวันบนโลกใบนี้ผมสุวิทย์สุทธิประภาผู้ดำเนินรายการคุยขมงยามเย็นทาง FM 100.5 จะนำมาคุยมาเล่าแบบเบาๆสบายๆไม่ระคายเคืองใจในสไตล์ของผมครับมาคุณผู้ฟังมาฟังแล้วจะไม่งุนงิดไปกับชีวิตที่ติดเบาะบนท้องถนนอย่างแน่นอนพลาดไม่ได้นะครับแดดร่มลมตก5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์มาฟังผมสุวิทย์สุทธิประภาในคุยขโมงยามเย็น
2: MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6370

0: ลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์ค่ะ
1: ครับ
0: จริงๆเดี๋ยวเราต้องไปซีรีส์วันนี้ EP ที่5เดี๋ยวนะเมื่อกี้จำตัวเลขไม่ได้ลบไปละ55นะอาจารย
1: ์52
0: ครับ52นะคะไปที่สปป.ลาวกันก่อนค่ะอาจารย์นี่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็จับแก๊งสแกมเมอร์ได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้กระทรวงป้องกันความสงบลาวประกาศมาตรการใหม่ค่ะบังคับเจ้าของสถานที่ให้เช่าถ้าจับสแกมเมอร์ได้ตรงไหนให้ขังไว้ที่นั่นเลยและถ้าเจ้าของที่ร่วมทำผิดด้วยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่ของสแกมเมอร์ระหว่างถูกคุมขังทั้งหมดนะคะพอเจ้าหน้าที่คงรับไม่ไหวอาจารย์จับได้ทีเป็นร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: คือเขาเรียกฝ่ายลาวเนี่ยเขาเรียกว่าปคส.ปคส.ย่อมาจากคำว่าป้องกันความสงบนะครับก็คือตำรวจนี่แหละ เขาไม่ได้เตรียมการที่จะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้มาก่อนคุณอ้อมแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เยอะนะครับประเทศลาว ก็เลยทำให้ สิ่งที่เขาเผชิญอยู่ทุกวันนี้ก็คือสแกมเมอร์มันแตกลังแตกไปจากเขมรนี่แหละเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็แตกมาจากพม่าแต่ช่วงหลังเนี่ยพม่าเนี่ยเริ่มไม่แตกเข้ามาในลาวแล้วนะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่ของกะเหลี่ยงพุทธนี่แหละไอ้คนเดิมเลยนะครับไอ้หมองสิตูนี่แหละหากินกับสแกมเมอร์เช่นเดิมแต่ไม่ใช่เคเคปาร์คไม่ใช่เชเวโกโกนะฮะไปสร้างอันใหม่ขึ้นมาลึกเข้าไปในพื้นที่ยึดครองของกะเหลี่ยงส่วนของลาวเนี่ยนะครับมันมีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่เยอะคุณอ้อมแล้วเขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีพวกอาคารให้เช่าอยู่เยอะแล้วพอมันมาเจอวิกฤตโควิด-19 อะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นอาคารร้างหลายปีแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับเมื่อมีคนไปขอเช่าคนมันก็อยากได้ตังค์อยู่แล้วยกเว้นว่าคนที่เป็นเจ้าของสถานที่เขตเศรษฐกิจนั้นมีความเกี่ยวพันโดยตรงนะครับในที่นี้ก็คือเราพูดถึงบ่อยแล้วก็คือตรงเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำหรือสามเหลี่ยมทองคำที่เราเรียกกันซึ่งเป็นของเจ้าเว่ยเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็หลบโปรไฟล์อยู่ไม่หลบไม่ออกสื่อไม่อะไรทั้งสิ้นแต่ก็ดำเนินการอยู่เบื้องหลังนะฮะก็รองรับไอ้พวกสแกมเมอร์แตกลังจากเขมรนี่แหละแล้วก็บางส่วนก็คือแตกลังจากพม่าเข้าไปก่อนหน้านี้แล้วอยู่อย่างกระจัดกระจายไม่อยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่นะฮะก็ตรงบ่อเต็นนะฮะบ่อเต็นแดนงามเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าบ่อเต็นแดนคำนะครับทุกวันนี้เขาเปลี่ยนเป็นบ่อเต็นแดนงามไอ้ตรงที่สถานีรถไฟใหญ่ก่อนที่จะข้ามไปที่จีนนะคุณอ้อมไอ้พื้นที่ตรงนี้มันร้างมาหลายปีปรากฏว่าไอ้ตึก10ชั้นที่ร้างมาหลายปีเนี่ยไอ้เจ้าของมันก็อยากได้ตังค์มันก็เลยเปิดให้สแกมเมอร์ที่แตกลังไปจากเขมรไปเช่าอยู่ทั้งตึกเลยนั่นคือจุดหนึ่งแต่จริงๆคนที่ไปเริ่มต้นบ่อเต็นเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครอื่นนะครับก็เครือข่ายของเจ้าเว่ยนี่แหละ

0: แล้วก็รองรับไปพวก 14K เข้าไปทีหลังนะฮะแต่พอมันเป็นเป้าหมายมากขึ้นนะครับในสายตาว่าเอาคุณมีส่วนนะอะไรต่างๆนานามันก็เลยต้องแตกไปอยู่ในโรงแรมอยู่เกสต์เฮาส์อยู่รีสอร์ทนะฮะซึ่งก็หาแขกมาพักไม่ได้นี่แหละก็นานๆทีมีคนมาเหมานะครับเหมากันอยู่เป็นเดือนอยู่เป็นปีอะไรเพิ่งเนี่ยมันก็เป็นเงินก้อนโตโดยที่ไม่สนใจว่าเขาจะทำกิจการประเภทไหนแต่ขอให้ได้ตังค์ก็นี่แหละคือสาเหตุว่าเราถึงต้องออกมาตรการอันนี้ก็เพราะว่ามันมีในลักษณะเจ้าของโรงแรมขนาดเล็กรีสอร์ทนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นอาคารพาณิชย์ที่หาคนเช่าไม่ได้มาเป็นเวลาแรมปีแล้วเนี่ยแล้วอยู่ๆก็มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในพวกนี้นะครับมันก็เลยปล่อยให้เช่าเพื่อหวังจะได้ตังค์แต่ทีนี้พอมันสแกมนะฮะมันก็นั่นแหละครับหลอกไม่ได้หลอกไปที่อื่นหลอกข้ามมาถ้าเป็นคนไทยก็หลอกมาที่ประเทศไทยเวียดนามก็หลอกไปที่เวียดนามนะครับจีนตอนนี้จะยากหน่อยหลอกไปที่จีนเพราะ AI เนี่ยมันตัดสายให้เลยนะครับคนจีนก็เลยไม่เป็นเหยื่อนะครับแล้วแต่มันไปประเทศอื่นนะครับช่วงหลังนี่มีอินโดนีเซียมีฟิลิปปินส์นะครับขนาดติมอร์ตะวันออกก็ยังมีแล้วคุณน้องนะครับเริ่มมีนะครับที่ไปอยู่ในลาวแล้วก็ไอ้พวกมาจากแอฟริกานะครับส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละพวกโรแมนต์สแกมเนี่ยแหละก็หลอกเอาโปรไฟล์หล่อๆแต่ตัวจริงไม่หล่อเนี่ยนะครับก็หลอกกันไปแล้วก็ลงทุนกู้เงินอะไรสารพัดเนี่ยแหละมันก็อยู่ในรูปแบบเดิมนี่แหละแต่ความถี่มันมากขึ้นแล้วช่วงหลังเพราะมันไม่มีจีนมาปราบเหมือนเดิมก็เลยต้องเป็นเรานี่แหละเราก็ต้องขอความร่วมมือไปที่ลาวเราก็ต้องปราบให้นะครับในขณะที่ถ้ายังมีพวกสแกมของจีนที่เขายังต้องการล่าอยู่เนี่ยเราก็ช่วยจับให้นะครับก็ในลักษณะแบบนี้คือจริงๆเราเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้มีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมีไม่พอทรัพยากรน้อยงบประมาณขาดแคลนนะครับยวดยานพาหนะก็ไม่เท่าทันอะไรพวกนี้นะฮะมันก็ส่งผลอยู่นะมันก็เลยต้องมีมาตรการพวกนี้ออกมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็มาตรการนั้นมันสำคัญอยู่ที่ว่าทำได้จริงหรือไม่แต่ถ้าอยากจะให้ลาวมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับประเทศที่เป็นเป้าหมายของการถูกสแกมเนี่ยก็ควรที่จะเกื้อหนุนให้กับลาวด้วยยังขาดอันนี้ใช่ไหมตามยังไงสตาร์ลิงค์อยู่ตรงนั้นตรงนี้ไหมยังไม่มีอุปกรณ์ในส่วนไหนนะมันต้องได้รับการตอบสนองเหมือนกับที่จีนเอามาให้เรานั่นแหละนะครับต่อไปนี้จีนเขาก็จะนั่งดูแล้วนะครับเพราะเขาไม่เดือดร้อนเหมือนเดิมคนเดือดร้อนนี่แหละที่จะต้องดิ้นรน
1: ได้ค่ะเดี๋ยวตัดสัญญาณของต่างจังหวัดแป๊บนึงค่ะอาจารย์แล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: คนอิสระชนหรือว่าไทยเริ่มปรับตัวได้แล้วอาจารย์ไม่มีแรงงานเขมรเราก็หาทางอื่นได้จริงไหมคะ
0: จริงครับ
1: ค่ะ
0: คือจริงๆถ้าคือแน่นอนนะฮะก็คือถ้าเอาตัวเลขกลมๆมาเทียบระหว่างการค้าต่างประเทศของไทยทั้งหมดที่มีคุณออมเรามีมูลค่าการค้าต่างประเทศเนี่ยนะครับในระดับไม่น้อยนะครับประมาณถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเฉียด25ล้านล้านบาทนะครับ25ล้านล้านบาทนี่คือการค้าต่างประเทศของไทยแต่เรามีการค้ากับกัมพูชาเนี่ย 180,000 ล้านบาทซึ่งใน180,000 ล้านบาทเนี่ย

0: เราซื้อจากกัมพูชา40,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: เราส่งไปกัมพูชาหมื่นไม่ใช่140,000 ล้านนี่คือไอ้ที่มันหายไปนะครับก็คือ140,000 ล้านที่มันหายไปซึ่งถ้ามาเทียบกับ25 ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับมันเท่าไหร่เองคุณอ้อมมันประมาณไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำนะฮะพอมันไม่ถึง 1% แล้วสเกลเศรษฐกิจของเราขนาดใหญ่นะครับแล้วถ้าวิเคราะห์ลงไปลึกไปมากกว่านั้นนะครับไอ้มูลค่า 140,000 ล้านที่เราส่งไปกัมพูชาเนี่ยมันคือสินค้าของผู้ค้ารายใหญ
1: ่
0: เป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันวัสดุก่อสร้างนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่ารายใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถที่จะบุกเบิกตลาดใหม่ทดแทนได้อยู่แล้วมันก็จะเหลือเฉพาะพี่น้องที่อยู่ชายแดนคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ที่เคยค้าขายในกำไรวันหนึ่งสัก500สัก1,000อะไรพวกนี้นะครับถ้าเราไปฟื้นฟูเศรษฐกิจชายแดนของเราโดยที่ไทยเที่ยวไทยล่ะนะครับไทยเรียนรู้ไทยล่ะนะครับส่งเสริมสินค้าของชายแดนโดยไทยด้วยกันล่ะนะครับ อันนี้แหละผมเชื่อว่าทำได้ก็ไปชายแดนหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ได้ไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกับหลายจังหวัดก็เริ่มที่จะมีวิธีคิดแบบนี้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับอย่างกรณีสระแก้วเนี่ยผมเคยไปนั่งสนทนากับท่านผู้ว่านะครับผมถามว่าท่านอันนี้เป็นถามเป็นความรู้นะเพราะว่าที่สระแก้วเนี่ยมีสระน้ําศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกว่าสระขวัญสระแก้วทั้งสองสระเนี่ยคุณอ้อมแล้วก็เป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่เอามาประกอบพิธีสําคัญนะฮะในของประเทศไทยเรานี่แหละผมถามท่านผู้ว่าว่าท่านผู้ว่ามีที่สระขวัญสระแก้วเนี่ยมีปลาไหมท่านผู้ว่าก็บอกว่าผมก็ไม่เคยสังเกตนะอาจารย์แต่ถ้าเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติก็น่าจะมีนะนั่นแหละแล้วถ้าไม่มีเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะปล่อยปลาเงินปลาทองเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์ได้ไหม
1: ค่ะ
0: สายมูแห่ไปเลยนั่น อะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเอาไปปล่อยปลาเงินปลาทองเพื่อที่จะเป็นนิมิตที่ดีกับชีวิตอะไรนี้สารพัดนะครับมันหยุดสำคัญที่สุดก็คือว่ามันต้องมีเรื่องราวคุณอ้อมเห็นไหมนี่แหละมันเป็นเรื่องราวที่สามารถที่จะเรียงร้อยขึ้นมาได้แล้วก็ให้ความสำคัญและสร้างคุณค่าให้กับคนไทยด้วยกันได้สารพัดเลยนะครับมีเยอะๆชายแดนเนี่ยมีเสน่ห์เยอะผมถึงชอบขับรถรอบประเทศไทยนะครับพอไปเห็นนั่นเห็นนี่นั่นนะครับมันคือของที่ของดีๆทั้งนั้นแหละสำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปนี่นะคนที่ อยู่ชายแดนเนี่ยมีบ้านก็พัฒนาบ้านเป็นโฮมสเตย์ดีไหมอาหารการกินนักท่องเที่ยวก็อยู่เหมือนบ้านตัวเองได้นะครับจะไปบาร์บีคิวหรืออะไรสารพัดนะฮะหรือไปจับอึ่งจับกบอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือไปเก็บอะไรสารพัดที่เป็นผลผลิตของท้องถิ่นอย่างนี้เป็นต้นรวมไปถึงงานหัตถกรรมมันคือเงินทั้งนั้นแหละนะฮะก็ส่วนรายใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าพวกเขาสามารถที่จะเปลี่ยนเส้นทางได้อยู่แล้วนะที่ผมบอกว่ามันมีทางอ้อมได้นะครับทางอ้อมในที่นี้ก็คือทุกวันนี้มันก็เป็นนะทุกวันนี้ก็เป็นก็คือว่าไปดูได้เลยนะครับที่ด่านช่องเม็กด่านช่องเม็กเนี่ยก็คือมูลค่าการนำเข้าของเราที่สั่งซื้อจากไทยไปเนี่ยเพิ่มขึ้น เพราะอะไรครับเพราะว่าคอมเมนต์สั่งจากเราสั่งต่อให้ฉันหน่อยนะครับก็นั่นแหละครับหรือแม้กระทั่งทางเรือก็ยังมีการค้าอยู่นะครับทางเรือประมงเรืออะไรนะเขาส่งสินค้ากันไปนะส่งกันอยู่กลางทะเลนั่นแหละนะครับเรือของเขมรก็ขนไปที่ศรีฮานุบิลนะครับมันมีคลิปหลุดออกมาอยู่บ่อยๆนะครับสำคัญที่สุดอะไรที่เป็นสินค้าประเภทยุด

0: ถ้าปัจจัยอันนี้เราต้องคุมให้อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมัน อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็นั่นแหละฮะสำคัญสุดก็คือดูแลคนที่เขาอยู่ชายแดนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเลยไม่ต้องไปง้อเลยนะครับอันนี้ที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอยากจะให้ปิดตลอดชาตินะครับคือเมื่อสถานการณ์มันกลับมาดีได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีฮุนเซนแล้วนะครับอาจจะมีคนอื่นที่ดีก็ได้ที่อยู่ในประเทศนี้แล้วก็มันต้องมีพันธสัญญาที่มีข้อปฏิบัตินะครับที่บังคับกันได้ไม่ใช่อย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็คือตามความต้องการของผู้มีอำนาจมันต้องมีฉันทามติของทั้งสองฝ่ายที่ประชาชนของทั้งสองประเทศเห็นพ้องต้องการว่าต่อไปนี้ห้ามทำเรื่องนี้ห้ามปลุกปั่นเรื่องนี้ห้ามยั่วยุอย่างนั้นอย่างนี้อะไรสารพัดนะครับมันต้องมีพันธสัญญาที่นำไปสู่การปฏิบัติและบังคับใช้ได้อันนี้แหละแต่มันก็ต้องใช้เวลาผมก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่ามันเคยเกิดเมื่อกัมพูชาได้เป็นเจ้าของปราสาทพระวิหาร เมื่อปี2505ไทยกับกัมพูชาไม่มองหน้ากันเป็นเวลา10ปีจนกระทั่งมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งซึ่งคนไทยเรานี่แหละสร้างชื่อภาพยนตร์เรื่องนั้นว่ารักข้ามขอบฟ้า
1: ฉลองเวหาอะไรนะใช่ไหมจ๊ะ
0: เสน่หาฉลองเวหานะครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สออาสนะจินดานะครับเป็นผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับเอาดาราดังที่สุดของยุค ทั้งสองประเทศมาไขว้กันเป็นพระนาง ฝ่ายไทยก็คือคุณสมบัติเมธานี
1: ค่ะ
0: ไปเป็นคู่กับนางเอกฝ่ายกัมพูชาคือคุณดีสเวตนางเอกฝ่ายไทยก็คือคุณอรัญญานามวงศ์ไปจับคู่กับพระเอกฝ่ายกัมพูชาคือเจียยุทธเถียคนนี้รูปหล่อนะฮะถ้านึกไม่ออกหน้าตาจะละไม้คล้ายคลึงกับคุณยอดชายเมฆสุวรรณ ลองไปคนดูนะนี่แหละเสน่หาฉลองเวหาหลังจากนั้นนะครับปี2515นะครับรวมก็คือ10ปีนี่แหละกลับมาดีกันแล้วก็สร้างลงทุนสร้างภาพยนตร์ร่วมกันอีกหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวถึงวันนั้นจะเอามาฉายให้ฟังในรายการครับ
1: ค่ะเรามา สู่ซีรีส์นะคะ EP ที่52อารยธรรมในอุษาคเนย์ค่ะ
0: ก็สัปดาห์ที่แล้วเราได้มาถึงพัฒนาการนะครับที่ทำให้อยุธยาเข้มแข็งนะครับแล้วก็เป็นอาณาจักรที่ใหญ่ขยายตัวมีประชากรมากเป็นพิเศษจนได้รับการขนานนามว่าเวนิสตะวันออกนะฮะก็ด้วยเหตุที่ว่ามีความต่อเนื่องในการปกครองนะครับมีการพัฒนาในเรื่องของบริหารอำนาจการจัดสรรอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นนั่นแหละครับที่ต่อจากยุคที่พระบรมไตรโลกนาถเนี่ยนะครับที่พัฒนามาจากการปกครองแบบสุโขทัยแบบพ่อปกครองลูกนะครับแล้วก็มาทำให้เป็นเมืองชั้นนอกชั้นในราชธานีนะครับมีตำแหน่งที่ดูแลทั้งอำนาจฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือนนะครับก็นี่คือยุคแรกก็คือพระบรมไตรโลกนาถพอยุคที่สองก็มาถึงในยุคของพระบิดาของพระนเรศเนี่ยนะครับก็คือพระมหาธรรมราชาก็มีการจัดกำลังป้องกันทั้งสามวังนะครับก็คือวังหลวงนะครับวังหน้าแล้วก็วังหลังถัดมาก็จะเป็นในยุคของพระเจ้าอยู่หัวอะไรล่ะพระเพทราชานะครับพระเพทราชาเนี่ยก็มีการกระจายอำนาจสมุหกลาโหมเป็น3ส่วนอะไรพวกนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสมุหกลาโหมสมุหนายกแล้วก็พระโกษาธิบดีนะฮะก็คือมีการทวงดุลอำนาจกันอย่างนั้นนะครับแล้วก็มายุคที่4นะครับก็คือในยุคปลายของอยุธยา ก็คือพระเจ้า

อยู่หัวบรมโกศก็มีการดุลอำนาจแล้วก็ลดอำนาจสมุหกลาโหมมาเป็นที่ปรึกษาแล้วให้มีการกิจการทหารและพลเรือนเนี่ยไปสู่หัวเมืองทางใต้มากขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้ของพระโกษาธิบดีนะจริงๆก็คือการถ่วงดุลอำนาจนั่นแหละนะครับมันก็เลยทำให้แต่ก็อย่างว่านะครับก็คือในยุคที่อยุธยารุ่งเรืองเนี่ยในสายตาของพม่า ก็จะมองว่าความรุ่งเรืองของอยุธยาก็คือภัยคุกคามที่จะมีต่อพม่าด้วยก็เลยเป็นที่มาของการกีฬาทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองก็อยุธยาก็อยู่ได้นะครับก็คือถ้านับปีพุทธศักราชก็คือพุทธศักราชที่1893แล้วทอดระยะเวลามาจนถึงปีพุทธศักราช2310ก็ถือว่าสิ้นสุดของอาณาจักรอโยธยารวมระยะเวลา417ปีนะครับ417ปีแต่ว่าทุกวันนี้ลองไปเที่ยวเนี่ยเราเพิ่งพาท่านผู้ฟังไปเนาะความยิ่งใหญ่ก็ยังคงอยู่นะครับความงดงามลากเดยล่องลอยเดิมอะไรเนี่ยก็ยังงดงามอยู่นะครับพระราชวังวัดอะไรต่างๆนานาแม้กระทั่งศิลปะนะครับมีความสวยงามมากแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้เกิดสถานการณ์อย่างนี้นะครับก็คือว่าการผสมผสานระหว่างชาติพันธุ์นะครับอยู่ร่วมกันได้นะครับมันมีการบันทึกเรื่องชาติพันธุ์และวัฒนธรรมไว้คุณอ้อมก็คือมีนายคนมีชาวต่างชาติคนหนึ่งชื่อซิมงเดอลารูแบร์เขามาเมื่อปีพุทธศักราช2230นะครับในห่วงเวลานั้นก็เป็นยุคที่การทูตของสยามของอยุธยารุ่งเรืองมากก็คืออยู่ในยุคของพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะครับลารูแบร์ได้บันทึกไว้นะครับว่าชาวสยามเนี่ยมีศิลปาการเวทีอยู่3ประเภทมีโขนมีละครและมีระบำนี่คือสิ่งที่มีและยังได้มีการระบุด้วยนะครับว่าอยุธยาเนี่ยในห้วงปี2230ปีพุทธศักราชนะครับมีพลเมืองมากกว่า1ล้าน9แสนคนเยอะมากนะครับเยอะมากขนาดว่าในยุคของจักรวรรดิขอมที่เจริญที่สุดในยุคของจักรวรรดิขอมเนี่ยก็มีอยู่ประมาณล้านต้นๆนะครับอันนี้เนี่ยคือเกือบ2ล้านนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้ยังไม่นับจำนวนที่กระจัดกระจายอยู่นอกเมืองนะครับจำนวนไม่น้อยฮะที่อยู่นอกเมืองอยู่ในป่าเขาลำนาไผ่แต่สาเหตุที่ทำให้คนไม่เข้ามาอยู่ในเมืองเนี่ยมันก็มีมูลเหตุอยู่นะก็คือว่าไม่อยากเสียภาษีนะฮะเลี่ยงอากรนะว่าฉันไม่เสนอตัวดีกว่าฉันอยู่ในป่าเขาทำมาหากินได้อะไรพวกนี้นะครับนี่คือบันทึกที่มีนะครับแล้วก็ทำให้เห็นเลยนะฮะภาพว่าโอ้ไม่ธรรมดาก็คืออยุธยานี่แหละในขณะที่พ่อค้าดัชคนหนึ่งนะฮะชื่อนายฟานวาริสนะครับฟานวาริสเนี่ยเขาบันทึกนะครับบอกว่าในสมัยพระเจ้าปราสาททองพระเจ้าปราสาททองเนี่ยก็คือราชวงศ์ที่4นะครับที่ต่อจากราชวงศ์พระร่วงหรือสุโขทัยก็คือพระเจ้าปราสาททองพระเจ้าปราสาททองก็คือพระราชบิดาของพระนารายณ์มหาราชนี่แหละแต่ว่าวงปราสาททองนี่มีกษัตริย์อยู่แค่4พระองค์นะครับที่ครองราชยาวนานที่สุดก็คือพระนารายณ์มหาราชนะครับนายฟานบาริสนะฮะเป็นพ่อค้าดัชก็คือเนเธอร์แลนด์นะฮะเขาได้บันทึกไว้ว่าในสมัยพระเจ้าปราสาททองเนี่ยชาวสยามนะครับเชื่อว่าไม่มีชาติอื่นที่จะเทียบเท่าสยามได้นั่นก็เป็นเพราะว่าทั้งระบบกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีและความรู้นะครับพอกพูนแล้วก็ดีกว่าที่ไหนๆในโลกนี่คือเขาบันทึกไว้นะครับแล้วนั่นแหละครับสิ่งต่อ

มาก็คือว่าไอ้กฎหมายที่เราใช้ก็คือว่ากฎมณ์เทียนบานยุคต้นของอยุธยาอันนี้นี่มีการวางไว้ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการเรียกชื่อชาวพื้นเมืองต่างๆอย่างชัดเจนฮะก็คือ

0: และก็นี่แหละฮะเขาถึงเรียกว่าสยามก็เพราะว่ามีสหประชาชาติชาติพันธุ์ทั้งหลายมาอยู่ร่วมกันในอาณาจักรเดียวกันแล้วสินค้าเนี่ยก็ไม่ด้อยนะครับที่มีการบันทึกไว้ไม้กฤษณาเนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่มีเยอะมากในยุคนั้นกฤษณานี่เขาเอามาทำน้ำหอมนะฮะไม้กฤษณาแล้วลองนึกดูว่านอแรดคิดดูว่าสัตว์ป่าจะเยอะขนาดไหนนะแรดหนึ่งตัวนี้มีแค่นอเดียวคุณน้องแต่สามารถส่งออกได้เป็นกุลุตนะครับแล้วก็มีแร่ที่เยอะที่สุดในยุคนั้นก็มีดีบุกนะครับแล้วก็งาช้างไม้จันไม้หอมไม้ฝางหนังสัตว์นะครับและสินค้าอันหนึ่งซึ่งอุดม
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ใครมีสัตว์ที่อี้อยู่ในใจหรือว่ารู้สึกว่าขยแงกันบ้างวันนี้เราจะมาเมาเรื่องแมงมุมกับแมงสาบจ้าTonight Thailand กับค่ำคืนวันเสาร์ที่1 สิงหาคมพ.ศ. 2569

22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเบาอยู่กับปูโลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายค่ะหลายคนคงกำลังเจอปัญหาตู้เสื้อผ้าที่มีกลิ่นเหม็นเรื่องนี้จริงๆมันเหมือนกับไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยแต่รู้ไหมคะว่าถ้าหากเราปล่อยมันไว้มันอาจจะนำพาซึ่งผลเสียอีกมากมายโดยเฉพาะเรื่องกลิ่นเหม็นในตู้มันจะติดไปกับเสื้อผ้าตอนที่เราเอามาสวมใส่แถมยังเป็นตัวทำลายบุคลิกเราจนหมดสิ้นซะอีกยิ่งถ้าหากว่าบ้านไหนมีน้ำท่วมบ่อยๆโอ้ยปัญหาที่พบบ่อยอันตรายมากๆนั่นคือมันอาจจะมีพวกสัตว์ที่มีพิษที่มันหนีน้ำท่วมแล้วมันก็เข้ามาอาศัยอยู่บนบ้านเรือนของเราโดยเฉพาะในตู้เสื้อผ้าเพราะมันเงียบสงบทีนี้แล้วก็มันอาจจะกัดจะต่อยเราก็ได้ไม่ว่าจะเป็นงูตะขาบแมงป่องหรือแมลงหรือสัตว์มีพิษอื่นๆแล้วไอสัตว์มีพิษเหล่านี้แหละมันก็มักจะหลบตามซอกตามหรือภายในบ้านโดยเฉพาะตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่หลังตู้เก็บของใต้ที่นอนบนคือบนฝ้าแม้แต่ตามรองเท้าผ้าใบที่มันสงบเงียบมานานถ้าหากเราไม่สังเกตให้ดีก็อาจจะถูกมันกัดได้หรือถูกต่อยและได้รับพิษได้เพราะฉะนั้นเรามาตามกลิ่นในตู้กันก่อนนะคะว่ามันมีอะไรกันบ้างผ้าที่ยังไม่ทันแห้งไงส่วนใหญ่กลิ่นมาจากผ้าอับอับที่ยังไม่ทันแห้งเอามาใส่ในตู้ซะงั้นยิ่งถ้าหน้าฝนนะบางทีเราตากผ้าไว้อ่ะมันแห้งช้าไงทีนี้ความชื้นเนี่ยนะคะมันก็แบบว่ายังติดอยู่หรือแม้แต่เหงื่อใครเราเนี่ยล่ะค่ะบางคนนะแบบว่าอุ๊ยใส่แล้วยังไม่คุ้มเลยยังเพิ่งซักอย่างเงี้ยเอาไปแขวนไว้ในตู้ไม่ได้เลยนะคะยิ่งถ้าฝนตกเราก็ต้องรีบเก็บผ้าบางทียังไม่ทันแห้งเลยนี่ไงตู้เสื้อผ้ามันก็เลยเก็บความชื้นแล้วก่อตัวขึ้นเป็นราส่งกลิ่นไปทั่วทั้งตู้แม้แต่กลิ่นอับๆจากรองเท้าบางทีเนี่ยมันก็ลอยฝังลึกอยู่ตามเสื้อผ้าได้เพราะเวลาที่เราลุยน้ำแฉะหรืออะไรเงี้ยถุงเท้าเราก็เปียกอับใช่ไหมมันก็ขึ้นมาได้ตามกางเกงเหมือนกันนะคะแล้วคนรุ่นใหม่ที่ชอบอาศัยอยู่ตามคอนโดห้องเช่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยมักจะเจอมักจะเผชิญกับกลิ่นในตู้เสื้อผ้าเพราะว่ามันเล็กๆไงห้องก็เล็กตู้ก็เล็กนะคะที่วางรองเท้าก็ไม่มีอย่างนี้เราก็ต้องเก็บรองเท้าเอาไว้ในห้องแถมพื้นที่ก็ไม่ได้เอื้ออำนวยให้ถ่ายเทได้สะดวกเพราะฉะนั้นกลิ่นต่างๆมันก็จะไหลเข้าไปติดค้างอยู่ในตู้เสื้อผ้าได้บางคนบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ใส่อะไรให้มันหอมๆสิระวังค่ะเจ้าไอระเหยจากเครื่องหอมเนี่ยถ้ามันหมดอายุแล้วก็โอ้ยหนักเลยค่ะหลายคนกลัวว่าแหมกลิ่นอับในเสื้อผ้ามันจะเหม็นก็แก้ด้วยวิธีเอาเครื่องหอมบ้างถุงบูงารำไปผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นนะวางไว้แล้วลืมจนมันหมดอายุไปแล้วเนี้ยโอ้โหกลิ่นหอมๆกลายเป็นกลิ่นอับๆไปจับเสื้อผ้าแทนไงยิ่งถ้าที่บ้านเก็บผ้าขนหนูหรือผ้าอเนกประสงค์เอาไว้ในตู้เก็บนะคะกลิ่นจากน้ำยาเคมีทำความสะอาดและยาฆ่าเชื้อมันจะกระจายไปทั่วทั้งตู้สิ่งสกปรกจากอุปกรณ์ที่ทำความสะอาดมันก็วนเวียนอยู่ไม่ได้ไปไหนนะเคยสังเกตไหมเวลาที่เราใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มเสร็จแล้วนะคะลองไม่ทิ้งน้ำนั้นดูนะคะแล้ววางเอาไว้เฉยๆ 2-3 วันเชื่อไหมอย่างกับน้ำเน่าในท่อน้ำเนี่ยอ่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าบางคนเนี่ยแหมใส่ยังไม่คุ้มไงคือใส่บ่อยๆหน่อยนะคะเดี๋ยวค่อยซักก็ได้โดยเฉพาะผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอเสื้อคลุมหมวกกางเกงยีนส์รู้ไหมว่านี่แหละตัวส่งกลิ่นคราบเหงื่อควันนะควันรถควันอาหารกลิ่นอาหารกลิ่นบุหรี่มันก็เลยกระจายทั่วตู้ไงแถมบางทีเนี่ยนะคะสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ที่เราไม่ได้รับเชิญทั้งหลายโดยเฉพาะสัตว์ร้าย
มันก็เพิ่มกลิ่นเข้าไปอีกอย่างน้องหมาน้องแมวเนี่ยชอบ

อย่างเงี้ยเราอนุญาตเขาไงจะไปตรงไหนก็ได้เราไม่ว่านะแต่บางทีมันไปยุ่มย่ามในตู้เสื้อผ้าสัตว์เหล่านี้แหละมันก็เลยนะคะมีกลิ่นเหงื่อกลิ่นขนกลิ่นอะไรของมันนี่แหละแถมยังมีพวกแมลงสาบหนูมดที่แอบแฝงเข้าไปซุกซ่อนอยู่อีกสัตว์เหล่านี้มันจะมีกลิ่นสาบของตัวมันเองแม้แต่หมาแมวค่ะหรือแม้แต่กลิ่นฉี่กลิ่นมูลกลิ่นเศษอาหารรวมไปถึงซากสัตว์ที่มันตายแล้วมันก็จะคลุกเคล้ากระจายอยู่ทั่วตู้เสื้อผ้านี่ล่ะและเรื่องที่กำลังจะเล่าให้ฟังเป็นบทเรียนสำคัญเลยสำหรับคนที่ชอบเก็บเสื้อผ้าเอาไว้นานๆยัดใส่ตู้ไม่เคยรื้อออกมาดูไม่เคยทำความสะอาดเอาเป็นว่าเมื่อไหร่ที่เรานึกได้แล้วเราอยากจะหยิบเสื้อผ้าเก่าๆนั้นออกมาใส่สิ่งที่ต้องระวังนั่นก็คือ

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยิ่งว้าว
1: รสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: จริงสบู่สมุนไพรซุกสกินรวมสมุนไพรกว่า23ชนิดทำความสะอาดล้ำลึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
1: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
0: พิเศษซื้อสบู่สมุนไพรซุกสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8ชิ้นเพียง999บาท
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
5: หากคุณมีเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วอยากจะไปลื้อมาดูว่ามันยังมีเสื้อเก่าๆที่ยังพอใส่ได้หรือเปล่าไม่เคยสนใจมันนานมันอาจจะมีทั้งฝุ่นนะทั้งแบบว่ามันลงแมลงอะไรติดอยู่เพราะฉะนั้น

0: อย่าลืมสะบัดตรวจสอบก่อนแน่ใจเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีสิ่งชีวิตตัวเล็กๆจะมีพิษหรือมีพิษร้ายซ่อนตัวอยู่หรือเปล่าและนี่คืออุทาหรณ์ที่เขารื้อตู้ลองกางเกงยีนเก่าๆแล้วในที่สุดเขาก็เจอเข้ากับเกือบตายเลยเมื่อชายวัย32เขากำลังรื้อตู้เสื้อผ้าและบังเอิญเจอกางเกงยีนตัวเก่งที่เขาไม่ได้ใส่มาหลายปีแล้วเขาจึงตัดสินใจหยิบลองมาสวมใส่ดูว่ามันยังใส่ได้หรือเปล่าแต่เพียงแค่ไม่กี่อึดใจเท่านั้นเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจนเขาต้องถูกส่งตัวเข้าห้องฉุกเฉินด่วนเพราะเขารู้สึกเจ็บจี๊ดที่ต้นขาแต่เกือบกลายเป็นเรื่องเศร้าเพียงแค่ทันทีที่สวมกางเกงเพราะเขารู้สึกเจ็บจี๊ดและไม่สบายตัวที่ต้นขาขวาเขารีบถอดกางเกงออกแล้วสะบัดทันทีทันใดนั้นก็มีแมงมุมตัวหนึ่งร่วงลงพื้นและวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วเขารีบสำรวจดูรอยแผลแดงๆ2จุดที่ต้นขาด้านในแต่เนื่องจากมองไม่ชัดว่ามันเป็นแมงมุมชนิดไหนเขาก็เลยแค่ทายาจากนั้นก็ได้ทำความสะอาดบ้านต่อไปเขาว่าในคืนนั้นเองเขาเริ่มมีไข้สูงและรอยแดงที่เป็นแผลก็เริ่มลุกลามครอบครัวจึงต้องนำส่งโรงพยาบาลด่วนถึงแม้ว่าไข้จะลดลงแต่แผลกลับแย่ลงเรื่อยๆและเพียงแค่2วันเท่านั้นผื่นแดงลามไปทั่วทั้งแขนทั้งขาทั้งหน้าท้องและข้อเท้าจนต้องถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเฉพาะทางผิวหนังและการวินิจฉัยการวินิจฉัยถึงกับช็อกเพราะเนื้อเยื่อนั้นเน่าและติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อถึงมือหมอผู้เชี่ยวชาญต้นขาขวาเต็มไปด้วยรอยจ้ำเลือดพองโตและผิวหนังบางส่วนเริ่มตายคุณหมอวินิจฉัยว่าเกิดจากพิษของแมงมุมที่ทำให้เนื้อเยื่อเฉพาะที่ตายและเกิดอาการติดเชื้อสะสมจนเกือบแพร่กระจายไปทั่วร่างกายเขาบอกว่าผมยอมรับครับว่าประมาทเกินไปเพราะคิดว่าอยู่ในบ้านและก็ไม่นึกว่าพิษของแมงมุมมันจะร้ายกาจขนาดนี้นี่ถ้าผมมาหาหมอช้าเกินไปแค่แผลเล็กๆก็อาจจะทำให้ผมเสียชีวิตได
1: ้อยากจะบอกว่าแมงมุมเกือบทุกชนิดบนโลกใบนี้จริงๆแล้วมันมีพิษทั้งนั้นนะคะมันมีพิษเอาไว้สำหรับล่าเหยื่อของมันแต่ส่วนใหญ่แมงมุมเนี่ยจะไม่มีพิษที่ร้ายแรงต่อมนุษย์สักเท่าไหร่และมันก็พยายามที่จะเลือกหนีมากกว่าสู้ค่ะเรามาดูในประเทศไทยแล้วว่ามีแมงมุมพิษที่ควรระวังอยู่5ชนิดหลักๆหากเราโดนมันกัดก็อาจจะเป็นอันตรายถึงขั้นเนื้อตายและมีอาการรุนแรงได้เลยทีเดียวเชียวแมงมุมมีพิษที่ควรระวังในประเทศไทยเลยคือ 1. แมงมุมแม่ไม้ดำเราต้องสังเกตค่ะสังเกตจากลำตัวสีดำๆสนิทและมีลวดลายสีแดงคล้ายกับนาฬิกาทรายที่ใต้ท้องพิษมันมีผลต่อระบบประสาทมากแต่กว่าเราจะเห็นมันใต้ท้องเนี่ยปู่ว่าน่าจะกำจัดมันซะก่อนนะคะหรือ2แมงมุมแม่ไม้สีน้ำตาลเมื่อกี้สีดำนี่คือสีน้ำตาลลำตัวสีน้ำตาลมันจะสลับลายมีจุดสีส้มหรือเหลืองคล้ายรูปนาฬิกาทรายที่ท้องพิษมันจะรุนแรงน้อยกว่าแม่ไม้ดำ3แมงมุมแม่ไม้หลังขาวเด่นเลยคือแถบสีแดงสดหรือส้มอยู่บนส่วนท้อง4แมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียน ตัวจะสีน้ำตาลอ่อนมีรูปไวโอลินที่หัวถึงอกพิษมันจะทำลายเนื้อเยื่อบริเวณที่เราถูกกัดและแมงมุมพเนจรตัวมันจะใหญ่ขาแข็งแรงพิษมันสามารถทำลายระบบประสาทและส่งผลต่อหัวใจได้น่ากลัวจริงหากถูกกัดก็แค่ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและฟอกสบู่ทำความสะอาดบริเวณรอยกัดห้ามที่จะไปเอายามงยามองหรือสารเคมีทาและไม่ควรใช้เชือกหรือผ้าผูกรัดแน่นจนเกินไปเพราะกลัวว่าพิษจะกระจายเพียงแค่ใช้ประคบเย็นห่อน้ำแข็งประคบลดอาการปวดบวมและชะลอการกระจายของพิษเท่านั้นแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันปวดรุนแรงแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกคลื่นไส้อาเจียนแผลบวมลุกลามรีบส่งโรงพยาบาลทันทีและถ้าเป็นไปได้อย่าลืมถ่ายรูปหรือนำตัวแมงมุมไปให้คุณหมอดูด้วยจะได้รักษาตรงจุด

34 24 35 100กว่าและชอบนะรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยพี่ชอบนะ34 24 35 100กว่าและชอบนะ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ี้เวลา20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่1 สิงหาคม พ.ศ. 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐโซเวียตในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐโซเวียตซึ่งตรงกับวันที่1 สิงหาคม 2569ความว่าพนท่านนายกีปาเมอแลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐโซเวียตกรุงเบิร์นในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐโซเวียตข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวโซเวียตมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลา95 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยได้ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเป็นพิเศษระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองความเข้าใจอันลึกซึ้งความไว้วางใจและเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรปเมื่อปีที่แล้วนับเป็นนิมิตอันดีสำหรับอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14 สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24 ชั่วโมง
7: ม่วนแต่เจ้า
8: ได้แรงออกจังหู้นี
7: ่ม่วนอีหลีเด้อ
9: โดนใจสุดๆ
6: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
10: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
11: สบู่สมุนไพรซุกสกินรวมสมุนไพรกว่า23 ชนิดทำความสะอาดล้ำลึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
12: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
11: พิเศษซื้อสบู่สมุนไพรซุกสกินขนาด60 กรัม8 ก้อน3 แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8 ชิ้นเพียง999 บาท
12: สนใจโทร02 114 3990ค่าจั

0: งและประกันสินค้า50บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ค่ะคุณสอนคิรีศรีประจวบแล้วก่อนหน้านั้นนะคะลูกทุ่งเสียงทองพี่น้องคะสวัสดีมาในค่ำคืนที่หวยออกหวังว่าพี่น้องคงจะมีโชคมีลาภกันบ้างและขณะนี้พี่น้องอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้เข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวิไมวิไมวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัตติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ดิฉันก็ทำหน้าที่เดิมๆนะคะถามให้สิ้นข้อสงสัยนะและจากนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะเรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพที่ถูกหวยและพลาดไปในวันนี้พบกับอาจารย์นายวิไนวงเมฆผู้เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องเรื่องกฎหมายค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็วันนี้ก็ถือเป็นวันเขาเรียกว่าวันเป็นมงคลนะคุณแหม่มนะครับสำหรับคนที่เขาเรียกว่าเจอแจ็คพอตได้หวยนะครับ30ล้านไม่รู้ว่าจะมีสักกี่รายนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เอาใจช่วยนะครับเพราะว่ามันเป็นฝันและกำลังใจของพี่น้องชาวไทยนะครับเมื่อวันที่1ถึงวันที่16มาถึงเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็มีน้ำทิพย์คอยชโลมใจนะครับท่ามกลางข่าวร้ายข่าวเขาเรียกว่าทำลายความรู้สึกของพี่น้องประชาชนอยู่ไม่น้อยนะครับม
0: ี
1: ทั้งข่าวเศร้าข่าวที่น่าจะเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเจ็ดชั่วโคตรนะครับต้องประหารเจ็ดชั่วโคตร
0: โอ้โหกระแสนี้เรียกร้องมาอย่างรุนแรงนะคะเวลามีอะไรเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคนไทยก็จะพร้อมใจกันนะคะเรียกร้องให้มีการทำเขาเรียกอะไรอ่ะการทำให้เสียชีวิตนะคะโดยไม่ให้ก่อคดีได้อีกนะคะอาจารย์แต่คราวนี้ค่ะมันจะทำได้จริงไหมในเรื่องของการฆ่าอำพรางพี่น้องชาวรัสเซียนะคะ2ศพด้วยกันแล้วก็มีศพอื่นเพิ่มมาอีกตอนนี้เป็น3แล้วนะคะชาวบ้านก็แฉพฤติกรรมค่ะว่าไอ้ปังฆาตกรโหดเนี่ยนะคะมันเป็นมือเป็นเท้าของพี่ที่เขาใส่ชุดสีกะกีอะค่ะมีการพกปืนมีการคล้องบัตรที่มีตราสัญลักษณ์แล้วก็เดินสายเก็บยอดทวงหนี้ยาบ้าด้วยค่ะอาจารย์วิเคราะห์ได้ว่าจริงไหมแล้วจะประหารได้ไหมคะ
1: คือเรื่องที่ว่าจริงหรือไม่เนี่ยนะครับผมว่าในทุกท้องที่เนี่ยนะครับมีมนุษย์พันสไตล์เนี่ยนะครับอยู่ไม่น้อยที่อยู่ในความเขาเรียกว่ามีลมใต้ปีกคอยอุ้มคอยชูอยู่นะครับโดยผู้ที่มีสีนะครับที่มีมากบารมีนะครับทำให้เขารอดพ้นอยู่ได้โดยเฉพาะเมืองที่เกี่ยวข้องกับเมืองท่องเที่ยวพัทยาชลบุรีพวกเนี้ยประเภทเนี้ยนะครับม
0: ี
1: เรื่องราวทำนองนี้นะครับปรากฏให้เห็นอยู่อย่างเนืองนะครับแล้วก็จากปากนายกนะผมอ่านจากข่าวนะครับเหมือนนายกพูดว่ามันมีคนมีสีคอยอุ้มคอยดูคอยชูอยู่นะครับมันถึงทำเรื่องลักษณะนี้แล้วก็คดีก็เงียบหายไปนะครับจนสามารถมาก่อคดีใหม่ได้และคดีใหม่อันเนี้ยผมว่าเป็นการฆ่าที่มันเป็นเรื่องเด็กเยาวชน

0: ที่เขาเรียกอะไรอ่ะโอ้น่าสงสารมากนะครับ
1: อ
0: ันนี้จะเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะฆาตกรนะผมในความคิดผมมันเป็นสัตว์นรกมาเกิดในพวกเนี้ยมันไม่ใช่ว่าฆาตกรธรรมดานะ
1: มันมีคน
0: ส่งมาเกิดครับส่งมาเกิดแล้วก็คนประเภทเนี้ยยังมีคนมีสีไปหนุนหลังอยู่ได้นะครับเพราะว่าไอ้คนที่มีสีก็รู้พฤติกรรมของมันนะว่ามันเป็นคนเดนคนเดนมนุษย์เป็นคนประเภทเนี้ยนะครับรู้ทั้งรู้อ่ะนะครับแต่ก็ไปอุ้มจูหนุนหลังดูแลปกป้องอยู่ผมว่าถ้านายกนะครับพูดลักษณะนั้นเนี่ยแล้วเป็นเรื่องที่มีมูลเนี่ยผมว่าต้องสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงข้อมูลว่าสีกากีหรือสีทองสีอะไรก็แล้วแต่คนไหนยังไงนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องเอาตัวมาลงโทษไอ้ได้ด้วยต้องกำจัดออกจากระบบไอ้ได้นะครับจากระบบราชการเพราะว่าผมว่าประเทศเราเนี่ยนะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมาเจอทุจริตนะครับเรื่องการสอบเข้ารับราชการเนี่ยก็หนักหนาอยู่แล้วนะก็เป็นอย่างนี้คุณแหม่มเพราะว่าระบบที่เขาเอาคนเข้าสู่ระบบแล้วไม่ได้คัดกรองอย่างตรงไปตรงมาอย่างซื่อสัตย์โดยสุจริตเนี่ยนะครับมันลูกล่านหลานเธอและฝากเข้าไปรักษาเนี่ยเป็นการฝากเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องไปทำเรื่องทำนองนี้ส่งเสริมให้คนนั้นคนนี้ทำเรื่องที่ไม่ดีกับสังคมไม่ดีกับระบบนะครับแล้วทำให้ประเทศเราเนี่ยมีความผมความรู้สึกนะรู้สึกถดถอยหรือถอยหลังนะถอยหลังไปเรื่อยๆนะไอ้ข่าวที่มันรักษาที่มีการผลวัตไปข้างหน้าเนี่ยมีน้อยนะครับแต่ข่าวด้านลบหรือพฤติกรรมด้านลบเรื่องผลด้านลบเนี่ยในระบบต่างๆเนี่ยนะครับมันพลวัตถอยหลังกลับมานะครับ
1: ค่ะ
0: ทุกด้านเลยผมว่าด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมต่างๆเนี่ยมันถอยหลังหมดเลยนะครับรัฐบาลนี้ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันผมดูแล้วจะเจอกันหลายๆดอกเนี่ยนะครับเจอมรสุมทั้งกระหน่ำเข้าไปนะครับผมเกรงว่าเกรงผมมีความสิ่งเกรงว่าอนาคตอายุเนี่ยจะสั้นจะยาวยังไงเนี่ยมันน่าก็เลยตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ได้เลยนะครับถ้ากระจัดเรื่องทำนองนี้ไม่ได้นะครับไม่สามารถสร้างภาพลักษณ์นะครับให้ดีได้เนี่ยผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับ
1: ค่ะ
0: ผลลัพธ์จะออกมาในทางที่ไม่อยากให้เกิดแต่อาจจะเกิดนะครับคุณแม่อาจจะได้เลือกตั้งรอบใหม่ในปีนี้ก็ไม่แน
1: ่
0: นะครับ
1: ค่ะคนพูดแบบอาจารย์เยอะมากเลยค่ะว่าประเทศของเราเมื่อแบบเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นสักพักนึงจากนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆเลยอะค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับผมว่าแนวโน้มเป็นไปได้เป็นไปได้อย่างมากนะผมว่าเป็นแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมเข้าใจว่าเขาแรกคอนเนคชันที่อยู่เบื้องหลังนะครับประเทศนี้ที่เขาคอยจับตาดูอยู่ว่ารัฐบาลการเมืองสังคมต่างๆเนี่ยถ้ามันวิปริตมันดูแล้วมันจะถดถอยจะถอยหลังเนี่ยมันต้องมีการล้างอะไรขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้มันโดนง่ายอ่ะโดนคือเรื่องการบินเมต่อการฝ่าฝืนต่อกฎหมายนะครับเขาเรียกว่าหาด้านดีไม่ค่อยได้อ่ะมันมีแต่ด้านลบด้านลบด้านลบด้านลบเนี่ยและผู้ที่ฟ้าที่คอยดูแลอยู่นะครับคนที่อยู่บนฟ้าเนี่ยนะครับเขาเรียกเทวดานะครับที่เป็นอารักษ์บ้านเมืองอยู่นะครับก็ผมว่าอาจจะโดนบันดาลให้เป็นอีกมันต้องทำอะไรที่มันเขาเรียกว่าให้มันมีแสงสว่างขึ้นมานะบ้างนะครับแล้วก็แสงสว่างก็ยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นเนี่ยนะครับ
1: มันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าเหมือนเพลงอะค่ะฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วอะค่ะอาจารย์ไม่งั้นก็อีกเพลงหนึ่งค่ะ

0: ไม่ไหวแล้วเว้ยค่ะอาจารย์เพลงตอนนี้กำลังดังเลยค่ะอาจารย
1: ์ครับก็เพลงจาก AI เนี่ยครับฟังกันได้นะผมว่าอินเข้าไปในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะครับว่ามันคำพูดของนักการเมืองเนี่ยนะครับมันเขาเรียกว่าเชื่อถือได้น้อยมากนะครับคือตอนที่เขาปราศัยหาเสียงกับพฤติกรรมหลังจากได้สิทธิ์ได้อำนาจเข้าไปบริหารบ้านเมืองแล้วเนี่ยกับตรงคนละข้ามตรงข้ามกันนะคนละขั้วกันเลยนะครับนี่ถ้าผู้ที่มีความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองนะครับและคนที่มีอำนาจแล้วก็มีพลังก็รวมกลุ่มกันนะครับแท็กทีมกันนะครับก็ต้องมาเขาเรียกอะไรอ่ะต้องหาวิธีการอ่ะถ้าปล่อยไปสภาพอย่างนี้ผมว่ามันเขาเรียกรังแต่จะหาด้านดีไม่ได้นะครับนี่พูดอย่างความรู้สึกเลยนะปกติผมเนี่ยคุณแม่ผมเป็นคนที่มองอะไรในด้านบวกแต่ว่ามันเห็นที่เห็นมามันทำไมมันลบหมดเลยอ่ะไอ้ที่น้องๆไว้ทำดีๆอ่ะนะครับพอโดนกระแสมาเรื่องหนึ่งไอ้ด้านดีถูกกลบหมดเลยอ่ะนะครับก็ต้องติดตามกันดูนะก็ฝากพี่น้อง FC FM 95นะครับที่พอมีพลังคอยดูแลสอดส่องด้วยนะครับอันไหนที่สามารถเป็นปากเป็นเสียงได้อันไหนที่สามารถที่จะแย้งแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อผ่านโซเชียลต่างๆเนี่ยก็ขอให้แสดงออกมานะครับกันมากๆนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะอาจารย์คะไอ้ป๋องเนี่ยนะคะไอ้นรกส่งมาเกิดเนี่ยนะนรกจริงๆไอ้คนนี้เนี่ยนะคะแบบเนี้ยนะคะทำผิดแล้วผิดอีกผิดซ้ำซากอยู่อย่างเนี้ยนะคะเฉพาะตัวนะเฉพาะตัวเขาเนี่ยนะคะถึงขั้นประหารไหมคะหรือว่าเดี๋ยวก็รอดอีกนะคะ
1: การฆ่ามันไม่ใช่ว่าบังเอิญนะคือใส่ตองคือมันติดตามไม่ใช่อยู่ปั๊บมีเรื่องทะเลาะกันแล้วยิงเลยคือมันคอยสอดส่องดูแลเหยื่อแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยว่ามีใครหลุดมาบ้างใครเล็ดลอดสายตามานะของเจ้าที่บ้านเมืองเนี่ยแล้วมาอยู่ในจังหวะในโอกาสที่มันสามารถกระทำได้มันก็กระทำทันที แล้วทารุณโหดร้ายด้วยนะนะครับน้องผู้หญิงเนี่ยรู้สึกเหมือนลักษณะว่าทำร้ายโดยการชกจนตายอ่ะนะครับยังไงผมว่าต้องเจ็บปวดทรมานอันนี้เป็นการกระทำเป็นการฆ่าลักษณะเป็นการทารุณนั้นปวดร้ายอ่ะนะครับซึ่งมันมีโทษลักษณะนี้ประหารสถานเดียวนะครับ
0: ในไทยเราเว้นวรรคประหารจนกระทั่งไม่มีประหารไหมคะ
1: ก็คือภายใน10ปีเนี่ยบอกว่ามันจะครบแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ประหารสักรายเนี่ยถ้าตามพันธสัญญาเนี่ยเราอาจจะโทษประหารอาจจะต้องยกเลิกไปนะครับแต่ว่านักโทษที่รอประหารอยู่มีนะครับและก็ถ้าไม่มีอะไรที่เราเล็กผิดพลาดคัดเคลื่อนเนี่ยผมว่าภายในไม่เกินปีหน้าเนี่ยน่าจะมีประหารนะรายหนึ่งสักรายหนึ่งนะครับและก็โทษประหารก็ยังต้องมีต่อไปจริงๆอ่ะในบางประเทศเขายกเลิกโทษประหารแต่ว่าสำหรับในฝั่งเนี้ยฝั่งบ้านเราเนี่ยนะครับมันยังต้องมีไอ้โทษระวางโทษประหารชีวิตเนี่ยยังต้องมีขนาดมีโทษประหารชีวิตนะคนยังไม่กลัวโทษไม่กลัวกฎหมายเลยมันยังกระทำและกระทำซ้ำด้วยนะไอ้เนี่ยเข้าไปอยู่เรือนจำไม่รู้กี่รอบมาแล้วนะครับและพอหลุดออกมาได้พอพ้นโทษออกมามันไม่รู้สึกสำนึกผิดเลยว่าที่มันถูกลงโทษไปเนี่ยจะกลับเนื้อกลับตัวกลับไม่ใช่นะครับกลับมากระทำความผิดอีกเขาบอกว่าเหมือนมันตั้งโทษคดีเกี่ยวเรื่องข่มขืนเรื่องอะไรสักนั้นน่ะมารอบหนึ่งแล้วอ่ะนะครับอันเนี้ยผมว่าเที่ยวเนี้ยถ้าโดยกระแสและโดยพฤติกรรมเนี่ยในการกระทำเนี่ยมันสองกรรมนะฆ่าพี่และฆ่าน้องเนี่ยนะครับมันสองกรรมเลยแล้วก็ลักษณะเนี่ยเป็นการผมว่าค่อนข้างจะเป็นการทารุณเนี่ยทำทารุณโหดร้ายเลยเนี่ยนะครับกว่าเขาจะตายเนี่ยผมเชื่อหลักฐานต้องดูจากพยานหลักฐานคือถ้าทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สูตรแล้วนะครับว่าเข้าข่ายการโหดร้ายแล้วก็อันนี้ผมถือว่าฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน

0: ซึ่งในมาตราในประมวลกฎหมายอาญามาตรา289เนี่ยนะครับระวังโทษประหารชีวิตสถานเดียวเลยนะครับไม่มีอย่างอื่น
1: ค่ะ
0: เว้นแต่ศาลเว้นแต่ศาลจะเขาเรียกอะไรอ่ะเมตตาโดยการลดโทษ

0: กระแสก็พยานหลักฐานเรื่องนี้มันชัดเจนอ่ะเด็กสองคนนี้น่ารักนะหน้าตาน่าเอ็นดูนะครับแต่ว่ามาตายด้วยไอ้เทนรกนะครับเทนมนุษย์เนี่ยนะครับซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าตามหลักการเดิมก็ตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยนะครับอันเนี้ยถ้าทำให้เขาตายอ่ะถ้าหลักการเดิมอันเนี้ยต้องตายตามไปด้วยก็คือต้องโดนโทษประหารไปด้วยนะครับแล้วเท่าที่ทราบมันไม่ใช่เฉพาะน้องสองคนนี้นะมันเคยยกครอบครัวมาแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครอบครัวมาสามคนมาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าขุดเจออะไรเจอขึ้นมาเนี่ยทีนี้ที่ทางนายกบอกว่ามันมีคนมีสีหนุนหลังอยู่นะครับก็คดีแรกเนี่ยไม่สามารถสืบสวนสอบสวนได้เลยนะครับเรื่องนี้มันเป็นกระแสนะเรื่องคดีเนี้ยมันถึงมีเรื่องราวแล้วก็มีการติดตามจับกุมต่างๆเนี่ยมันมีกระแสแต่ว่าถ้ามันแบบตายแบบเงียบๆเนี่ยนะครับอาจจะมันจะกลืนหายไปเลยก็ได้คดีอ่ะเหมือนครั้งก่อนจริงๆอ่ะเรื่องถ้าตั้งใจทำงานจริงๆตำรวจเนี่ยไม่ว่าคดีไหนนะครับยากกว่านี้ก็ยังสามารถติดตามสืบสวนสมาไปหลักฐานจนสามารถจับกลุ่มคนร้ายแล้วเอามาลงโทษประหารชีวิตได้ก็ยังมีอยู่นะคร
1: ับ อันนี้ตำรวจพลาดไหมคะที่ไม่ได้ทำเขาเรียกอะไรอ่ะวิสามันฆาตกรรมแล้วก็ปล่อยให้เนี่ยไอ้ป๋องเนี่ยนะคะมีชีวิตมาอ้าปากต่อไปอีกอะค่ะเออตำรวจทำงานพลาดไหมถ้าตำรวจยิงทิ้งซะแบบเนี้ยมันก็จบไหม
0: วิสามันเนี่ยว
1: ิ
0: สามันมันต้องเป็นเรื่องที่มันต่อสู้ตำรวจใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่นี่มันหลบหนีมันไม่ต่อสู้หรอก
1: ค่ะ
0: มันไม่มีเหตุที่ตำรวจจะวิสามันนะครับแต่ว่
1: า
0: ผมว่าบางคดีเนี่ย
1: ค่ะ
0: บางคดีนะบางคดีผมก็เชื่อมีอยู่จริงก็คือ
1: ค่ะ
0: ก็แหละสร้างทำสถานการณ์ขึ้นมาว่ามันต่อสู้อะนะครับแต่ตอนนี้มันเนื่องจากมันมีสื่อมีอะไรติดตามแล้วก็มีไอ้พรบ.ทารุณกรรมนะครับแล้วก็เรื่องผู้หมายเนี่ยมันมีอยู่นะครับดังนั้นตำรวจก็จริงๆมันไอ้มาตรการนั้นน่ะมันยังมีอยู่บ้างครับมันก็อาจจะดีอ่ะในสายของพวกปราบปรามเนี่ยแต่ว่าในสายของ NGO หรือในสายมองบวกอ่ะนะครับมันต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์ความผิด
1: ค่ะที่แหม่มพูดแบบนี้ค่ะอาจารย์ขาเป็นเพราะว่าแหม่มเนี่ยมาจากบ้านนอกเนาะคนบ้านนอกเนี่ยจะรู้เรื่องแบบนี้นะคะแล้วก็รู้เยอะด้วยนะคะคือปิดบังๆกันเสร็จแล้วก็อ๋อจัดการมันซะจากนั้นเนี่ยนะคะจัดการมันแล้วก็ไปหาปืนเถื่อนมาโยนเข้าไปในมือมันเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์เดี๋ยวไม่มีนะครับก็ฟังอดีตนายตำรวจนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็มีอยู่แล้วก็มีอยู่จริงแล้วก็ปัจจุบันนี้ยังมีอยู่เพียงแต่ว่ามันต้องรับตานะครับแต
1: ่
0: นี้ผมเข้าใจว่าสื่อก็ตามอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เมื่อก่อนอะไรสมัยก่อนแถวสุพรรณบุรีนะอะไรโจด่านช้างอะไรพวกเนี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: ตำรวจก็โดนไต่สวนอะไรอ่ะตอนนั้นน่ะพลตำรวจโทอะไรอ่ะน้ำคุณอะไรบุญน่ะสักอย่างนึงนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็อ
1: าจารย์
0: นะครับก็ต้องผมว่าในสายตำรวจในสายปราบปรามสืบสวนปราบปรามเขายังต้องมีอยู่บ้างสำหรับไอ้พวกเดนนรกนะครับหรือว่าไอ้ตอนแรกนรกส่งมาเกิดเนี่ยมันต้องกลับสู่นรกนะครับเพราะว่า
1: เ
0: ขาส่งมาเกิดแล้วต้องส่งกลับไป
1: คราวนี้ค่ะอาจารย์มันมีความคืบหน้ามาอีกคดีนึงไงอัยการสั่งฟ้องพอพูดถึงตำรวจนึกขึ้นมาได้เลยนะคะ7ตำรวจสภ.อรัญญประเทศคดีลุงเปี๊ยกที่แกถูกคุมถุงดำแล้วก็ปรับอุณหภูมิแอร์ให้หนาวสั่นงักๆๆบังคับให้สารภาพกรณีฆ่าป้าบัวผันนะคะอาจารย์คดีนี้ก็นานนานนะคะ
0: ครับอันนี้ก็ผมเข้าใจว่า
1: ค่ะ
0: ตำรวจเองเนี่ยชุดเนี้ย
1: ค่ะ
0: คงเชื่อมั่นในใบหลักฐานว่า
1: ค่ะ
0: น่าจะใช่ลุงนะครับก
1: ็
0: เลยใช้วิธีการอย่างที่ว่าเนี่ยน
1: ะ
0: ครับแล้วปรากฏมันไม่ใช่อ่ะพอไม่ใช่การเป็นพลาดแล้วก็ไปผิดคือพอมีพรบ.อุ้มหายเนี่ยไอ้กฎหมายเนี่ยมันกำหนดค่อนข้างชัดนะเวลาจะไปจับใครเนี่ยต้องมีกล้องส่องอะไรต่างไปสืบสวนอยู่เนี่ยต้องบันทึกภาพไว้อ่ะ

0: ก็คุ้มครองผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาพวกนี้นะครับให้รับการไม่ถูกเขาเรียกว่าถูกทรมานนะครับถูกทำทรมานเรียกว่าอุ้มไปสอบอุ้มหายไปเลยเนี่ยไปน่องนุ่งนั่งยางเนี่ยนะครับอันเนี้ยกฎหมายที่ออกมาเพราะว่ามันมีทั้งสองมุมอะนะครับแต่ว่าในสายตำรวจผมคุยกับทีมงานตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าถ้ายังไม่มีมาตรการตรงนี้อยู่บ้างแต่ว่ามาตรการนั้นเนี่ยมันใช้สำหรับไอ้คนที่เดนนรกจริงๆอะนะครับไม่ใช่ว่าใช้กันแกล้งกันนะครับพอไปทำอย่างที่นครอะไรนครสวรรค์ตอนนั้นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไอ้นั้นก็มันก็มีมูลนั่นแหละนะครับคือคนกระทำผิดมีมูลแต่ว่าพอปากแข็งไม่ยอมรับเนี่ยและพยานหลักฐานเนี่ยมันไปไม่ถึงไงพอไปไม่ถึงมันก็มีมาตรการพิเศษตรงนี้นะครับแต่ว่าพอนักสิทธิมนุษยชนหรือว่าพวก NGO ต่างๆที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็โดนระดมในเรื่องเจ้าที่รัฐนะครับที่ใช้อำนาจเกินเลยนะครับกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาลักษณะเนี้ยนะครับหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยกฎหมายนี้ก็กำเนิดมาเขาเกิดมาปั๊บกำเนิดมาเนี่ยตำรวจจะทำอะไรเหมือนเมื่อก่อนทำได้ไม่ง่ายนะครับนี่เรื่องนี้ถ้าไม่ใช่นั่นผมว่าดีไม่ดีอ่ะผมว่าดีไม่ดีอ่ะจะจบไปจบชีวิตไปในป่าอะไรทั้งนั้นแต่ว่ามันทำรักษานั้นยากแล้วนะครับก็อย่างของลุงนะครับที่สปอร์ตในประเทศเนี่ยนะครับปรากฏว่าตั้งแต่เราร่วมกับนะนะครับจนถึงระดับผบ.หมู่อ่ะนะครับที่จริง8คนนะแต่ว่าเขาสั่งไม่ฟ้องไป1คนก็คือร่วมกับของสพ.น่าจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นเลยมั้งนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวแต่เนี้ย1ถึง7เนี่ยน่าจะเป็นระดับปฏิบัติการเลยนะครับน่าจะร่วมกันเพราะว่าฝ่ายสืบสวนเนี่ยคือรวบตัวไปก่อนน่ะจริงๆถ้าไม่ใช่ว่าผิดซึ่งหน้าเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันต้องมีหมายเรียกตามกระบวนการก่อนนะครับไม่มาตามหมายเรียกออกหมายจับแต่นี่เหมือนอุ้มไปสอบเลยทั้งที่ไม่เห็นเจ้าที่ตำรวจไม่เห็นขณะกระทำความผิดหรือไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าเนี่ยจริงๆไปจับกลุ่มก็ไม่ได้อะนะครับพอไม่ได้ถ้าสงสัยก็ต้องออกหมายเรียกและเรียกมาสอบและสอบพยานปากอื่นๆที่เป็นประจักษ์พยานหรือพยานแวดล้อมนะครับที่เห็นจำเลยออกจากจุดที่เกิดเหตุแล้วก็มีพยานหลักฐานที่มันใกล้ชิดกับเหตุการณ์ที่ทำให้คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากฟังว่าเนี้ยคนเนี้ยเป็นคนกระทำความผิดเช่นมีเลือดเปื้อนมือถือปืนออกมาไม่เห็นตอนยิงแต่ในมือมีปืนนะครับไอ้พวกเนี้ยมันต้องมีพยานหลักฐานอะไรที่ชัดเจนเพราะในทางกฎหมายอาญาเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเขาสันนิษฐานว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนนะครับจนกว่าจะศาลได้พิจารณาว่ามีความผิดฉะนั้นเนี่ยพอสันนิษฐานบริสุทธิ์เนี่ยถ้าพยานฐานโจทย์มีข้อพิรุธมีข้อน่าสงสัยหรือไม่ชัดเจนเนี่ยก็ต้องยกประโยชน์ให้กับจำเลยนะครับทั้งที่จำเลยคนนั้นเนี่ยนะคือจริงๆอ่ะเป็นคนทำผิดจริงๆอ่ะแต่พยานหลักฐานไปไม่ถึงเขาอ่ะนะครับไอ้อย่างเนี้ยมันก็หลุดรอดจากคดีไปได้
1: ค่ะ
0: นะครับตำรวจเลยมีมาตรการพิเศษครับวิธีการให้ได้คำรับสาภาพมาครับก็เป็นประเด็นที่มากฎหมายอุ้มหายเนี่ยนะครับครับผม
1: ค่ะพออาจารย์พูดถึงคนนี้นครสวรรค์ผู้กำกับโจ้ไงที่เสียชีวิตแล้วถูกต้องไหมคะอาจารย
0: ์
1: คร
0: ับ ใช่ใช่ก็
1: เนาะ
0: ก็คุมถุงเหมือนกันนะครับหายใจไม่ออกเนี่ยครับ
1: คุมถุงพลาสติก
0: ไอ้นั้นรู้สึกว่าผู้ต้องหาตายใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ของลุงนี่ไม่ได้ตายใช่ไหม
1: ยังค่ะลุงไม่ตายค่ะ
0: ไม่ตายจะโดน
1: ไม่กันเดียว
0: เกือบตายนะ
1: แต่ก็เกือบตุยเหมือนกันค่ะอาจารย์อุ้ยมองเวลาต้องเปิดเพลงนะคะเพื่อที่จะจบเบรกนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันในเรื่องของข่าวสารกฎหมายนะคะอาจารย์ขา
0: ครับเรื่องคืนนี้ก็เป็นเรื่องฝากทรัพย์
1: ได้ค่ะ
0: ขายฝากครับผม
1: ขายฝากนะคะอาจารย์ค่ะช่วงนี้พักสักครู่บทเพลงนี้จัดไปแพ้ใจค่ะ

0: ื่อสัตย์สารพัดซื่อตรง
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: จริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮฟคูณคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำจีโนโมโต
6: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะ

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้ม

0: านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลฮัลโหล
0: สวัสดีค่ะเจอกันทุกงานเลี้ยงนะคะเสียงเก่าเจ้าประจำเชิญรับฟังค่ะ

0: นี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: และเปลี่ยนข้อมูลและประสานการสนับสนุนระหว่างกันโดยเฉพาะการเลือกในรอบไขว้ซึ่งหากผู้สมัครไม่พูดคุยหรือสร้างความรู้จักกับผู้อื่นเลยโอกาสได้รับเลือกย่อมน้อยลงการพูดคุยการล็อบบี้หรือการนัดหมายเพื่อแลกเปลี่ยนคะแนนจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติของระบบและไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มการเมืองใดกลุ่มหนึ่งอย่างไรก็ตามการพิจารณาว่าพฤติการใดเข้าข่ายการหัวหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องแยกออกจากการพูดคุยแนะนำตัวตามปกติโดยจำเป็นต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนและเชื่อมโยงถึงการสั่งการหรือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่ชัดเจนเช่นเอกสารคลิปเสียงภาพถ่ายข้อมูลการเดินทางหรือเส้นทางการเงินที่สอดคล้องกับช่วงเวลาการลงคะแนนและเงินนั้นเป็นไปเพื่อกำหนดผลโหวตถ้ามีเพียงคำบอกเล่าของบุคคลหรือการนำเหตุการณ์หลายอย่างมาเชื่อมโยงกันตามข้อสันนิษฐานน้ำหนักในกระบวนการยุติธรรมอาจยังไม่เพียงพอการพบเอกสารรายชื่อหรือข้อมูลตัวเลขผู้สมัครเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าเป็นหลักฐานของการหัวเนื่องจากขาดเส้นเงินเชื่อมโยงและผู้สมัครอาจจะทำรายชื่อเพื่อใช้จดจำผู้สมัครคนอื่นหรือใช้วางแนวทางการลงคะแนนภายใต้ระบบที่ต้องเลือกกันเองคลังชวนคนที่พลาดจองซื้อออม Plus เตรียมซื้อผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์ม 3-5 สิงหาคมนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอบคุณประชาชนที่สนใจพันธบัตรออม Plus ที่กระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายผ่านแอปเป๋าตังวงเงินรวม 2,000 ล้านบาทขายหมดเกลี้ยงภายใน21วินาทีสะท้อนว่าประชาชนยังมีเงินออมค่อนข้างมากการ plus ดอกเบี้ยเพื่อให้ประชาชนมีรายได้มั่นคงเป็นช่องทางให้คนไทยมีการออมระยะยาวสำหรับคนที่พลาดให้เตรียมตัวให้พร้อมวันที่ 3-5 สิงหาคมยอดจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทโดยใช้สิทธิ์รายย่อยก่อนผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มและกระทรวงการคลังจะจำหน่ายต่อเนื่องทุกเดือนหลังจากนี้ในช่วงต้นเดือนติดตามได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เข้าร่วมนายเอกนิติยังกล่าวถึงภาพรวมนักลงทุนต่างประเทศสนใจไทยเพิ่มขึ้นเพราะจุดหมายคือพื้นที่มั่นคงปลอดภัยมีฐานะการเงินเข้มแข็งมีวินัยการคลังโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยเป็นที่สนใจมากขึ้นและเตรียมหาผลิตภัณฑ์ใหม่ออก Thailand Future Funds นโยบาย BOI to IPO ที่จะเป็นที่สนใจของนักลงทุนเพิ่มขึ้นรัฐบาลจีนอุดหนุนค่าบริการดูแลผู้สูงอายุแตะ2ล้านคนในปีนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานอ้างกระทรวงกิจการพลเรือนของจีนที่รายงานว่าปัจจุบันรัฐบาลจีนได้จัดสรรเงินอุดหนุนการจัดซื้อบริการดูแลผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพในจีนในปี2026ราว2ล้านคนแล้วเงินอุดหนุนดังกล่าวมอบให้ผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมินว่ามีภาวะทุพพลภาพในระดับปานกลางหรือรุนแรงโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ที่ประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันประกอบกับสมรรถภาพด้านจิตใจการรับรู้ทางประสาทสัมผัสและการรู้คิดทั้งนี้รัฐบาลจีนดำเนินโครงการเงินอุดหนุนทั่วประเทศตั้งแต่ต้นปี2026หลังจากดำเนินโครงการนำร่องในบางภูมิภาคมานานหลายเดือนโดยปัจจุบันผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุทั่วจีนได้รับเงินอุดหนุนค่าบริการมากกว่า 6,500 ล้านหยวนหรือราว 32,200 ล้านบาทกระทรวงคาดว่า

0: โครงการเงินอุดหนุนนี้ช่วยสร้างการเติบโตให้ภาคธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุของจีนราว 29,000 ล้านหยวนหรือ 144,000 ล้านบาทอากาศร้อนจัดในเม็กซิโกทะลุ42องศาเซลเซียสชาวเมืองซิวดัชทัวเลสบริเวณชายแดนทางตอนเหนือของเม็กซิโกต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงเกิน40องศาเซลเซียสติดต่อกันหลายวันโดยในวันศุกร์อุณหภูมิแตะระดับสูงถึงประมาณ42องศาเซลเซียสส่งผลให้ทางการท้องถิ่นต้องออกประกาศเตือนภัยความร้อนพร้อมนำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำดื่มให้แก่ประชาชนคลื่นความร้อนดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างบ้านเรือนจำนวนมากไม่สามารถใช้เครื่องปรับอากาศและตู้เย็นได้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นได้ประกาศเตือนภัยความร้อนล่วงหน้าโดยคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 39-41 องศาเซลเซียสในพื้นที่ห่างไกลและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกวังคดิลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแผลก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแผลอร่อยคำไหนคำนั้น

0: กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะบทเพลงที่เพิ่งจบไปค่ะห้องนอนคนจนคุณสายันสัญญาแล้วก็ล่าสุดไปเนี่ยนะคะเอาเวจีใจคุณยอดรักนะคะเพราะว่าถอนหายใจก่อนนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะยกมือพนมมือแต้เลยนะคะขอโทษครอบครัวชาวรัสเซียที่สูญเสียนะคะลูกสาวและลูกชายจากนั้นกลุ่มกรมราชทัณฑ์นะคะก็แจงยึดเลยค่ะพี่น้องคะอุ้มปล่อยไอ้ป๋องเนี่ยนะคะไอ้อเวจีเนี่ยนะคะออกจากคุกบอกว่าติดคุกครบในคดีพยายามฆ่าก็ต้องปล่อยตามนั้นนะคะส่วนลูกชายไอ้ป๋องนะคะก็แฉเลยบอกว่าไอ้ป๋องเนี่ยเคยพยายามฆ่าภรรยาตัวเองนะคะโดยจะพยายามฝังทั้งเป็ดนะคะแต่บังเอิญว่ารถมอเตอร์ไซค์อ่ะมันไปสะดุดแม่ของเขาก็เลยหนีแล้วก็รอดตายมาได้ค่ะโอ้โหมันหลายจริงๆคราวนี้ไปดูหน้ามันนะคะอาจารย์ทนายคะอาจารย์มาแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะเลยไปเทียบหน้าไอ้ปังเนี่ยกับสมคิดพุ่มพวงอาจารย์จำสมคิดพุ่มพวงได้ไหมคะ
1: จำได้ครับ
0: คดีฆ่าต่อเนื่อง6ศพอ่ะค่ะอาจารย์คะเอ้ยเดี๋ยวมองนะอาจารย์หน้ามันคล้ายกันเลยไอ้2คนเนี้ยคดีของสมคิดพุ่มพวงเนี่ยนะคะศาลเนี่ยนะคะก็ตัดสินให้ฆ่าให้ประหารชีวิตจากคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเนี่ยนะคะแล้วก็ไอ้สมคิดพุ่มพวงเนี่ยค่ะมันยื่นฎีกาเมื่อวันที่28เมษายน2565ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่พบข้อมูลคำตัดสินค่ะอาจารย์คะหน้าเหมือนกันโป๊ะเลยค่ะอาจารย
1: ์ครับก็โดยหลักการถ้าเราศึกษากฎหมายมันมีเขาเรียกว่าวิชาอาชญาวิทยาเนี่ยเขาจะวิเคราะห์หน้าพวกคดีต่างๆว่าไอ้หน้าสไตล์นี้จะก็อาชญากรรมคดีลักษณะเนี้ยมันจะมีอยู่นะครับยังมีอยู่หน้ามีขนมีเขามีหน้าเรียวหน้าแบนหน้าลักษณะเนี้ยนะครับว่าไอ้พวกนี้ถ้าเป็นนักโทษหรือเป็นอาชญากรเนี่ยจะเป็นอาชญากรจะชอบก่อคดีประเภทไหน
0: ค่ะ
1: ก็มีวิชาให้เรียนอยู่นะครับ
0: มันเป็นเรื่องชื่ออะไรนะคะอาจารย์คะ
1: ในวิชาอาชญาวิทยานะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ซึ่งก็มีรู้สึกมีอาจารย์อะไรอยู่ท่านหนึ่งนะครับที่ออกทีวีอยู่นะครับที่แกวิเคราะห์หน้าตาบุคคลทางกายภาพต่างๆเนี่ยดับเบิ้ลอะไรอย่างหนึ่งนะครับที่อยู่ที่มอมหิดลนะครับนั่นก็คือหลักการไอ้ตรงเนี้ยนะครับหน้าตามันละไม้คล้ายคลึงกัน
0: นะครับอาจารย
1: ์มันเป็นผมว่ามันเป็นสันดานดิบนะสันดานดิบที่ไม่สามารถที่จะขัดเกลาได้อะไอ้คนพฤติกรรมประเภทเนี้ยนะครับแต่ไม่สามารถเรียนรู้นะครับศีลธรรมความดีต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยคือมนุษย์ที่บอกว่าเป็นสัตว์อันประเสริฐใช่ไหมมันก็คือพอเรียนรู้มันก็จะทำให้อยู่ในชั้นประเสริฐแต่มันก็มีพฤติกรรมมนุษย์บางจำพวกที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้คือยังมีพฤติกรรมคล้ายๆสัตว์นะครับที่เรียกว่าจะเรียกว่าสัตว์นรกก็ได้นะครับพฤติกรรมที่แก้ไม่ได้มันเป็นสัตว์บางจำพวกยังสามารถฝึกนะครับให้สามารถพัฒนาได้แต่มนุษย์บางจำพวกนะครับไม่สามารถฝึกอบรมนี่กระดาษไปอยู่ในเรือนจำอ่ะนะครับมันน่าจะเข็ดหลาบใช่ไหมก็โดนทำนู่นทำนี่ก็คือการลงโทษแล้วอ่ะแต่จิตใจมันยังเหี้ยมโหดเหมือนเดิมมันไม่ได้รู้สึกสำนึกว่าการกระทำครั้งก่อนๆนั้นอ่ะเป็นความผิดมันก็ยังใช้สันดานเดิมคือมันเป็นเขาเรียกสันดานดิบอ่ะดิบที่ไม่สามารถที่จะขัดเกลาได้นะครับซึ่งเป็นอันตรายมากๆแต่ว่ามันเป็นสิทธิเสรีของเขานะครับเมื่อมันรับโทษจำคุกครบถ้วนตามกรรมรักษาซึ่งพยายามฆ่าโทษมันไม่ถึงขนาดที่ต้องประหารใช่ไหมครับมันก็มีเป็นตัวเลขมันมีวันเวลาที่มันจะมีโอกาสกลับเข้าสู่สังคมนะครับแต่ว่าเมื่อเป็นคล้ายๆเป็นมะเร็งร้ายอ่ะนะครับมันก็ยังเป็นมะเร็งอยู่มันยังกัดก่อนกัดกินเนื้อเยื่อทำร้ายร่างกายนะครับ

0: มนุษย์เนี่ยอันนี้ก็เราเปรียบเทียบสังคมว่ามันก็ยังกัดกร่อนทำร้ายสังคมทำร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับอันนี้จริงๆเป็นเรื่องที่บางทีพอเข้าไปเนี่ยในทางทันตวิทยาหรืออาจยาวิทยาเนี่ยเขาต้องศึกษาควบคู่กันไปนะว่าให้คนประเภทนี้ต้องฝึกแบบไหนจะกัดเกลาจิตใจแบบไหนให้มันกลับเนื้อกลับตัวกลับคนเป็นคนดีได้นะครับแต่อันนี้แสดงว่าอย่างผมบอกว่าไม่สามารถที่จะขัดเกลาให้กลับมาเป็นพลเมืองดีได้นะครับฉันจะกลับออกมาแล้วมันทำสิ่งชั่วร้ายแล้วร้ายถึงขนาดที่ต้องกำจัดออกจากสังคมก็ต้องจำเป็นนะครับจำเป็นเพราะว่าหลักศาสนาก็มีอยู่จริงว่าการแต่นี่เป็นหลักที่มันจำเป็นนะครับที่ต้องกำจัดออกไปเพราะเป็นภัยร้ายที่สังคมไม่สามารถไว้วางใจได้อ่ะออกมาก็คือเหมือนสัตว์ร้ายอ่ะเผลอเมื่อไหร่ก็กัดนะครับเหมือนถ้าเป็นเหมือนงูพิษอ่ะเผลอเมื่อไหร่มันก็กัดเราได้ทำให้เราตายได้ฉะนั้นต้องกำจัดออกไปนะครับใช้วิธีอื่นไม่ได้แล้วไปขังเนี่ยตลอดชีวิตมันก็มีวันออกมาใช่ไหมแต่ถ้าด้วยวิธีการประหารชีวิตอันนี้โอกาสจะกลับมาทำร้ายใครไม่ได้นะครับงานนี้ผมว่าต้องเจอรูปแบบนั้นนะครับ
1: คร
0: ับผม
1: กันหนึ่งก็กลัวนะมันจะเหมือนสมคิดพุ่มพวงหรือเปล่าอุ้ยคราวนี้เราไปกันไกลเลยค่ะอาจารย์คะกลับมาก่อนช่วงนี้เป็นช่วงของภาษากฎหมายนะคะสัปดาห์นี้นะคะเป็น EP ที่31ค่ะอาจารย์คะวันนี้เป็นประเด็นขายฝากอย่างที่อาจารย์เรียนไว้ในช่วงชั่วโมงที่แล้วค่ะ
0: ครับผมนะครับก็เมื่อเศรษฐกิจไม่ดีนะครับก็วิถีทางที่ก็เลยพี่น้องที่เดือดร้อนจำเป็นต้องใช้เงินเนี่ยนะครับเรามีทรัพย์สินอยู่นะครับโดยเฉพาะที่ดินสิ่งถูกสร้างบนที่ดินเนี่ยนะครับก็หรือว่าแม้แต่เป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนไหวได้พวกรถยนต์อะไรต่างนะครับเราก็สามารถไปตึงอ่ะนะครับกับเจ้าหนี้ได้ก็คือไปจำนำไปจำนองแต่ว่ามีเจ้าหนี้บางประเภทเขาไม่ชอบเพราะจำนองผิดสัญญาก็ต้องบังคับฟ้องร้องเขารับอย่างเดียวคือขายฝากรับขายฝากนะครับนี้หลักการขายฝากรับขายฝากการขายฝากก็คือการซื้อขายนะครับซื้อขายกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับหลักการเดียวกับการซื้อขายแต่นะครับมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้คล้ายๆจำนองแต่จำนองกรรมสิทธิ์เนี่ยยังเป็นของผู้จำนองแต่ขายฝากเนี่ยกรรมสิทธิ์ตกไปยังผู้รับซื้อฝากในทันทีที่มีการจดทะเบียนหรือทำยาขายฝากกันนะครับเงื่อนไขนิดเดียวคือไม่เด็ดขาดคือกรรมสิทธิ์ไปก็จริงแต่ไม่เด็ดขาด 100% คือยังมีข้อตกลงให้ผู้ขายเขาใช้ว่าอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้อาจจะคืออาจจะไม่ไถ่ก็ได้อาจจะไถ่ก็ได้ไม่ได้บังคับนะขายฝากไปแล้วเนี่ยผู้รับซื้อฝากจะบังคับให้ผู้ขายฝากเนี่ยไถ่คืนเนี่ยไม่ได้เพราะกฎหมายใช้อาจให้สิทธิ์ทางฝ่ายผู้ขายฝากอาจไถ่คืนไม่ไถ่ก็ได้อาจจะไถ่ก็ได้นะครับแต่นั่นคือเป็นแบบรูปแบบของการขายฝากว่ารูปแบบของนิติกรรมเป็นแบบนี้แต่มันในรูปแบบของในการทำนิติกรรมเนี่ยเนื่องจากว่าการขายฝากก็คือเป็นการขายอย่างหนึ่งเนี่ยฉะนั้นต้องนำกฎหมายเรื่องแบบการทำนิติกรรมเรื่องการซื้อขายมาใช้บังคับเนี่ยก็บอกว่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ก็เหมือนว่าการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์สินประเภทที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์พวกนี้นะครับถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับข้อตกลงหรือสัญญานั้นเนี่ยเป็นโมฆะโมฆะคือไม่มีผลเลยนะครับต่างกับโมคิยะโมคิยะเนี่ยจะสมบูรณ์อยู่จนกว่าจะมีการบอกล้างโมคิยกรรมนะถึงจะกลายเป็นโมฆะแต่ถ้ากฎหมายบอกว่าเป็นโมฆะตั้งแต่ต้นก็คือบังคับอะไรก็ไม่ได้นะครับทีนี้ก็วิธีนี้ให้ใช้ถึงเรื่องการซื้อขายเรือ มีระหว่างตั้งแต่5ตัน

0: ขึ้นไปทั้งซื้อขายแพรและสัตว์พาหนะด้วยนะครับสัตว์พาหนะที่ก็มีการขึ้นทะเบียนซื้อแพรที่มีการขึ้นทะเบียนนะครับหรือเรือประเภทนี้ถ้ามีการขายฝากพอซื้อขายบังคับให้ทำหนังสือจดทะเบียนต่อเจ้าที่ไอ้ทรัพย์สินประเภทนี้ถ้ามีการขายฝากก็ทำแบบเดียวกับการซื้อขายคือต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่งั้นเป็นโมฆะนะครับแต่นี่ไอ้ทรัพย์สินประเภทนี้ก็สามารถทำสัญญาจะซื้อจะขายได้หรือคำมั่นในการซื้อขายได้ถ้าไม่ได้มีหลักฐานหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดนะครับลงในชื่อผู้ต้องรับผิดเป็นสำคัญหรือวางประจำหรือได้ชำระหนี้บางส่วนแล้วจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไหมนะครับก็คือถ้าเป็นสัญญาจะซื้อขายนะครับจะซื้อขายที่ดินนะครับคำว่าจะซื้อขายไม่ใช่ซื้อขายเศรษฐกิจคือต้องมีเงื่อนไขว่าจะไปโอนกัน
1: นะครับ
0: ถ้าเขียนไม่ชัดเราก็ดูจากเนื้อความว่าคนนู้นจะเป็นคนรับผิดชอบค่าภาษีรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนอันนี้แสดงมีเจตนาจะโอนแต่ถ้าไม่มีข้อความว่าจะไปโอนและไม่มีการพูดถึงเรื่องค่าธรรมเนียมค่าภาษีเนี่ยแสดงว่าเป็นการซื้อขายเศรษฐกิจไม่มีความคิดจะไปจดเบียนโอนกันประเภทนี้ก็จะไม่สมบูรณ์นะครับก็เป็นโมฆะได้เหมือนกันก็เป็นการซื้อขายเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็นำไปใช้กับเรื่องการขายฝากเหมือนกันนะครับทีนี
1: ้
0: พอขายฝากถ้าเป็นบ้านที่ดินก็ต้องจดทะเบียนต่อเจ้างานที่ดินเนี่ยนะเขาจะทำเป็นหนังสือก็เรียกสัญญาขายฝากและก็มีเจ้าที่เป็นคนจดทะเบียนแล้วสแตมป์ลงหลังโฉนดที่ดินว่าได้มีการสัญญาขายฝากกันแล้วก็มีกำหนดจะต้องไถ่คืนเพราะอาจจะไถ่คืนเนี่ยคือขายฝากเนี่ยนะครับก็อสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็บอกว่าห้ามใช้สิทธิ์ไถ่ทรัพย์สินซึ่งขายฝากเมื่อพ้นเวลาคือถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยกำหนด10ปีนะครับนะครับถ้าเป็นสัญญาทรัพย์เนี่ยกำหนด3ปีก็คือสัญญาเนี่ยก็คือถ้ามันทำเกินนี้นะกฎหมายบอกว่าให้ลดลงมาถ้าเป็นพวกที่ดินถ้าเราไปทำเกิน10ปีเนี่ยไปจดเวียนเกิน10ปีเนี่ยกฎหมายจริงๆมันไม่น่าเจ้าที่ไม่น่าจะหลงอ่ะเพราะกฎหมายก็กำหนดแล้วว่าไม่เกิน10ปีแต่ถ้าถือว่าเจ้าที่จดเวียนหลงไปทำเป็น15ปีอย่างเงี้ยนะครับกฎหมายบอกให้ลดลงเหลือ10ปีถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์แบบนี้นะครับถ้าเราทำกันเกิน3ปีอันนี้ก็ไอ้รถเหลือแค่3ปีถ้าเกินนะครับทีนี้ไอ้หลักการซื้อขายที่บอกเนี่ยนะครับว่าการขายฝากเนี่ยกรรมสิทธิ์ต้องตกเป็นของผู้ซื้อฝากในทันทีแต่ว่าผู้ขายฝากก็อาจจะไถ่คืนได้ตามเวลาที่กำหนดไว้เสร็จทีนี้บางกรณีเนี่ยพอทำกันเนี่ยบางครั้งก็อาจจะไปทำเป็นลักษณะอำพรางก็มีนะครับคุณแม่ก็อำพรางบางทีอย่างที่บอกว่าเจตนาจะจดทะเบียนจำนองนะครับแต่ว่าจดทะเบียนเป็นการขายฝากนะครับก็ต้องดูว่าพฤติการการปฏิบัติต่อกันเนี่ยถ้ามันเข้าลักษณะเป็นการจำนองเช่นผู้ที่ไปบอกว่าที่ไปจดเบียนขายฝากเจตนาเดิมคือเจตนาไปกู้ยืมเงินต้องการใช้เงินนะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากสมมติราคา10ล้านเนี่ยที่ดินเนี่ยแต่ว่าไปจดขายฝากไปแค่1ล้านอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันปกติการขายฝากเนี่ยมันเสี่ยงหลุดปกติน่าจะเอาสัก7ล้าน8ล้านอย่างเงี้ยนะครับแต่มาเอาแค่ล้านเดียวและระหว่างทางมีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเป็นรายเดือนไปเนี่ยนะครับและอาจจะมีข้อความติดต่อทางไลน์เหมือนคำนวณดอกเบี้ยเท่านั้นเท่านี้พูดทวงดอกเบี้ยอยู่เนี่ยพฤติกรรมลักษณะเนี้ยแม้จะจดขายฝากเป็นขายฝากก็จริงนะแต่พฤติกรรมปฏิบัติต่อกันเนี่ยมันเป็นเรื่องการจำนองการกู้เงินแล้วที่ดินไปจำนองแล้วต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยขายฝากจะไม่มีดอกเบี้ยมีเฉพาะสินไถ่ซึ่งสินไถ่เนี่ยกฎหมายบอกว่าถ้าเกินร้อยละ15ต่อปีเนี่ย

0: นะครับก็ให้ลดลงเหลือ15ต่อปีจะต่างเรื่องการกู้ยืมเงินนะครับถ้าเราไปกำหนดดอกเบี้ยเกิน115ต่อปีเนี่ยนะครับกู้ยืมเงินทั่วไปเนี่ย
1: ค่ะ
0: ไอ้อย่างเนี้ยดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะ

การขายฝากที่แท้จริงแต่ว่าเป็นนิกรรมทำขายฝากเพื่ออำพรางการจำนองอันจะมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยฝ่ายผู้ที่ไปจดขายฝากเนี่ยก็ยังยกข้อต่อสู้ได้สมมติว่าพอครบ1ปีสมมติขายฝากไว้1ปีพอครบ1ปีเนี่ยเราไม่ได้ไปจ่ายเงินต้นที่ค้างเนี่ยนะครับให้ผู้รับซื้อฝากเนี่ยบอกเอ้ยหลุดแล้วนะกรรมสิทธิ์ต้องเป็นของเขาเด็ดขาดก็มาฟ้องขับไล่เรายังยกข้อต่อสู้ว่านิติกรรมที่ทำกันนั้นเนี่ยที่บอกเขียนขายฝากแท้จริงแล้วเป็นนิติกรรมการจำนองที่ดินโดยใช้ขายฝากอำพรางอยู่นะครับไอ้อย่างนี้ยังสู้ได้แล้วเราก็อาจจะฟ้องแย้งขอให้ศาลเพิกถอนว่านิติกรรมเนี่ยไม่ใช่ขายฝากนะครับถ้าศาลเพิกถอนว่าไม่ใช่ขายฝากเป็นนิติกรรมอำพรางเนี่ยนิติกรรมขายฝากก็เป็นโมฆะส่วนจำนองกฎหมายบังคับว่าต้องจดทะเบียนทำหนังสือจดทะเบียนเหมือนกันเมื่อไม่ได้ทำเนี่ยก็เป็นโมฆะเหมือนกันพอเป็นโมฆะเหมือนกันเนี่ยจะทำไงนะครับศาลฎีกาก็ให้แปลความว่าให้หลักฐานการที่ไปทำเป็นหนังสือว่าขายฝากให้ถือว่าเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินนะครับก็คือให้สิทธิ์ผู้รับซื้อฝากเนี่ยฟ้องเรียกเงินจากผู้ขายฝากก็คือผู้จำนองอ่ะแต่ว่าตอนนี้กรรมมันโมฆะก็กลายเป็นว่าเป็นผู้กู้เขาก็ฟ้องเรียกให้ชดใช้เงินต้นนะครับถ้ามีการคิดดอกเบี้ยเกิน115ต่อปีดอกเบี้ยก็เป็นโมฆะก็เหลือดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ5ต่อปีเท่านั้นเองนะครับกรณีที่เป็นนิกรรมอำพรางนะครับแต่ถ้าเป็นการขายฝาก 100% เลยนะไม่มีการอำพรางเนี่ยนะครับอันนี้เราในฐานะที่เป็นผู้ขายฝากเนี่ยบางทีก็มีประเด็นปัญหาว่าพอถึงกำหนดแล้วเนี่ยนะครับเราไม่มีเงินจะไถ่ถอนตามกำหนดเวลานะครับก็สามารถนะครับไปขยายเวลาได้นะครับขยายเวลาต้องทำเป็นหนังสือนะครับของผู้รับซื้อฝากอะนะครับไอ้เขาออกหลักฐานหนังสือแต่ส่วนใหญ่บางทีก็ไปจดทะเบียนไว้ที่สำนักงานที่ดินเลยว่า ขยายเวลาในการขายฝากนะครับซึ่งผู้รับซื้อฝากก็อาจจะคิดคำนวณสินไถ่เพิ่มเข้าไปเขาทำได้นะครับกรณีขยายแต่ว่ามันมีกรณีไม่ขยายเนี่ยมันก็เกิดเหตุเหมือนกันพอเราถึงเวลาจะไถ่ถอนในปกติเราโดยหลักการเราควรนัดซะก่อนครบกำหนดสมมติว่าปีหนึ่งเนี่ยเหลือสัก1สัปดาห์เราควรจะติดต่อทางฝ่ายผู้รับซื้อฝากให้ไปทำงานที่ดินนะครับเพื่อไปรับเงินจากเราก็ทำเรื่องการไถ่ถอนแต่เจ้าที่แต่ไอ้เจ้าหนี้ที่รับซื้อฝากเนี่ยนะครับผู้ปล่อยเงินมาเนี่ยพอที่ราคา10ล้านไปขายฝากไว้3ล้านมันก็หาเรื่องจะให้หลุดการขายฝากมันหาวิธีเดินทางไปต่างประเทศบ้างอะไรบ้างลักษณะนี้นะครับวิธีแก้ของเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นลักษณะเนี้ยก่อนถึงกำหนดไถ่ถอนเนี่ยวิธีแก้ถ้าเจอลักษณะนี้นะครับเรากฎหมายบอกว่าให้เราสามารถนำเงินที่เราประสงค์จะไถ่ถอนขายฝากเนี่ยเนื่องจากเจ้าหนี้น่าจะหลีกเลี่ยงกรณีอย่างนี้นะครับไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์นะครับสำนักงานวางทรัพย์เนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่ากรมบังคับคดีเนี่ยสำนักงานวางทรัพย์จะเกี่ยวเนื่องกรมบังคับคดีนะครับส่วนมากจะอยู่ด้วยกันนะครับถ้าเราเจอปัญหาอย่างนี้ปั๊บเรานำเงินพร้อมสินไถ่เนี่ยไปวางที่สำนักงานบังคับคดีซึ่งต้องมีคำร้องให้เขียนนะครับว่าเราได้ขายฝากบ้านที่ดินเล็กที่จดเล็กที่นี้กับนายนี้นี้ปรากฏว่าเราประสงค์จะไถ่ถอนแต่พฤติการเหมือนผู้รับซื้อฝากบ่ายเบี่ยงที่จะรับไถ่ถอนนะครับเราเกรงจะมีปัญหาก็นำเงินพร้อมสินไถ่เนี่ยมาวางโดยสละสิทธิ์นะครับในการถอนการวางทรัพย์นะครับไอ้อย่างนี้ถ้าพอครบ1ปีแล้ว

0: ผู้รับซื้อฝากไม่มาไถ่ถอนนะครับทำทีมันหายไปเลยเนี่ยเราก็สามารถทวงถามให้เขามาไถ่ถอนเขาไม่มาเราสามารถฟ้องศาลขอให้ศาลพิพากษาให้มีการไถ่นะไถ่ถอนการขายฝากนะครับศาลก็จะพิพากษาในการไถ่ถอนและไอ้จำเลยเนี่ยซึ่งเป็นผู้รับซื้อฝากก็รับเงินจากการที่เรา นำไปวางไว้ที่สำนักงานนะครับวางทรัพย์ได้นะครับหลักฐานทั่วไปที่จะมีปัญหาคดีความเนี่ยก็จะมีความปัญหาเรื่องนิกรรมอำพรางส่วนหนึ่งอันที่สองคือผู้รับซื้อฝากหลีกเลี่ยงนะครับจะมีตัวอย่างคดีหนึ่งนะครับผู้ไถ่ถอนเนี่ยไปไถ่ถอนแล้วผู้รับซื้อฝากบ่ายเบี่ยงวันนั้นวันสุดท้ายนะแล้วก็ได้ไปติดต่อไถ่ถอนเนี่ยมันเลยเวลาราชการอาจจะไปไถ่ถอนเวลา17:00 น.-18:00 น.เนี่ยนำเงินพร้อมสินไถ่ไปให้กับผู้รับซื้อฝากผู้รับซื้อฝากบอกว่ามันเลยเวลาราชการแล้วนะครับไม่สามารถไถ่ถอนได้แล้วนะครับจริงๆการใช้สิทธิ์ในการไถ่ถอนเนี่ย มันเป็นเรื่องเรานำเงินไปวางให้เขาเนี่ยในเวลาในกำหนดเวลาไม่ใช่เวลาราชการนะครับในเวลาที่กำหนดตามปีปฏิทินเนี่ยถ้าสมมติว่ามันครบเที่ยงคืนอย่างเนี้ย18:00 น.เนี่ยเราสามารถนำเงินไปวางเพื่อให้เขารับก็ถือเราใช้สิทธิ์ไถ่ถอนแล้วส่วนการจดทะเบียนไถ่ถอนนะครับที่เจ้าหนี้ต้องมาทำให้เราหรือผู้รับให้เราเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำวันนั้นไปทำวันหลังก็ได้ไอ้กรณีอย่างนี้เคยมีข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลนี่มันเขาไปไถ่ถอนเอาตังไปให้ตอน18:00 น.ของวันสุดท้ายนะอันนี้บ่ายเบี่ยงว่าเอ้ยเลยอาการแล้วไม่ยอมไถ่ถอนคิดว่าหลุดขายฝากนะครับก็มาฟ้องขับไล่พอฟ้องขับไล่ทางนี้ก็ฟ้องแย้งบอกว่าได้ใช้สิทธิ์ไถ่ถอนการขายฝากแล้วนะครับไอ้ทางนู้นก็สู้บอกเอ้ยมาไถ่ถอนเวลา18:00 น.มันเลยเวลาอาการแล้วนะครับกรณีอย่างเนี้ยศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการไถ่ถอนเนี่ยแม้จะเลยเวลาการแต่ยังไม่เกินวันนะถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์แล้วส่วนเรื่องการจดทะเบียนไถ่ถอนที่ผู้รับซื้อฝากไปไถ่ถอนเนี่ยไปไถ่ถอนวันหลังก็ได้ไม่ถือว่าอันเนี้ยเป็นการไม่ใช้สิทธิ์ไถ่ถอนหรือขาดการไถ่ถอนไม่ได้นะครับ อันนี้ก็เกิดเหตุลักษณะเนี้ยมีหลายกรณีนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยไปในเวลาราชการนะครับไปเจอตัวไปขอให้มาไม่ยอมมาไอ้กรณีเราก็ต้องมีพยานหลักฐานนะครับบางทีบางกรณีก็มีปัญหาถกเถียงกันมันบอกเอ้ยไม่ได้มีเงินสดมาเป็นแค่เชียร์เช็คอันนี้ก็มีประเด็นขึ้นสู่ศาลเหมือนกันเรื่องเงินสดหรือแค่เชียร์เช็คเนี่ยคือไอ้ผู้รับซื้อฝากมันพยายามจะดึงให้มันเลยเวลาให้ขาดบอกว่าเอ้ยมาเป็นเชียร์เช็คไม่เอาไม่ใช่เงินสดนะครับก็พิพาทขึ้นสู่ศาลฎีกาแต่นี่ใช้สิทธิ์ในเวลานะไม่เกินเวลาการด้วยศาลฎีกาบอกเช็คของธนาคารน่ะมันก็มีมูลค่ามีค่าเท่ากับตัวเงินอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าได้ใช้สิทธิ์ไถ่ถอนถ้าผู้รับซื้อฝากมีเจตนาต้องการจะเป็นเงินสดจริงๆเนี่ยก็ควรระบุในสัญญาตอนไถ่ถอนว่าขอให้ไถ่ถอนได้เงินสดอย่างนี้นะครับเพราะเงินสดคดีนั้นเนี่ยผมจำได้ว่ามัน18 ล้านซึ่งศาลบอก18 ล้านเนี่ยไม่มีใครที่ไหนจะเงินสดมามันไม่ปลอดภัยใช่ไหมการใช้แคชเชียร์เช็คของธนาคารซื้อเช็คมาเป็นวิถีปกติโดยทั่วไปที่เขาบัตรต่อกันนะครับก็แปลความว่าได้ใช้สิทธิ์ในการไถ่ถอนการขายฝากในกำหนดเวลาศาลก็พิพากษาในการไถ่ถอนได้รับเงินไปนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็มีคดีประเด็นลักษณะเนี้ยขึ้นมาเหมือนกันนะครับขึ้นสู่ศาลอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องการขายฝากนะครับเป็นการขายฝากรถอันนี้ผมเข้าใจน่าจะเป็นเต็นท์รถนะครับก็เอาเปรียบเหมือนกันทำเป็นสัญญาขายฝากนะปกติขายฝากเนี่ยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเนี่ยมันย่อมตกเป็นของผู้ซื้อฝากตั้งแต่เมื่อทำสัญญาขายฝากนะครับ

0: ก็ว่าคดีเนี้ยจำเลยที่รับซื้อฝากเนี่ยหักเงินที่จ่ายให้โจทก์เป็นค่าจอดรถค่าดูแลรักษารถไว้ด้วยนะครับศาลฎีกาบอกว่าแปลความว่าสอแสดงว่าจำเลยถือว่ารถยนต์ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์และตามสัญญาขายฝากรถยนต์มีความหมายเพียงว่าโจทก์ผู้ขายจะยอมให้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ตกไปยังจำเลยก็ต่อเมื่อโจทก์ไม่ชำระเงิน 90,000 บาทคืนแก่จำเลยเมื่อถึงเวลาที่กำหนดนะครับก็คือจริงๆถ้าเป็นการซื้อขายเป็นการขายฝากเนี่ยกรรมสิทธิ์ต้องไปณวันที่ทำสัญญาเลยนะครับแต่คดีนี้บอกว่ากรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากต่อเมื่อผู้ขายฝากคือโจทก์เนี่ยไม่ชำระเงินต้น 90,000 บาทในกำหนดเวลาศาลบอกว่าไอ้กรณีอย่างเนี้ยมันไม่เข้าละการขายฝากหนึ่งกรรมสิทธิ์ยังไม่ไปกรรมสิทธิ์จะไปต่อเมื่อไม่จ่ายเงินซึ่งผิดหลักการหลักการคือกรรมสิทธิ์ไปตั้งแต่วันแรกเพียงแต่มีสิทธิ์ไถ่คืนแต่กรณีนี้บอกว่ากรรมสิทธิ์จะหลุดเป็นของผู้รับซื้อฝากต่อเมื่อสมมติ6เดือนข้างหน้าไม่นำเงิน 90,000 มาจ่ายแต่ระหว่างรถไปจอดอยู่กับจำเลยเนี่ยยังเก็บค่ารักษารถค่าดูแลรถนะครับค่าจอดรถอันนี้ศาลมองเหมือนเป็นนิติกรรมอำพรางเหมือนกันศาลมองว่าเรื่องนี้เป็นการจำนำรถนะครับไว้กับจำเลยโจทก์ก็ฟ้องเรียกรถคืนนะคดีนี้ศาลพิพากษาว่านิติกรรมมันนี้เป็นนิติกรรมอำพรางสัญญาขายฝากเป็นโมฆะเป็นการอำพรางสัญญาจำนำพอจำนำปั๊บตัวโจทก์ก็คือผู้เป็นลูกหนี้นะครับลูกหนี้ก็คือมันก็ยืมเงินแล้วรถไปจำนำก็ฟ้องให้รถคืนแล้วก็จ่ายเงินที่ค้างให้กับจำเลยเท่านั้นเองนะครับ อันนี้ก็เทียบเคียงกรณีที่ดินกับขายฝากที่ดินกับขายฝากรถเนี่ยก็มีลักษณะอำพรางได้เหมือนกันนะครับ ทีนี้สิทธิของผู้นะครับผู้ขายฝากเนี่ยเวลาจะไถ่คืนเนี่ยนะครับสิทธิที่จะไถ่คืนได้เนี่ยนะครับก็มีผู้ขายเดิมหรือถ้าผู้ขายเดิมตายทายาทผู้ขายเดิมมีสิทธิ์ไถ่ถอนการขายฝากได้นะครับผู้รับโอนสิทธิ์ก็มีสัญญาระหว่างนั้นนะเราไปขายฝากเขาไว้เนี่ยมันไม่ขาดว่าเรามีสิทธิ์จะไถ่คืนเราเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงนี้ให้กับบุคคลที่สามได้คนที่3อันนี้เนี่ยก็สามารถในตามธรรมนิยาจะซื้อขายไว้เนี่ยก็สามารถไปใช้สิทธิ์ขอไถ่คืนกับผู้รับซื้อฝากได้หรือว่าบุคคลใดก็ได้ที่ระบุไว้ในสัญญาขายฝากว่าให้สามารถไถ่ถอนได้นะครับระบุไว้เฉพาะนะแต่ถ้าเป็นบุคคลนอกจากนี้มันจะเป็นคู่สมรสเป็นอะไรเนี่ยนะครับอันเนี้ยไปใช้สิทธิ์ไม่ได้เพราะไม่เข้าตาม3กรณีและผู้ที่มีหน้าที่ในการต้องไถ่ถอนเนี่ยก็คือผู้ซื้อฝากเดิมนะมีหน้าที่รับไถ่ถอนหรือทายาทถ้าเขาตายไปทายาทของผู้ซื้อเดิมนะครับหรือผู้โอนทรัพย์สินนั้นอาจจะมีการโอนทรัพย์สินไประหว่างนั้นเนี่ยนะครับบุคคลนั้นก็มีหน้าที่ในการรับไถ่ถอนการขายฝากนะครับค่าใช้จ่ายในการไถ่ถอนการขายฝากนะครับก็ตกอยู่ในหน้าที่ของผู้ไถ่ทรัพย์เป็นผู้ออกนะครับแต่ว่าคงไม่กี่ตังค์นะไถ่ถอนการขายฝากนะครับดอกเบี้ยของการขายฝากถ้าเกินร้อยละ15ต่อปีก็ต้องลดลงมานะครับเหลือ15ต่อปีนะครับเวลาพอดีเป๊ะไหมคุณแม
1: ่พอดีค่ะอาจารย์ค่ะแต่สัปดาห์สัปดาห์หน้าค่ะอาจารย์จะต้องกลับมาจัดรายการนะคะแล้วก็เอาเรื่องดีๆในเรื่องของภาษากฎหมายแล้วก็เดี๋ยวแม่จะจัดเตรียมข่าวให้แล้วอาจารย์ก็จะมาบรรยายให้ท่านผู้ฟังที่เคารพเนี่ยนะคะได้ทราบกันนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ครับผมครับก็ค่ำคืนนี้ก็เวลาหมดเวลานะครับก็ขออำนวยพรนะครับไอ้คุณแม่และทีมงานและ FC ของรายการเรานะครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้โชคดีมีชัยนะครับสำหรับคนที่นะครับพลาดหวังกับความหวังนะครับในวันนี้ก็ขอให้โอกาสหน้ามีนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: สบู่สมุนไพรซุกสกินรวมสมุนไพรกว่า23ชนิดทำความสะอาดนึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
7: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
6: พิเศษซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8ชิ้นเพียง999บาท
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
12: โดยบุรีรัตน์

0: ขณะนี้เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้ว

0: จะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

่วางจดหมายฉบับนี้ไว้ที่หัวเตียงนอนในขณะที่เธอยังหลับอยู่คลาดเกินไปจะสักพอที่จะขอลาเธอ

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความ

0: เย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
6: ์แม้ยากจนข้นแขนแสนสาหัสแม้อกหัก

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บ

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: ม

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wife Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล

0: 20% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
6: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: สบู่สมุนไพรซุกสกินรวมสมุนไพรกว่า23ชนิดทำความสะอาดล้ำลึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
7: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
6: พิเศษซื้อสบู่สมุนไพรซุกสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8ชิ้นเพียง999บาท
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียM-Cord

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีกันเช้ามืดวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพ.ศ. 2569อยู่กับปู่นะจ๊ะ22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาวันนี้เรามาส่องดวงกันนะจ๊ะแหมเช้านี้อยากจะบอกว่าไปอ่านบทความหนึ่งชอบมากเขาบอกว่าการอาบป่าจะทำให้เรามีความสุขไม่ใช่แค่ร่างกายแต่เป็นจิตใจด้วยการอาป่าหรือชินรินโยกุนะคะเป็นศาสตร์จากญี่ปุ่นที่เขาใช้การสัมผัสธรรมชาติอย่างมีสติค่ะเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและใจเขาบอกว่าไม่ต้องอะไรมากเลยนะแค่เดินช้าๆสูดอากาศบริสุทธิ์ฟังเสียงธรรมชาติบ้างเรียกว่าใช้เวลาอยู่ใต้ร่มไม้ที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ในป่าเท่านั้นนะคะที่มันมีสีเขียวๆนี่แหละสัก 20-30 นาทีก็จะช่วยให้ร่างกายเราอะผ่อนคลายมันมีงานวิจัยค่ะพบว่ามันจะช่วยลดความเครียดเสริมภูมิคุ้มกันลดความดันโลหิตเพิ่มสมาธิและทำให้เรานอนหลับได้ดีคือไม่ใช่ว่าให้ไปอาบป่าหรือไปออกกำลังกายเดินป่าผจญภัยนะคะแต่คือเราแค่ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5อย่าง

มีสติซึมซับบรรยากาศของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นสีเขียวของต้นไม้หรือสูดอากาศบริสุทธิ์ฟังเสียงนกร้องจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บสัมผัสเปลือกไม้ใบไม้ดมกลิ่นดินกลิ่นหญ้าหลังฝนตกค่ะซึ่งประสบการณ์เหล่านี้เขาบอกว่ามันจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจเราได้ผ่อนคลายจากความตึงเครียดในชีวิตประจำวันให้แค่เดินช้าๆไม่ต้องเร่งรีบนะคะแล้วก็ปล่อยใจให้มันจดจ่อกับสิ่งรอบตัวสูดลมหายใจลึกๆรับรู้เสียงธรรมชาติค่ะสังเกตแสงแดดที่ลอดผ่านลองเลือกนั่งใต้ร่มไม้ปล่อยใจให้สงบดูนะคะเขาบอกว่าอยู่กับมันสัก20นาทีอะจะรู้สึกผ่อนคลายมากๆแต่ถ้าอยู่เป็นชั่วโมงนี่เขาบอกว่าถือเป็นการฟื้นฟูประสาทและเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะคะพอแล้วเรามาส่องดวงที่4689400กันดีกว่านะเกิดวันศุกร์ที่25สิงหาคมพ.ศ. 2510อยากทราบการงานการเงินและหนี้สินครับ10ปีนี้อายุ59อ่ะการงานการเงินตอนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับหนี้สินเนี่ยน่าจะพอมีใช้แต่เราคงยังใช้ไม่หมดแหละเพราะว่าเราจะต้องเอาไว้ใช้อย่างอื่นอีกก็เรียกว่าแบ่งปันเอาไปใช้ได้บ้างนะครับเกิดวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2541ดูดวงให้หน่อยค่ะ41ปีนี้เท่ากับอายุเท่าไหร่28เนาะ28วันศุกร์ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าหากว่าจะดูเรื่องความรักถ้าเคยมีปัญหาก่อนหน้านี้ความรักตอนนี้ก็ถือว่าคุยกันรู้เรื่องแล้วนะจ๊ะแต่ถ้าไม่มีเลยความรักที่เกิดขึ้นตอนนี้ถือว่าโอเคอยู่จ้าชื่อนี้เกิดอะไรแล้วเนี่ยวันอาทิตย์ที่9ธันวาเหรอ2522 8โมงความรักค่ะอันนี้ชัดเจนถามมาเลยทีเดียวว่าเป็นความรัก2522ปีนี้เท่ากับอายุ47 47อ๋อ46เนาะ46เต็มความรักบอกเลยว่าถ้าไม่มีมันเป็นเรื่องของการที่เข้ามาแล้วพึ่งพาซึ่งกันและกันมากกว่าที่จะเป็นความรักแบบจริงจังแต่ถ้ามีอยู่แล้วมันเหมือนตอนนี้ตัวใครตัวมันต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยคุยกันคุยกันน้อยบางทีแบบว่าเข้ามาถึงบ้านปุ๊บอ้าวนะคะคุยกันนิดนึงหรืออาจจะไม่ทักไม่ทายกันเลยหรือว่าทำงานกันคนละเวลามันก็เลยดูห่างเหินกันแต่ไม่ได้มีอะไรจ้าอย่าไปคิดมากอย่าไประแวงโดยเฉพาะถ้าหากมันมีเรื่องอะไรเก่าๆแล้วก็ไม่ต้องไปขุดมันขึ้นมาให้มันเป็นปัญหานะจ๊ะแต่ถ้าจะมีปัญหาจริงๆจังๆก็น่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องนี้คงต้องคุยกันแบบจริงจังแล้วก็บริหารให้ดีนะจ๊ะ

0: ปเจอข่าวบทความจากสนุก .com บอกว่ามีประโยชน์เขาบอกว่าให้วางฟองน้ำเอาไว้ในช่องแช่ผักทำไมล่ะเขาบอกว่ามันเป็นเคล็ดลับประหยัดเงินช่วยให้ผักสดกรอบไร้กลิ่นอับบอกลาผักเน่าเละไปเลยจ้าแค่คุณวางฟองน้ำแห้งเอาไว้ในตู้เย็นมันก็จะช่วยดูดความชื้นยืดอายุผักสดได้นานขึ้นเท่าตัวเลยจ้ะเพราะทุกวันนี้เรามักจะมีปัญหาผักสดที่เพิ่งซื้อมาเอาแช่ไว้ในตู้เย็นแป๊บเดียวเดี๋ยวเหี่ยวเดี๋ยวเฉาเป็นเมือกเพราะมันมีหยดน้ำเกาะเต็มไปหมดไงอุตส่าห์แช่ในช่องผักแท้ๆเชียวโดยเฉพาะพวกผักชีแตงกวาผลไม้เนื้อนุ่มๆมันมักจะเสียเร็วกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัดค่ะต้นเหตุไม่ได้มาจากอุณหภูมิภายนอกนะจ๊ะแต่เกิดจากความชื้นสะสมในช่องแช่ผักนั่นแหละเทคนิคง่ายๆเลยค่ะลองเอาฟองน้ำล้างจานแบบแห้งๆเลยนะเอาไว้ในช่องแช่ผักเพราะอากาศภายในตู้เย็นบริเวณช่องแช่ผักเนี่ยมันมักจะกักเก็บความชื้นเอาไว้ไอ้น้ำนี่แหละมันควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำเกาะอยู่ตามผักผลไม้แล้วก่อตัวให้มีกลิ่นอับในตู้เย็นแถมผักเสื่อมสภาพเมื่อไหร่มันก็จะปล่อยสารระเหยออกมาผสมกับไอ้น้ำในอากาศเกิดกลิ่นเหม็นกลิ่นอับแน่ถึงแม้เราจะไปซื้ออะไรก็ตามมาดับกลิ่นโหกลบกลิ่นแป๊บเดียวเดี๋ยวมาอีกแล้วง่ายมากเขาบอกว่าทริคเลยคือใช้ฟองน้ำแห้งๆนี่แหละเพราะมันมีโครงสร้างที่มีรูพุนและมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำตามธรรมชาติเจ้าฟองน้ำมันก็เลยจะทำหน้าที่เสมือนตัวดูดซับไอ้น้ำคอยดักจับความชื้นส่วนเกินหรือหยดน้ำควบแน่นในช่องผักได้มันก็จะลดความชื้นในอากาศผิวสัมผัสพวกผักผลไม้ก็จะไม่มีน้ำเกาะสะสมทีนี้ก็สามารถยืดอายุความสดกรอบคงสภาพเดิมเอาไว้ได้ยาวนานแต่อย่าไปวางทับผลไม้โดยตรงนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปแทรกตรงกลางกองผักด้วยวางมุมใดมุมหนึ่งหรือชิดผนังในช่องเก็บผักค่ะมันจะทำหน้าที่ได้ดีที่สุดพอมันอุ้มน้ำได้ก็เอาไปบิดบ่อยๆทำความสะอาดตากให้สนิทนี่หรือถ้ามันเน่าก็เปลี่ยนชิ้นใหม่และเอาไปวางใหม่มันจะช่วยได้เยอะเฮ้ยจริงแด้มาส่องดวงกันดีกว่า
1: 2508ค่ะปีไม่เดือนมิถุนาแต่วันที่ไม่รู้ค่ะ
2: เป็นคนทำมาหากินทั้งบ้านเลยถูกไหมคะ
1: ถูกค่ะ
2: คืออย่างนี้ปีนี้ถามพี่เถิดเนี่ยว่าตกลงจะให้ลูกแต่งไหมระหว่างแต่งซื้อรถจะเอาอะไร
1: ดวงแม่จะได้รถด้วยเหรอคะ
2: มันแปลว่าต้องเสียเงินนะคะนั่นแหละถ้าไปไม่แปลว่าเสียเงินก็แปลว่าไปเครียดเรื่องใครสักคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยแหละไปเครียดแทนเขาแล้วด้วยตัวพี่เสิร์ตเองเนี่ยพอเป็นเรื่องเงินปั๊บเนี่ยจะประสาททุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นเรื่องเงินปั๊บนี่คือเราจะรู้สึกแหละเดี๋ยวไม่ปลอดภัยต้องหาเพิ่มหรือไม่ก็เราต้องทำงานหาเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวพี่อย่าเป็นอย่างนั้นไง
1: ค่ะ
2: พี่ก็เป็นคนที่

0: หยุดนิ่งไงไอ้คนไม่นิ่งอ่ะคือเราแต่ไอ้คนอยากนิ่งอ่ะคือลูกเรา
1: ถูกค่ะแม่ทำงานตลอดเลย
0: แม่เขาแบบว่าอะไรได้ตังค์เขาทำหมดแหละ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ถ้าเขาเนี่ยมือเท้าจะชาคิ้วล็อกตะคิวกิน
1: ใช่ค่ะ
0: ชอบกินเร็วจนปวดท้อง
1: ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: โอเคนะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: มาดูที่4689400กันหน่อยจ้าวันอังคารที่20พฤษภา2546ถามเรื่องงานเงินเกิดตอน10โมงปีนี้อายุ23ถ้าถามเรื่องงานอย่าไปทะเลาะกับใครมันอาจจะรู้สึกหงุดหงิดหรือเสียความรู้สึกแต่ก็ต้องอดทนเพื่อเงินนะจ๊ะเพราะว่าเราคือเสาหลักของครอบครัวและเราก็ต้องใช้เงินเยอะซะด้วยสิ

0: พิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: จริง
1: Voice Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายเรื่องความเป็นอมตะนี่มันนะมนุษย์เราเนี่ยคิดไหมว่าจะมีอายุยืนมากที่สุดกี่ปีปรากฏว่ามันมีผลวิจัยค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันมีขีดจำกัดแม้ว่าเราจะเอาชนะความแก่ชราได้สำเร็จแต่ร่างกายคนเราเนี่ยก็ยังต้องมีประการด่านสำคัญของธรรมชาติที่ไม่สามารถก้าวข้ามไปได้อยู่ดีนั่นก็คือ DNA จะ DNA ของแต่ละคนนี่แหละมันเป็นปัจจัยขัดขวางชีวิตอมตะนะจ๊ะ DNA ของแต่ละคนไม่เหมือนกันและบางคนมีการกลายพันธุ์ในเซลล์ของร่างกายเพราะการเปลี่ยนแปลงของ DNA ที่ค่อยๆสะสมอยู่ในเซลล์อย่างเงียบๆตลอดช่วงชีวิตนี่แหละบางทีมันอาจจะเกิดการกลายพันธุ์หลายจุดบางคนอาจจะไม่ส่งผลเสียแต่บางคนก็ส่งนะคะคือมันจะไปทำลายเซลล์รบกวนการทำงานของร่างกายและนำไปสู่โรคร้ายอย่างเช่นโรคมะเร็งยังไงล่ะนักวิทยาศาสตร์เขาเน้นว่าการกลายพันธุ์เหล่านี้มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยมันเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการแบ่งเซลล์ตามธรรมชาติไปจนถึงปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นไวรัสสารเคมีแม้กระทั่งรังสี UV จากแสงแดดทีนี้เขาก็ไปหาคำตอบว่าตกลงมนุษย์เนี่ยอยู่ได้นานแค่ไหนเรียกว่าต่อให้เราหยุดความแก่ได้แต่อายุไขสูงสุดน่าจะจำกัดอยู่ที่ประมาณ194ปีเพราะสมองและหัวใจคืออวัยวะจุดอ่อนที่สามารถจะยึดหรือจะปล่อยให้อายุไขเราอยู่หรือไปอวัยวะนะคะแต่ละส่วนก็ดันเสื่อมสภาพไม่เท่ากันซะด้วยอย่างตับกับผิวหนังเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการสร้างเซลล์ใหม่มาทดแทนของเก่าอยู่ตลอดเวลานะจ๊ะทำให้ไม่สามารถสลัด DNA ที่กลายพันธุ์ทิ้งไปได้ไงแล้วมันก็เลยทำให้มันต้องทำงานนานบางทีนานหลายพันปีแต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแทรกแซงด้วยนะจ๊ะแต่หัวใจกับสมองมันตรงกันข้ามเพราะว่าเซลล์ส่วนใหญ่ในอวัยวะมันไม่ได้แบ่งตัวเพื่อสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทน

ได้ง่ายๆทำให้ความเสียหายจากการกลายพันธุ์มาสะสมไปเรื่อยๆสุดท้ายถาวรกลายเป็นมะเร็งตายซะอย่างนั้นนี่สถิติมนุษย์ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกที่เคยบันทึกเอาไว้คือคุณยายชาญกามองเธอเสียชีวิตด้วยวัย122ปีกับ164วันถือว่ายาวนานมากมาส่องดวงกันที่4689400กันค่ะขอเพลงกลางดาวเดี๋ยวจัดไปเกิดวันพฤหัสเที่ยงวันวันที่11มกราคม2511ถามเรื่องโชคลาภโรคภัยไข้เจ็บความรักหน้าที่การงานการเงินเขาเรียกว่าถามทุกอย่างแล้วล่ะเนี่ยปีนี้อายุ58นะคะวันพฤหัสบอกเลยว่าเน้นเรื่องการเงินไม่ค่อยพอใช้แต่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวเสาหลักแล้วก็มีคนในปกครองเยอะนะคะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเพราะฉะนั้นปีนี้เอาตัวให้รอดทั้งเรื่องโรคภัยและเรื่องเงินทองค่ะคุณพี่นะฮะอยากมีโชคลาภจังเกิด2595โอ้คุณพี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย74แล้วนะคะ74เกิดวันอังคารปีนี้ถือว่าโชคลาภมาจากคนในครอบครัวค่ะนะคะคือคนในครอบครัวเขาไม่หาเรื่องปวดหัวมาให้ไงเกิดวันศุกร์นะ24มีนา43บ่าย2คือมีคนจ้องจับผิดตลอดคือเราก็ต้องกลับมาดูตัวเราด้วยนะคะว่าพอตัวเราเนี่ยผัดวันประกันพรุ่งไหมไม่ทำตามที่เขาสั่งหรือเปล่าเนี่ยไม่อยากวงเล็บว่าขี้เกียจนิดนึงนะคะอีกเรื่องคือตามวันเดือนปีเกิดของเราเราเป็นคนที่ขี้ระแวงแล้วก็มักจะจินตนาการไปก่อนแล้วอย่ามองอะไรด้านลบให้มากมองด้านบวกบ้างชีวิตเราก็อาจจะดีขึ้นส่วนบางเรื่องอาจจะเสียความรู้สึกกับบางคนก็เลยทำให้เรารู้สึกไม่ไว้ใจใครมันซะเลยอ่ะปีนี้สู้ๆหน่อยถึงแม้ว่าอะไรมันจะไม่ได้ดังใจนะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทาน้ำ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158สบู่สมุนไพรซุกสกินรวมสมุนไพรกว่า23ชนิดทำความสะอาดล้ำลึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
5: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
4: พิเศษซื้อสบู่สมุนไพรซุกสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8ชิ้นเพียง999บาท
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
1: ยา

ราวนี้เป็นอุทาหรณ์เลยล่ะนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยมีคนที่เรียนรู้อะไรมามากมายแล้วใช้คำว่าผู้เชี่ยวชาญแต่อาจจะไม่ใช่คุณหมอตัวจริงก็ได้น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะมีผู้หญิงคนนึงค่ะเขาต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนหลังจากเขามีอาการปวดขาอย่างรุนแรงไม่สามารถเดินได้เลยเขาไปทำอะไรมาเหรอเขาไปฝังเข็มมาแล้วเชื่อไหมผลเอ็กซเรย์เนี่ยพบเศษเข็มหักคาเท้าเขาตั้ง10ชิ้นเนี่ยเฮ้ยคือเขาเนี่ยนะคะไปรู้จักกับผู้เชี่ยวชาญด้านการฝังเข็มแถวๆบ้านเสร็จแล้วเขาก็เลยเอาวะในเมื่อปวดขาลองไปฝังเข็มดูซึ่งเป็นการฝังเข็มครั้งแรกของเขาเลยแต่ปรากฏว่ากลับปวดขามากกว่าเดิมรุนแรงถึงขนาดลงน้ำหนักที่เท้าและเดินไม่ได้เลยค่ะก็เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลเพื่อเป็นการรักษาปรากฏคุณหมอก็เอ็กซเรย์แล้วพบว่ามีเศษเข็มจากการฝังเข็มเนี่ย10ชิ้นแตกหักและฝังอยู่ภายในเท้าก็เลยเป็นสาเหตุของการปวดอย่างรุนแรงค่ะคุณหมอก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมถึงได้มีเข็มเยอะขนาดนี้หักคาเท้าอยู่ทั้งที่เธอไปฝังเข็มเพียงครั้งเดียวโอ้แต่เธอบอกว่าก็ไม่รู้แถวบ้านน่ะมันมีคลินิกเขาบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการฝังเข็มสุดท้ายคุณหมอก็ให้กินยาปฏิชีวนะแล้วก็ยาต้านการอักเสบเพื่อควบคุมอาการค่ะแล้วก็บอกว่าอาการไม่ดีขึ้นก็ต้องเข้ามาผ่าตัดใหญ่บริเวณเท้าแล้วแหละเพราะว่ามันมีเศษเข็มขนาดเล็กฝังอยู่ซึ่งสามารถเอาออกได้แต่ก็ยากพอสมควรเพราะค่อนข้างมีความซับซ้อนคุณหมอก็เลยแนะนำว่าใครก็ตามอยากจะไปฝังเข็มก็ควรจะเลือกใช้บริการจากผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพได้รับการรับรองอย่างถูกต้องอย่างน้อยก็ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงแบบผู้หญิงคนนี้มา2ดวงกันที่4689400นะจ๊ะเกิดวันอาทิตย์ที่22นะฮะพฤศจิกา2520ช่วงนี้แย่เรื่องการเงินจะผ่านไปได้ไหมและสุขภาพคืออะไรสุขภาพเป็นเรื่องอาหารการกินจ้าเราเป็นคนกินเก่งนะคะกินเก่งกินเร็วกินคำใหญ่ๆมันทำให้เราปวดท้องได้นะจ๊ะปีนี้อายุ49เกิดวันอาทิตย์

มีเรื่องดีๆก็ถือว่าดีแต่ไม่ได้ดีมากนะคะหากมีเรื่องแย่ๆก็ถือซะว่าชีวิตเรานั้นผ่านประสบการณ์มาเยอะพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องเงินสามารถผ่านได้เพราะเรามีประสบการณ์แย่อยู่เกิดวันอังคารที่4พฤศจิกา2523ปีนี้อายุ46แล้วนะจ๊ะถามเรื่องสุขภาพและสิ่งที่ต้องระวังสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการคบคนค่ะโดยเฉพาะเพื่อนพ้องเพื่อนฝูงนี่แหละเพื่อนมักพาไปเจอสิ่งที่ดีๆและเพื่อนก็พาไปเจอความสวยได้เหมือนกันบางครั้งสังสรรค์เฮฮาสนุกสนานนะคะในกลุ่มก็จริงแต่ว่าหาความจริงใจไม่ค่อยได้นะจ๊ะขอบอกปีนี้อายุ46วันอังคารเนี่ยก็เพราะเรื่องเพื่อนนี่แหละอาจจะทำให้ครอบครัวแตกได้เพราะครอบครัวก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วเราเองบางครั้งก็ไปกวนใส่เขาพูดกันตรงๆบอกกันง่ายๆว่าเกี่ยวกับเพื่อนหรือเปล่านะคะหรือถ้ามันเคยมีเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนแล้วก็ต้องระวังเรื่องของคำพูดเอาไว้เกิดวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคม2519เมื่อไหร่จะดีคะจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ต้องดูจังหวะชีวิตนะดูจากวันเดือนปีเกิดแล้วเนี่ยชีวิตเราเนี่ยถามว่าจะดีไหมมันดีแบบคือรอดชีวิตเอางี้นะคะเวลาที่แย่เนี่ยมันมักจะมีคนมาให้เรารอดพ้นอันตรายอยู่เสมอก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันแต่ถ้ามาดูจังหวะชีวิตปีนี้อายุ50เป๊ะแหมบอกเลยว่าอดทนอีกหน่อยก็แล้วกันตอนนี้หนักพอสมควรเอ้าต้องการกำลังใจแล้วล่ะเนี่ย

0: 7รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชบอกว่าคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยเชื่อไหมไม่มีทางหายถ้ายังทำ3อย่างนี้หลังกินข้าวหลายคนกินยาแล้วดีขึ้นหยุดยาแล้วเอ้ากลับมาแสบท้องเรอเหม็นเปรี้ยวจุกคอแน่นหน้าอกอีกบางคนก็เปลี่ยนยาไปหลายรอบนี่ไงมันเป็นพฤติกรรมหลังกินข้าวนี่แหละชอบทำอะไรที่มันแบบสุ่มเสี่ยงถ้าทำซ้ำกินเสร็จนอนราบกินอิ่มนอนเอนบนโซฟากินดึกขึ้นเตียงมันจะไปหายได้ยังไงเวลาที่เรายืนเรานั่งแรงโน้มถ่วงมันช่วยพยุงอาหารไว้ในกระเพาะแต่นอนราบเมื่อไหร่กดและอาหารมันก็จะย้อนขึ้นที่หลอดอาหารได้ง่ายไงเพราะฉะนั้นกินเสร็จก็ควรจะเว้นสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วค่อยนอนเหมือนกับหลายคนกินอิ่มแล้วก็นั่งงอเลยกินเสร็จปั๊บนั่งเล่นคอมเล่นมือถืออุ้ยก้มทำงานเป็นชั่วโมงมันก็มีแรงกดบริเวณท้องหลังกินควรจะนั่งให้มันตรงๆคลายเข็มขัดหรือเสื้อผ้าที่รัดแน่นเดินช้าๆสัก10นาทีดีกว่ามานั่งงอหรือกินไม่หยุดบางทีกินอาหารคาวแล้วต่อด้วยของหวานกาแฟแอลกอฮอล์โอ้โหอย่างนี้กระเพาะไม่มีที่ว่างเลยปริมาณอาหารก็มากขึ้นอาหารบางชนิดดันไปกระตุ้นอาการในบางคนอีกเพราะฉะนั้นจบมื้อก็ควรจะจบกินให้อิ่มแต่พอดีแล้วก็ต้องหยุดให้เป็นนะจ๊ะกดไหลย้อนมันจะได้เบาๆหน่อยจ้ามาส่องดวงกันอื้อ
1: เก่งมากเดี๋ยวไปเกิดจ้ะ
2: หนูเกิดวันที่1กันยายนเวลาตีหนึ่งค่ะ
1: วัน
2: ตรงกับน่าจะเป็นวันอังคารไหมคะถ้าตีหนึ่ง
1: โอเคหนูเนี่ยที่บ้านตัวหนูทำกับข้าวอร่อยหรือแม่ทำกับข้าวอร่อยไหม
3: หนูค่ะหนูเป็นคนทำกับข้าวอร่อย
1: หนูเป็นคนชอบอยู่บ้านไม่ชอบไปไหนเป็นคนติดบ้านอ่ะ
3: ค่ะใช่ค่ะ
1: คือใครจะชวนไปไหนนี่คือไม่ไปได้ไหมถ้ามันจำเป็นตอนนี้หนูกำลังจะต้องทำอะไรขึ้นสองสามอย่างตัดสินใจไม่ได้หรือลำบากใจประมาณนี้ค่ะเป็นเรื่องของการปกป้องทางด้านจิตใจ
3: ใช่ค่ะ
1: มาเลยอยากรู้อะไรถามเลย
3: ค่ะคือหนูอยากทราบว่าคือตอนนี้หนูค่อนข้างเบื่องานที่หนูทำอยู่เพราะว่าหนูไม่ค่อยได้ทราบค่ะคือไม่ค่อยได้พักผ่อนไม่ค่อยได้นอนติดมากเพราะว่าทำงานเป็นฝ่ายจัดซื้ออยู่ก็เลยแบบอยากจะเปลี่ยนงานค่ะก็เลยอยากจะมองหางานใหม่ซึ่งจริงๆแล้วในองค์กรหนูเหมือนจะมีการโยกย้ายที่ทำให้หนูแบบไม่เต็มใจที่จะแบบเปลี่ยนงานสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยจะสอบถามพี่ปูว่าหนูจะเปลี่ยนงานเนี่ยหนูจะเปลี่ยนดวงหนูจะได้เปลี่ยนอีกทีคือเดือนไหนคะแล้วดีไหม
1: หนูเปลี่ยนตรงไหนหนูต้องเปลี่ยนถูกไหมหนูไม่ได้พอใจแต่หนูก็ต้องเปลี่ยน
3: ถูกค่ะ
1: แล้วหนูคิดว่าการเปลี่ยนครั้งนี้มันจะไม่ดีเหรอคะหนูกลัวว่าเปลี่ยนไปแล้วหนูจะลำบากหนูจะมันจะไม่ราบรื่นเหมือนที่เคยเป็นแต
3: ่
1: หนูลองคิดถึงปีที่ผ่านมาสิโอ้โหหนักกว่านี้หนูแทบจะอยากแบบไม่อยากอยู่แล้วเลยอ่ะ
3: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: ในเมื่อมันหนักจนหนูแทบจะไม่อยากอยู่แล้วอ่ะแล้วถ้าเขาให้เปลี่ยนมันไม่ดีกว่าเหรอคะ
3: ค่ะแต่หนูอยากเติบหนูอยากจะแบบเดินเส้นทางใหม่ที่แบบไม่ได้อยู่ในองค์กรนี้แล้วหนูก็เลยกลัวว่าไปแล้วหนูจะแบบยังหางานแบบเหมือนแบบหนีเสือป่าจระเข้อะค่ะพี่ปูค
1: ือถ้าเป็นปีที่แล้ววันหนีเสือป่าจระเข้แน่แต่ปีนี้มันมีอยู่ก็ได้ไปก็ดีถ้าหนูอยากเปลี่ยนแปลงแล้วหนูไม่แน่ใจว่ามันจะดีไม่ดีก็ต้องหาคนที่อยู่ในแวดวงนั้นหรือว่าคนที่เป็นรุ่นพี่บวกกับการตัดสินใจของหนูแต่อย่าตัดสินใจเอง
3: อ๋อค่ะ
1: นะจ๊ะ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่โป
0: หลายคนชอบถามเกี่ยวกับงานของตัวเองปูบอกได้แค่แนะแนวทางนะคะแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วก็ควรจะต้องปรึกษาคนที่อยู่ใกล้ตัวที่เขารู้เรื่องเกี่ยวกับงานเรานั่นแหละค่ะดีที่สุดนะจ๊ะ

0: พิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
4: พาวซ่า
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
7: ความรู้รอบตัวในช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าถ้ากระจกมัวเนี่ยมีเคล็ดลับแค่ใช้สบู่ก้อนกระจกก็จะใสปิ๊งไร้รอยฝ้าประหยัดเงินไม่ต้องงอน้ำยาด้วยเฮ้ยโดยเฉพาะกระจกในห้องน้ำ

้ำมันมัวเวลาเราอาบน้ำแล้วกระจกมันมัวจนมองแทบจะไม่เห็นหน้าเราเลยเนี่ยแถมดีไม่ดียังมีคราบน้ำฝังแน่นจนดูสกปรกเขาบอกว่าแค่ใช้สบู่ก้อนเดียวจ้าสามารถเนรมิตกระจกให้กลับมาใสปิ้งได้เลยแถมยังป้องกันการเกิดฝ้าได้นานอีกด้วยเฮ้ยถามจังมีวิธีแก้กระจกมัวด้วยการใช้สบู่ก้อนสบู่ก้อนแห้งๆนี่แหละค่ะเขาบอกว่าให้เอาสบู่ถูตัวหรือสบู่ซักผ้าก็ได้ลองไปขีดเป็นรอยลงบนกระจกที่แห้งสนิทออกแรงกดเล็กน้อยให้เห็นคราบสบู่ชัดเจนนะคะจากนั้นก็เช็ดด้วยผ้าแห้งผ้าสะอาดๆนี่แหละถ้าเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ได้ยิ่งดีค่อยๆเช็ดถูรอยสบู่ให้ทั่วกระจกแล้วก็ขัดจนใสเรียกว่าจนกระทั่งคราบสบู่เนียนไปกับผิวเนื้อกระจกจนมองไม่เห็นรอยเลยลองสังเกตว่ากระจกมันจะกลับมาใสแวววาวทันทีแต่ที่สำคัญทั้งกระจกทั้งสบู่และผ้าต้องแห้งสนิทในขณะที่ทำนะคะเพราะเมื่อเราเช็ดสบู่จนเนียนไปกับกระจกแล้วเนี่ยเจ้าสบู่มันจะสร้างฟิล์มบางๆเคลือบผิวหน้ากระจกเอาไว้ไงคล้ายๆกับเราลงแว็กซ์นี่แหละคือมันจะช่วยลดการเกาะของละอองน้ำทำให้กระจกไม่เป็นฝ้าแม้จะมีไอน้ำในห้องน้ำแถมมันยังช่วยลดคราบสกปรกไม่ให้เกาะติดแน่นอีกด้วยแต่ถ้าเป็นคราบน้ำที่มันฝังลึกอันนี้อาจจะต้องใช้น้ำส้มสายชูช่วยค่ะเพราะถ้ามันมีคราบฝังลึกจนเรียกว่าเช็ดไม่ออกก็เอาทิชชู่อเนกประสงค์มาชุบน้ำส้มสายชูให้มันชุ่มเลยนะแล้วแปะเอาไว้ที่คราบจากนั้นก็ใช้พลาสติกคลุมเพื่อกันการระเหิดระเหยทิ้งไว้แป๊บหนึ่งค่ะแล้วค่อยมาเช็ดคราบฝังลึกออกเขาบอกว่ามันจะออกอย่างง่ายดายต้องลองดูนะจ๊ะแม่เคล็ดลับแม่บ้านหลายๆอย่างไม่ต้องจ่ายแพงนะจ๊ะใช้แค่ของใกล้ตัวอย่างสบู่ก้อนหรือน้ำส้มสายชูก็ทำให้กระจกใสแหนวแล้วจ้ะมาเรามาส่องกันบ้างส่องดวงกันนะคะเกิดอังคารที่27มกราคมพ.ศ.2519ปีนี้อายุ50แล้วนี่เป็นเสาหลักของครอบครัวซะด้วยแถมปีนี้ความวุ่นวายยังบังเกิดทั้งเรื่องที่บ้านแล้วก็เรื่องที่ทำงานที่ทำงานก็ยุ่งนะคะเรื่องที่บ้านก็แยะเอาเป็นว่าต้องเคลียร์ให้ดีไม่งั้นละตัวเรานี่แหละหัวหมุนนะจ๊ะอะไรล่ะเนี่ย21กุมภาพันธ์2536ไม่บอกวันมาด้วยแต่ปีนี้เท่ากับอายุ33เป็นเรื่องหน้าที่การงานเลยจ้าอาจจะรู้สึกหน่อยน้อยใจคนใกล้ตัวหรือลำคาญหัวหน้าเจ้านายที่เป็นผู้หญิงหน่อยก็ต้องอดทนนะจ๊ะมีงานดีกว่าไม่มีงานทำบ้านเลขที่333/157บ้านหลังนี้บอกเลยว่าเป็นบ้านที่คนเนี่ยมีงานทำนะคะเพราะดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยนะ1ไม่ค่อยได้ทำความสะอาดบ้านไม่มีเวลานะคะคนเนี่ยเข้ามาแค่ซุกหัวนอนแล้วก็ออกไปทำงานถามว่าดีไหมมันก็ดีตรงที่มีงานทำก็มีเงินใช้ไงจ๊ะแต่อาจจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่านั้นเองเกิดวันจันทร์ที่8มิถุนา2524ปีนี้ก็อายุ45เนาะปีที่แล้วเป็นยังไงล่ะเรื่องเงินทองเคลียร์หรือยังนะคะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยแข็งแรงหรือยังถ้ายังเอาประสบการณ์ปีที่แล้วเลยเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่าทำงานมากนะคะมัวแต่หาเงินจนไม่มีเวลาพักผ่อนหรือเรื่องเงินบริหารจัดการไม่ค่อยดีนักก็ต้องกลับมาบริหารจัดการใหม่ให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะอันนี้เด็กน้อยเกิดวันจันทร์ที่17สิงหา2552ปีนี้อายุ17นะโอ้โหรู้สึกว่าจะกวนเงินแม่เอาไปทำอะไรจ๊ะถ้าไปเล่นเกมแล้วก็คุณแม่ดูหน่อยก็แล้วกันโอ้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ